0: สมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
2: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Cat Category 2กลับขึ้นสู่ Cat Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ Safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ Security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพท.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
3: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่ๆ3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
2: ผู้อำนวยการกพท.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพท.รวมถึงยังไม่มีระบบควบคุมตามที่กำหนดหรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกพท.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพท.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอเมริกันและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECDเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่

0: ที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้า

0: โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
1: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ reskill up skill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ skill bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์กว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาท
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิศาประทุมมารายงาน
0: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง

0: ียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่7-8กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลลาในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-9กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
2: กระทรวงกลาโหมของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6-13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2-1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพ Challenger 75 Carry Tennis Classic ที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1-2เซต6-4 5-7และซูเปอร์ไทเบรก9-11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนางปวีนาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3 ขวบ 6 เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินทาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเวยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่

0: 6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริจูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตในรอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้3-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา19 นาฬิกาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมนำทัพโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา13:30 นนัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา17:20 นต่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา13:30 นพบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา13:30 นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13เมื่อเวลา1 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา4 นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางสีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25องศาเหนือลองจีจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงา ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1

0: 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
1: 1 นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสารอะสารเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกัน
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ.2569ค่ะ
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
9: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
10: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
9: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาแล้วต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสเนี้ยค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะ
10: ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับการออกประกาศฉบับนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นจากการประเมินร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานด้านการบินครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันเชิงระบบครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าก็ได้มีทั้งระดับท่านเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบกับผมแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่เครื่องบินออกไปเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าประเทศเขานะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าในส่วนของเรานั้นน่ะแต่เดิมถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับผมก็ยังเชื่อว่าลูกเรือทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าจากการที่มีลูกเรือของเราเนี่ยได้ถูกจับกุมพบว่ามียาเสพติดอยู่ในสัมภาระของตนเองเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
9: ค่ะที่ท่านกำลังพูดถึงนี้ก็คือประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมาสาระสำคัญของประกาศนี้นะคะท่านคะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็ขอสาระสำคัญเลยที่บอกท่านบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนี่ยค่ะ
10: ครับจริงๆแล้วคือเมื่อออกประกาศไปนะครับแล้วก็ส่งไปถึงสายการบินนะครับจริงๆก็มีผลบังคับใช้โดยทันทีนั่นแหละครับทีนี้ในเรื่องสาระสำคัญของประกาศนะครับก็จะมีแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือกำหนดให้สายการบินทุกแห่งนะครับจะต้องจัดทำระบบ crew baggage control ในการควบคุมสัมภาระของลูกเรือนะครับเช่นการกำหนดขนาดกำหนดประเภทกระเป๋าหรือกำหนดเงื่อนไขและน้ำหนักที่ลูกเรือสามารถจะนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยานได้นะครับในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครับ อันที่2ก็คือห้ามลูกเรือรับฝากหรือว่ารับหิ้วรับขนนำส่งสินค้าของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับเว้นแต่

0: เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สายการบินมอบหมายนะครับอันที่3ก็คือกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงครับในการสุ่มตรวจการตรวจค้นเพิ่มเติมการฝึกอบรมการรับแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับอันที่4ก็คือกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารของสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็น Safety Management System เรื่องของ Compliance Monitoring System หรือว่า Aircraft Operator Security Program ครับแล้วก็หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับสายบินจะต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็รายงานให้กปท.ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกเรือโดยทั่วไปนะครับระบบจะเป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยงนะครับในการสุ่มตรวจเฉยๆนะครับ
1: ค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที
0: ่ไม่ครับไม่ครับจริงๆแล้วผมได้ให้แนวทางนะครับก็คือเราไม่ควรจะเอาคนดีๆมาลำบากในเรื่องของผู้ที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องมาลำบากด้วยนะครับครับทีนี้ย้อนไปถึงการรับฝากเนี่ยรับฝากได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ค่าตอบแทนมันจะมีเส้นแบ่งอย่างไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ครับแต่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์เรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการตรวจสอบที่มาของสิ่งของนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยฝากของไปซึ่งสามารถจะอธิบายแหล่งที่มาของของได้แล้วก็ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรับหิ้วรับฝากจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือไม่ทราบที่มาไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยโดยการอาศัยสิทธิพิเศษของลูกเรือเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้มุ่งที่จะป้องกันครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ know your baggage รู้จักและก็รับผิดชอบต่อสิ่งของทุกชิ้นที่ตัวเองนำติดตัวไปนะครับคือลูกเรือจะต้องรู้ว่าสิ่งของที่นำติดตัวมันนั้นน่ะมันมาจากไหนมันคืออะไรแล้วก็ต้องสามารถรับผิดชอบได้ครับซึ่งในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเอามาเป็นการคมนาคมด้านอื่นนะครับง่ายๆอย่างเช่นเป็นรถไฟรถประจำทางหรือรถทัวร์เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยคงไม่ยอมให้พนักงานรับขนส่งสินค้าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นกันนะครับอีกประการนึงคือสายการบินก็มีธุรกิจด้านการขนส่งพัสดุคือรับขนส่งสินค้าอย่างเช่นเป็นคาร์โก้อย่างเงี้ยครับก็รับส่งสินค้าอยู่แล้วถ้าลูกเรือมารับขนส่งพัสดุด้วยนะก็คือการมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่เป็นนายจ้างของตัวเองก็คือสายการบินซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับ
1: ค่ะประเด็นนี้ในกรณีหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือมีลูกเรือหรือหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เนี่ยฮะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้าสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือว่าลูกเรือยังฝ่าฝืนมาตรการเนี้ยในส่วนของลูกเรือนั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกำหนดว่าการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นการผิดวินัยนะครับก็จะมีโทษแล้วแต่ที่สายการบินจะกำหนดไม่ว่าจะเป็นการพักงานจนไปถึงการเลิกจ้างแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกำหนดครับกำหนดเองได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ย้อนกลับมาในอำนาจของกปท.ในการกระทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงนี้กปท.เนี่ยออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กับลูกเรือเรียกว่า Cabin Crew Member Certificate หรือว่า CMC นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าผู้ที่ถือใบรับรองเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่ว่าให้สิทธิใบรับรองนี้เพื่อสิทธิพิเศษในการรับฝากหรือขนส่งสินของให้บุคคลอื่นนะครับดังนั้นการใช้สถานะของลูกเรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามใบรับรองที่ออกให้เนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกใบรับรองให้นี้ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือในหลักการของ ICAO เนี่ยกำหนดให้ลูกเรือเป็น Safety Professional มีหน้าที่หลักคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินนะครับไม่ใช่ไปใช้สถานะลูกเรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัวอื่นครับ
1: ก็แน่นอนทางสายการบินเองลูกเรือเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับขบวนการด้วยอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้กับทางสายการบินและลูกเรืออย่างไรครับ
0: มีครับในเรื่องของกระบวนการสัมภาระของลูกเรือเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าอยากให้ทางสายการบินเนี่ยกำหนดในหลักของการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบมาใช้อย่างเช่นมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอมีการสุ่มตรวจเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวขึ้นหรือว่าไม่ทำในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข่าวจากคนที่เป็นลูกเรือด้วยกันก็จะต้องทำการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือขอดูว่าสัมภาระที่ขนมีอะไรบ้างกำหนดให้มีช่องทางในการรายงานเป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่า

0: No audit คือการตรวจสอบภายในของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่ถ้ามีสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นของใครมีที่มาอย่างไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของ know your baggage หรือรู้ว่าสินค้าหรือของที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองนั้นเนี่ยมันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกกฎหมายไหมลักษณะนี้เป็นต้นครับ
1: คือท้ายที่สุดแล้วนะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันขอให้ท่านฝากถึงสายการบินลูกเรือผู้โดยสารรวมถึงผู้ให้บริการสนามบินด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการบินของไทยเพื่อจะผลักดันสู่ศูนย์กลางการบินของโลกด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับในลำดับแรกเลยก็คือประเทศเราเนี่ยมีระบบกำกับดูแลด้านการบินที่ยึดในมาตรฐานของ ICAO นะครับหรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความมั่นคงทางด้านการบินครับทีนี้ในส่วนที่ออกประกาศฉบับนี้ครับเป็นการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกการบินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการคุ้มครองลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับทีนี้ในส่วนของสายการบินนะครับก็ขอให้นำมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนของไทยนะครับมั่นใจว่าเราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อระบบการรับรองลูกเรือของประเทศไทยต่อไปเราอาจจะถูกตรวจมากขึ้นหรือพลเมืองไทยหรือประชาชนไทยที่ไปก็อาจจะถูกตรวจมากขึ้นขอวีซ่ายากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระบบจำกัดดูแลที่เหมาะสมนะครับทางนานาชาติก็จะได้ทราบถึงความจริงใจว่าเราให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการขนสิ่งของที่ไม่เหมาะสมไปกับทางอากาศครับ
1: ก็เรียกศักดิ์ศรีเรียกความเชื่อมั่นของเรากลับคืนมานะคะ
0: ครับ
1: ค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกมนัชชวนประยูรท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่มาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นในเช้าวันนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะตลอด1เดือนที่ผ่านมาประชาชนจะให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับวงเงินและข้อกังวลหลังจบโครงการติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: เดือนที่2ของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเช่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานเวียงคำบริเวณ5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวราคาเดียว40บาทเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะอิ่มได้ในราคา16บาทส่วนร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกับร้านน้ำชงของนางสาวณัสนันท์วาสนาชัยชนะที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็มองว่าวงเงินน้อยเกินไปและกังวลว่าหากจบโครงการการค้าขายจะกลับมาซบเซาย
6: อดขายก็เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าให้น้อยไปอยากจะให้เพิ่มกว่านี้นะแป๊บเดียวก็หมดกันแล้วดีค่ะดีค่ะอยากจะให้ทำต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไหนก็อยากให้ทำต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าประชาชนก็ใช้ดีอยู่
5: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าวงเงินน้อยเกินไปประกอบกับราคาสินค้าและค่าครองชีพในปัจจุบันปรับสูงขึ้นจากภาวะความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้จ่ายครบสิทธิ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสมองว่าในช่วงนั้นสามารถซื้อของได้เยอะกว่า
7: ช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆซื้อของใช้ก็ได้ชิ้นที่ว่ามันไม่แพงมากก็คือช่วยพื้นฐานได้คนละครึ่งให้ใช้วันละ200ได้เท่ากับ400ถูกไหมด้วยวันนี้ให้รัฐให้200แต่ ก็

0: ใช้ได้เต็มที่ก็300กว่าบาทแล้วของมันก็แพงขึ้นก็จากเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยว40เดี๋ยวนี้50 60แล้วอ่ะ
1: ขณะที่นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลให้ GDP ของประเทศขยับตัวมากรัฐบาลจึงต้องวางแนวทางภายหลังจบโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเสนอให้มีการยกระดับทักษะและโอกาสการเข้าถึงของผู้ประกอบการรายย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้น
2: การออกแบบไม่ได้เป็นการกระตุ้นเป็นเพียงการที่ไม่ให้ประชาชนซุดลงไปหรือผู้การซุดลงไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว GDP ไม่ได้มีdamage มากสิ่งที่จะต้องบูรณาการต่อไปก็คือว่าหลังจากที่โครงการหมดแล้วยังไงต่อนะครับเราจะยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่ในระบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปอย่างไร
1: แม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่หลายภาคส่วนสะท้อนแต่รัฐบาลก็ได้วางแผนและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยสูงกว่า3%จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่2.7%และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1 ใน 20ของโลกภายในปี2573ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากนันทิกากิปาโลรายงาน
3: ห้าหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการตรวจราชการและการป้องกันการทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐติดตามจากรายงานค่ะ
4: การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นล่าสุด5หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการตรวจราชการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง75จังหวัดเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สู่ส่วนกลางเพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัดอันจะส่งผลให้การกำกับดูแลภาครัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยังกล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ2569จะมุ่งเน้นการตรวจติดตามหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะด้านที่ดินและสาธารณสุขเพื่อยกระดับความโปร่งใสลดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และยกระดับมาตรการให้บริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อฝ่ายบริหารและนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน
5: เรามุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมพม่าที่มาห้ารัฐนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการด้านที่ดินด้านสาธารณสุขนะครับโดยใช้กลไกการสอบสวนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจ.นะครับในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอเนี่ยนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการ

0: รับบริการอย่างเท่าเทียมครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่รับข้อเสนอแนะก็จะมีการยกระดับธรรมาภิบาลให้บริการต่อสังคมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
1: อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐจะดำเนินไปอย่างจริงจังโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญเวลเนสสร้างกำลังคนสุขภาพขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
3: นวดไทยวันนี้ไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศท่ามกลางกระแสความนิยมด้านเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดและสมาคมสปาไทยร่วมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านนวดไทยสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสโดยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเวลเนสของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลกแต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัดและเวลเนสกว่า 70,000 คนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4: เศรษฐกิจเวลเนสของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทโดยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่24ของโลกในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ของประเทศไทยก็มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องและจัดอันดับอยู่ในลำดับที่15ของโลกอย่างไรก็ตามครับความท้าทายที่สำคัญที่พวกเรากำลังเผชิญก็คือการขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัด Therapist ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลหากเราไม่เร่งพัฒนากำลังคนในด้านนี้ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวปัจจุบันทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งชะลอวัยไปสู่การเสริมสร้างการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะด้านระบบประสาท Neuro Wellness ซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลของระบบประสาทและสมองลดความเครียดในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือนวดไทยและก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวทางความต้องการของตลาดเวลเนสในระดับโลกได้อย่างชัดเจน
3: ด้านนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงสิ่งที่จะได้เห็นจากความร่วมมือครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไทยจะมีระบบนิเวศกำลังคนด้านเวลเนสอย่างครบวงจร
5: ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับการศึกษาการรับรองมาตรฐานไปจนถึงเส้นทางการจ้างงานพัฒนาหลักสูตรเทอราปิสต์ด้านเวลเนสของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนสร้างระบบดิจิทัล Credentialฐานข้อมูลกลางสำหรับบุคลากรเวลเนสให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดโลก
3: ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานที่ถนัดตลอดช่วง3ปีจากนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ผสานจุดแข็งของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับนวดไทยจากภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานวิชาชีพด้านเวลเนสระดับสากลสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ สำนักงาน

0: การผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: คำพ่อสอนคำที่ชอบมากในพระพุทธศาสนาคือวิริยะวิริยะนี้ออกมาในรูปภาษาพูดธรรมดาก็หมายถึงความอุตสาหะเพราะเขาใช้คำว่าวิริยะอุตสาหะคนนั้นมีความวิริยะมากหมายความว่ามีความอุตสาหะมากมีความขยันมีความอดทนมากแต่วิริยะกลายมาเป็นคนที่มีวีระเป็นคนที่กล้าอย่างเช่นคำว่าวีรบุรุษวีรชนคนที่กล้าก็มีวิริยะนี้ความอุตสาหะหรือความกล้าก็เป็นคำที่สำคัญต้องกล้าที่เผชิญตัวเองเมื่อกล้าเผชิญตัวเองกล้าที่จะลบล้างความขี้เกียจเกียจคร้านในตัวหันมาพยายามอุตสาหะก็ได้เป็นวิริยะอุตสาหะวิริยะในทางที่กล้าที่จะค้านตัวเองในความคิดพิเรนก็เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่ละอคติต่างๆก็หมายความว่าเป็นคนที่คิดดีที่ฉลาดวิริยะในทางที่ไม่ยอมแม้แต่ความเจ็บปวดความกลัวจะมาคุกคามก็ทำสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นคนกล้าถึงชอบคำว่าวิริยะพระราชดำรัสในโอกาสที่พระครูวิบูลสารธรรมเจ้าอาวาสวัดคลอง18และคณะเฝ้าณพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันศุกร์ที่20มิถุนายน2518

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์

0: ดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะวันนี้เจอกันเช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะคะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันกับประวินไมยบ่ายคล้อยนะคะวันนี้มีหลายประเด็นนำมาฝากกันเช่นเคยค่ะเราไปเริ่มต้นกันนะคะด้วยทิศทางเศรษฐกิจปีนี้หน่อยเข้าสู่ครึ่งหลังของปีแล้วนะคะมีการประมาณการเศรษฐกิจมาจากทาง KKP Research ค่ะที่พูดถึงเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจไทยปีนี้นะคะปรับเพิ่มประมาณการปีนี้เป็น 2.1% จาก 1.9% เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องที่สหรัฐกับอิหร่านลงนามในสัญญาหยุดยิงอย่างน้อยถึงเดือนสิงหาคมแล้วนะคะเพื่อจะเจรจากันเกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์แล้วก็เรื่องของช่องแคบฮอร์มุซก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแม้ว่ายังมีความไม่แน่นอนแต่ว่าความกังวลแล้วก็ราคาน้ำมันในครึ่งปีหลังเนี่ยก็ถือว่าปรับลดลงมาแล้วนะคะดังนั้นก็คาดว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ระดับ85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากคาดการเดิมที่ 92.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็มีอีกปัจจัยที่สำคัญก็คือการลงทุนภาคเอกชนทั่วโลกด้านปัญญาประดิษฐ์ก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะคะก็เป็นแรงส่งที่ดีเลยส่วนผลเชิงบวกที่มีผลกับเศรษฐกิจไทยนะคะก็มี3ประเด็นหลักๆนะคะที่ทาง KKP Research สรุปนะคะมีเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวจากความสงบนะคะซึ่งการลดระดับความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินโลกนะคะอันนี้ก็เลยทำให้บรรยากาศการเดินทางเนี่ยกลับมาเป็นสัญญาณบวกกับประเทศไทยก็ปรับคาดการจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้นะคะเพิ่มขึ้นจาก31.8 ล้านเป็น32.7 ล้านคนนะคะก็ฟื้นตัวขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นจาก 1.4% เป็น1,506,000 ล้านบาทแล้วก็ในปี70เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก34ล้านเป็น34.9 ล้านคนนี่เรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะส่วนราคาน้ำมันที่บอกไปราคาน้ำมันลดลงนี่มีผลต่อเรื่องค่าครองชีพหลายๆอย่างด้วยนะคะซึ่งแม้ว่าราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยลดภาระของครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจได้แต่ว่าการส่งผ่านไปยังการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยยังมีอยู่อย่างจำกัดค่ะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์ทางการเงินของครัวเรือนที่ตึงตัวอยู่เม็ดเงินที่ประหยัดได้ส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปชำระหนี้มากกว่าจะสร้างอุปสงค์ใหม่แล้วก็มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ประเมินว่าราคาน้ำมันปลีกเนี่ยอาจจะไม่ลดลงเท่ากับตลาดโลกเพราะว่าต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อชดเชยภาระหนี้เดิมประมาณ 57,000 ล้านบาทแล้วก็คาดว่าราคาน้ำมันดีเซลจะทรงตัวนะคะอยู่ที่32บาทถึง33บาทต่อลิตรแล้วก็ต้องใช้เวลาจนถึงต้นปี71ค่ะกว่าที่กองทุนน้ำมันเนี่ยจะสะสางยอดหนี้ได้ทั้งหมดนะคะอันนี้อีกหนึ่งปัจจัยต่อมาค่ะพูดถึงเรื่องของดีมานด์จาก AI นะคะก็คือการเติบโตของการลงทุนด้าน AI เนี่ยจะส่งผลดีต่อการส่งออกโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือว่าคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะอย่างอุตสาหกรรมดั้งเดิมอื่นๆเช่นยานยนต์หรือว่าปิโตรเคมีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยยังมีขีดความสามารถทางการแข่งขันอยู่ดังนั้นเนี่ยก็หวังว่าในภาพรวมของการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยพอจะมีการเติบโตจากภาค AI แต่ว่าภาพรวมอาจจะเติบโตได้ยากแม้ว่าตัวเลขการส่งออกจะดูดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือ3ปัจจัยที่ต้องพิจารณาส่วนเรื่องของดุลบัญชีเงินสะพัดค่ะคาดว่ายังขาดดุลอยู่ในปี69นะคะแม้ว่าต้นทุนนำเข้าน้ำมันจะลดลงเนื่องจากปัจจัยเชิงโครงสร้างเช่นรายได้ภาคบริการยังไม่กลับมาสู่ระดับก่อนโควิด-19แล้วก็มีต้นทุนของการนำเข้าสินค้าต่างๆด้วยส่วนภาวะเงินเฟ้อค่ะคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย

ี69เนี่ยจะลดลงมาอยู่ที่ 2.4% จากเดิมที่คาดไว้ 3% ตามราคาพลังงานที่ปรับตัวลงนะคะซึ่งภายใต้สถานการณ์นี้คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะพิจารณาคงอัตราดอกเบี้ย

ป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรโลกผ่านจุดสูงสุดแล้วก็แรงกดดันต่อค่าเงินผ่อนคลายลงนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยต่างๆที่มีการวิเคราะห์ออกมานะคะก็ยังมีความผันผวนอยู่แต่ว่าแนวโน้มของการฟื้นตัวในบางภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมก็มีสัญญาณดีขึ้นนะคะมาต่อกันที่เรื่องของการพัฒนาหัวหินให้เป็นศูนย์กลางด้านของเวลเนสหน่อยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการพูดถึงเส้นทางบินไปหัวหินการพัฒนาสนามบินหัวหินให้เป็นพรีเมียมเดสติเนชันนะคะซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็เพิ่งจะได้มีการระดมความเห็นกับภาคเอกชนนะคะกับเรื่องของเทคออฟหัวหินขับเคลื่อนเส้นทางบินระหว่างประเทศนะคะเพื่อจะพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับท่าอากาศยานหัวหินด้วยนะคะทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยก็บอกว่าในพื้นที่หัวหินชะอำแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะถือว่าเป็นพื้นที่มิติใหม่ของการท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยปักหมุดไว้เลยว่าอยากจะให้หัวหินเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ไม่แพ้จังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลอื่นๆนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยชาวต่างชาติก็จะชอบภูเก็ตชอบสมุยชอบภาคใต้นะคะแล้วก็อยากให้หัวหินเนี่ยเป็นแบบนั้นแต่ว่าต้องมีแบบฉบับมีเอกลักษณ์ของตัวเองในด้านศักยภาพค่ะถือว่าหัวหินเนี่ยมีศักยภาพสูงมากแล้วก็การเป็นจุดหมายของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่วุ่นวายเนี่ยอยากจะให้เป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นก็บอกว่าหัวหินเนี่ยน่าจะไปได้ดีเลยเรื่องของเทรนด์สุขภาพกีฬารวมถึงบริการหรูหรารักชูใดๆนะคะเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาใช้จ่ายกันที่หัวหินให้ได้รับความคุ้มค่ากลับไปค่ะส่วนเรื่องของการพัฒนาเรื่องการเดินทางอันนี้สำคัญนะคะถ้าจะให้เมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวการเดินทางก็ต้องดีด้วยโดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศนะคะดังนั้นเรื่องของสนามบินหัวหินหรือว่าสนามบินบ่อฝ้ายก็ตอนนี้มีการดูเรื่องนี้อยู่นะคะกระทรวงการท่องเที่ยวก็บอกว่ายินดีที่จะสนับสนุนสายการบินต่างๆอย่างเต็มที่นะคะในการพัฒนาเรื่องของเส้นทางบินแล้วก็จะพัฒนาสนามบินด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมีการร่วมกับทางททนะคะที่จะจัดโปรโมชั่นและสนับสนุนการทดลองเปิดตลาดรวมถึงการเปิดเส้นทางบินใหม่ๆที่จะเป็น Direct Flight นำชาวต่างชาตินะคะอย่างเช่นกัวลาลัมเปอร์จากมาเลเซียไทเปเซี่ยงไฮ้หรือว่าสิงคโปร์เนี่ยให้บินตรงมาที่หัวหินเลยแล้วก็จะได้กระจายนักท่องเที่ยวไปที่ชะอำหรือว่าตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างอยากจะให้ชัดเจนว่าหัวหินจะไม่ใช่เมืองทางผ่านดังนั้นต้องพัฒนาหัวหินให้เติบโตต่อไปนะคะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยตอนนี้มีแผนนะคะที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศขยายรันเวย์ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารแล้วก็พัฒนาเรื่องระบบขนส่งเชื่อมต่อนะคะเพื่อจะให้การเดินทางเนี่ยครบวงจรค่ะส่วนททบอกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมเชนเจอร์นะคะที่จะผลักดันหัวหินให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพภายใต้แนวคิด value over volume นะคะมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวคุณภาพผ่าน3ยุทธศาสตร์ก็คือ Fly and Drive เชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อ Two Way Tourism คือสร้างสมดุลตลาดนักท่องเที่ยวขาเข้าและขาออกและ High Value Niche นะคะเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงและนำข้อมูล Big Data Customer Insights มาพัฒนาการตลาดแบบพุ่งเป้าค่ะส่วนคุณดนัยเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็บอกว่าการขยายรันเวย์การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอยู่ระหว่างดำเนินการแล้วก็ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปลายปี69เพื่อจะรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการบริหารจัดการจราจรให้มีประสิทธิภาพด้วยนะคะนี่ค่ะอนาคตของหัวหินส่วนสายการบินนะคะอย่างคุณภัยรัตน์พรพัฒนากูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยแอร์เอเชียก็บอกว่าไทยแอร์เอเชียเนี่ยก็อยากจะร่วมมือนะคะที่

จะพิจารณาเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็นำไปสู่เรื่องของการผลักดันหัวหินให้เป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับโลกที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนาเมืองไปด้วยนะคะส่วนคุณละลิดาเพริศวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงภาพใหญ่นะคะบอกว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยก็คือต้องการจะเพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเส้นทางแรกเลยที่คิดว่าน่าจะเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศในอนาคตก็คือหัวหินกัวลาลัมเปอร์นะคะคือปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเลเซียเขาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเป็นท็อปๆอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาทางด่านชายแดนภาคใต้ปะดังเบซาแล้วก็เที่ยวภาคใต้กันนะคะส่วนมาเที่ยวเมืองอื่นๆนี่ตรงนี้ก็น่าสนใจที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวกันต่อนะคะขณะเดียวกันค่ะหัวหินเนี่ยพูดถึงท่าอากาศยานนะคะก่อนหน้านี้ช่วงตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดเนี่ยเคยให้บริการเที่ยวบินตรงหัวหินกัวลาลัมเปอร์มาแล้วนะคะมีเที่ยวบินกว่า1,000 เที่ยวแล้วก็รองรับผู้โดยสารกว่า130,000 คนดังนั้นเนี่ยก็รื้อโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะดูความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินอีกครั้งถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศแล้วก็เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วก็ต่อยอดเส้นทางบินในอนาคตต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณดีนะคะในการจะผลักดันให้หัวหินแล้วก็พื้นที่โดยรอบก็มีชะอำด้วยนะคะเติบโตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคที่ยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะจากการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวมาดูเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยอย่างมะพร้าวน้ำหอมกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังมีกรณีที่น่าสนใจนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาไปศึกษาเรื่องของชุมชนมะพร้าวน้ำหอมที่จังหวัดราชบุรีค่ะให้เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็ดูเรื่องของล้งชุมชนที่จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับตลาดเรื่องนี้ค่ะเป็นแนวคิดของล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมที่วิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยนะคะที่ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น1 ชุมชนเลยนะคะที่อยากจะยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะคะดังนั้นเนี่ยพอลงไปดูแล้วเนี่ยกระทรวงบอกว่าการจัดตั้งล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะคะซึ่งล้งชุมชนก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรควบคุมคุณภาพยกระดับมาตรฐานการคัดแยกการแปรรูปและเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการแก้ปัญหามะพร้าวน้ำหอมอย่างเป็นระบบเนี่ยตรงนี้เกษตรกรก็อยากได้ความชัดเจนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เหมือนผลไม้เหมือนพืชผักต่างๆนะคะพอผลผลิตออกมาเยอะราคาก็ตกขายก็ได้ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ขาดทุนดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องแก้ปัญหาระยะสั้นก่อนก็คือให้กรมการค้าภายในไปรับซื้อผลผลิตในราคานำตลาดนะคะให้ภาคเอกชนเนี่ยไปขายในร้านในปั๊มน้ำมันโมเดิร์นเทรดต่างๆนะคะรับซื้อไปแล้วเนี่ย10 ล้านลูกแต่ว่าพอผลผลิตออกสู่ตลาดสูงถึงวันละประมาณ2 ล้านลูกมาตรการแบบนี้ไม่พอนะคะดังนั้นต้องไปดูโครงสร้างทั้งระบบเลยส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยบอกว่าระบบการรวบรวมผลผลิตเนี่ยยังมีทั้งผู้ประกอบการที่ต้องบอกว่ามีทั้งยึดมั่นมาตรฐานแล้วก็ผู้ที่ไม่มีมาตรฐานก็เลยทำให้เกิดการกดราคารับซื้อจากเกษตรกรค่ะเขาก็เลยพูดถึงเรื่องของล้งชุมชนนะคะที่จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาแล้วก็สร้างทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตที่เป็นธรรมมีมาตรฐานมีการคัดคุณภาพก่อนส่งออกนะคะดังนั้นจังหวัดราชบุรีก็จะเป็นพื้นที่

0: ต้นแบบแล้วก็มีแผนที่จะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆแหล่งผลิตต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุทรสงครามก็เป็นเมืองมะพร้าวนะคะสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็พื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เรื่องของการยกระดับมะพร้าวน้ำหอมนะคะในระดับชุมชนที่ดำเนินสะดวกค่ะต่อมาพูดถึงเรื่องของการแปรรูปเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะตอนนี้เนี่ยบอกว่าได้ไปตรวจสอบโรงงานแปรรูปแล้ว20กว่าแห่งนะคะแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังกับโรงงานที่ทำผิดนะคะมีการปลอมบนน้ำมะพร้าวเพราะว่าเนี้ยจะกระทบกับความเชื่อมั่นนะคะดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องทำหลายๆอย่างค่ะคุณสุปฏิสุธรรมพานรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยบอกว่าล้มชุมชนก็จะเป็นต้นแบบที่สะท้อนความร่วมมือของเกษตรกรนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกให้สมาชิกเนี่ยสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมรัฐบาลแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ก็จะสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวระบบสายพานอุปกรณ์คัดแยกผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนแล้วก็รองรับปริมาณผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะนอกจากนี้ก็จะช่วยเชื่อมโยงตลาดอันนี้สำคัญเลยนะคะทั้งในและต่างประเทศค่ะซึ่งการลงพื้นที่ก็ได้นำผู้ซื้อภายในประเทศเนี่ยไปเจรจาธุรกิจกับวิสาหกิจชุมชนด้วยแล้วก็จะเร่งขยายตลาดส่งออกใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อจะไม่ไปยึดติดหรือว่าพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปนะคะจะได้สร้างความมั่นคงด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรในระยะยาวด้วยส่วนอีกหนึ่งแนวทางสำคัญค่ะก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวภายใต้แนวคิด Zero Waste นะคะจะทำยังไงให้ Zero Waste ก็คือต้องนำเปลือกมะพร้าวกะลามะพร้าววัสดุเหลือใช้เนี่ยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์เชื้อเพลิงไบโอชาผลิตภัณฑ์รักโลกพลังงานทดแทนต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นแผนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตั้งแต่การผลิตการรวบรวมผลผลิตผ่านล้งชุมชนการแปรรูปการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้นะคะขณะเดียวกันค่ะนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนะคะคุณจรัญเจริญทรัพย์ค่ะบอกว่าล้งเนี่ยได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาค่ะระยะแรกเนี่ยเน้นการรองรับตลาดภายในประเทศผ่านความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยโมเดิร์นเทรดต่างๆนะคะผู้ซื้อหลายรายก็สนใจมาเชื่อมโยงธุรกิจกันเป้าหมายก็คืออยากจะให้เป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตในราคาที่สะท้อนต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมไม่ใช่ราคาตกเหลือเพียงลูกละ 2-3 บาทอย่างที่ผ่านมานะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นโมเดลในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรของไทยต่อไปด้วยนะคะส่วนข้อมูลของสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมไทยค่ะปีที่แล้วเนี่ยมีเกษตรกรผู้ปลูกนะคะประมาณ 56,000 ครัวเรือนพื้นที่ปลูกประมาณ 300,000 ไร่เพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อนนะคะผลผลิตประมาณ 870,000 ตันเพิ่มขึ้น 49% จากปี67ค่ะเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยก็มีฝนตกมาต่อเนื่องด้วยนะคะผลผลิตก็เพิ่มขึ้นส่วนสินค้ามะพร้าวที่ส่งออกทั้งหมดเนี่ยในปี69นะคะตั้งแต่มกราถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มีอยู่ 530,000 ตันคิดเป็นมูลค่าเนี่ยก็ประมาณ560ล้านดอลลาร์ขยายตัว 9% นะคะก็ถือว่าค่อนข้างได้รับการตอบรับจากต่างประเทศได้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลายๆประเทศเลยที่สนใจอาจีนนี่ตลาดใหญ่นะคะอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงออสเตรเลียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะส่วนใหญ่ 70% เนี่ยมะพร้าวบ้านเราส่งไปต่างประเทศนะคะแล้วก็อีก 30% ถึงจะขายอยู่ในประเทศนี่ค่ะเรื่องของธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็การพัฒนาสินค้าเกษตรอย่างมะพร้าวน้ำหอมนะคะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้าทำได้จริงนี่เกษตรกรยิ้มนะคะผู้บริโภคก็ได้รับประทานมะพร้าวที่มีคุณภาพดีด้วยนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็จะได้ส่งออกมะพร้าวกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: วันจันทร์

0: วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคภาควิวัฒน์
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะติดตามทิศทางข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับประวินัยบ่ายคล้อยนะคะวันนี้เราไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของเทรนด์มัทฉะนะคะบ้านเราหลายๆท่านก็ชอบทานมัทฉะกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแน่นอนมัทฉะที่มีชื่อมาจากญี่ปุ่นแต่ว่าจีนค่ะก็กำลังผลักดันอย่างเต็มที่เลยเพื่อจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการผลิตผงชาเขียวบดละเอียดหรือมัทฉะนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกระแสความนิยมทั่วโลกพุ่งขึ้นอย่างมากเลยนะคะมีสื่อของ People Daily ของจีนค่ะก็รายงานบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะดูผลผลิตมัทฉะของจีนเนี่ยมีปริมาณทะลุ 12,000 ตันนะคะหรือว่าเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของผลผลิตทั่วโลกเลยดังนั้นเนี่ยจีนคือผู้ผลิตมัทฉะรายใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นะคะซึ่งในระดับโลกเนี่ยมัทฉะได้รับการยอมรับว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เนี่ยจีนเขาก็มองตลาดตรงนี้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีแคมเปญที่จะทวงคืนมัทฉะสู่จีนค่ะโดยบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมัทฉะเป็นวัฒนธรรมที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนนะคะตรงนี้ก็เรียกได้ว่าต้องการจะทำให้แบรนด์มัทฉะจากจีนเนี่ยชัดขึ้นมานะคะซึ่งเมืองหลวงแห่งมัทฉะค่ะคือเมืองถงเหรินอยู่ในมณฑลกุ้ยโจอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะถงเหรินเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งผลิตมัทฉะชั้นนำของจีนเลยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งมัทฉะเลยนะคะโดยในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหลังสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวชาเนี่ยค่ะก็จะเริ่มมีการใช้ตะข่ายพรางแสงคลุมไร่ชาเทนฉะขนาดใหญ่ที่ถูกรื้อถอนออกไปแล้วก็ทำให้ทุ่งชาเนี่ยมีทิวทัศน์ที่เขียวขจีสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะซึ่งเทนฉะเนี่ยคือวัตถุดิบตั้งต้นในการทำมัทฉะนะคะกระบวนการผลิตก็คือเขาจะใช้ตาข่ายพรางแสงคลุมต้นชาเอาไว้ 2-3 สัปดาห์จากนั้นก็มีการเอาใบชาไปนึ่งนะคะแล้วก็อบแห้งโดยไม่นวดและเมื่อนำใบชาเทนฉะไปบดละเอียดก็จะได้เป็นผงมัทฉะออกมากระบวนการนี้เนี่ยทำให้รสชาติของมัทฉะเนี่ยมีความกลมกล่อมหรือที่เขาเรียกว่าอูมามิเนี่ยนะคะซึ่งที่โรงงานแปรรูปชาที่ถงเหรินเนี่ยมีขึ้นป้ายไว้เลยบอกว่าจีนคือบ้านเกิดของมัทฉะนะคะแล้วก็พูดถึงต้นกำเนิดของมัทฉะย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคราชวงศ์เว่ยราชวงศ์จิ้นของจีนด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะฝั่งของญี่ปุ่นมีสื่ออย่าง Japan News โดยหนังสือพิมพ์โยมิอุริเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีข้อมูลจากเว็บไซต์ของจังหวัดเกียวโตค่ะบอกว่าวัฒนธรรมการดื่มชาของญี่ปุ่นเนี่ยแพร่หลายขึ้นหลังจากที่พระสงฆ์พ่อค้านำใบชาแล้วก็ชาผงกลับมาจากจีนจากนั้นญี่ปุ่นก็พัฒนาวิธีการเพาะปลูกที่เป็นเอกลักษณ์ในภายหลังเช่นการพรางแสงในไร่ชาเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของรสอูมามิจนกลายเป็นมัทฉะในยุค ปัจจุบันนะคะแล้วก็ขณะนี้ประเทศที่เป็นบ้านเกิดของชากำลังพยายามเข้ามาครองตลาดมัทฉะโลกโดยอาศัยเทคนิคการเพาะปลูกที่เรียนรู้จากญี่ปุ่นควบคู่ไปกับข้อได้เปรียบด้านแรงงานมหาศาลของจีนดังนั้นก็จะเห็นเรื่องของการแข่งขันกันของจีนกับญี่ปุ่นในตลาดมัทฉะนะคะซึ่งดูยอดของการส่งมัทฉะของทางจีนที่เมืองถงเหรินเนี่ยค่ะปีที่แล้วเนี่ยมัทฉะที่ผลิตจากถงเหรินส่งออกไปยัง54ประเทศนะคะรวมถึงญี่ปุ่นด้วยก็คาดว่าปีนี้เนี่ยปริมาณการผลิตน่าจะทะลุ 5,000 ตันก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับปริมาณการผลิตทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี67เลยนะคะปี67เนี่ยญี่ปุ่นเขาผลิตได้ 5,300 ตันขณะเดียวกันค่ะมีข้อมูลจากบริษัทวิจัยตลาดของสหรัฐนะคะจาก Grand View Research ค่ะก็บอกว่าตลาดมัทฉะทั่วโลกเนี่ยมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

าดว่าจะเติบโตเป็น $80,000ในปี76ด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าไม่แน่นะในอีกไม่กี่ปีเนี่ยแบรนด์ของจีนอาจจะสามารถแซงหน้าแบรนด์ของญี่ปุ่นก็ได้นะคะขณะเดียวกันค่ะทางฝั่งญี่ปุ่นเขาก็กำลังเคลื่อนไหวที่จะปกป้องอุตสาหกรรมชาของญี่ปุ่นนะคะมีการปราบปรามสินค้าเลียนแบบแล้วก็สื่อญี่ปุ่นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งปัญหาที่อุตสาหกรรมมัทฉะของญี่ปุ่นกำลังเจอเลยก็คือผลิตไม่ทันค่ะความต้องการสูงมากนะคะแล้วก็ขาดแคลนแรงงานท่ามกลางสังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่นด้วยดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละที่จีนก็เลยใช้ช่องว่างด้านอุปทานใช้กำลังแรงงานที่มีอยู่อย่างเหลือล้นเนี่ยนะคะเป็นคู่แข่งสำคัญของทางฝั่งญี่ปุ่นขณะเดียวกันสิ่งที่ผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นกังวลก็คือพฤติกรรมการตลาดที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าสินค้าจีนผลิตที่ญี่ปุ่นนะคะอย่างเช่นในงานแสดงสินค้าที่กวางโจวมณฑลกวางตุ้งค่ะมีบริษัทมัทฉะของจีนเนี่ยใช้คำว่าอุจิซึ่งอุจิเนี่ยเป็นแหล่งปลูกชาชื่อดังในเกียวโตนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทให้ผู้บริโภคเนี่ยนึกถึงอุจิมัทฉะของญี่ปุ่นแต่ว่าพอไถ่ถามกันไปก็ปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นบริษัทจีน product ก็เป็นของจีนไม่ได้มีการจำหน่ายมัทฉะจากญี่ปุ่นเลยนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจแบบนี้ด้วยส่วนสมาคมชาแห่งญี่ปุ่นค่ะเขายื่นขอจดทะเบียนชาญี่ปุ่นนะคะภายใต้ระบบ GI ก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นระบบที่ช่วยคุ้มครองผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นบ้านเราก็มีนะคะเรื่องของการใช้สินค้า GI นะคะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็ทำอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเหมือนกันซึ่งการจดทะเบียนจะช่วยเพิ่มความเข้มงวดในการต่อต้านการนำแบรนด์ชาญี่ปุ่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนี่นะคะการแข่งขันในธุรกิจมัทฉะของ2ประเทศค่ะซึ่งการปกป้องแบรนด์ชาญี่ปุ่นในระดับสากลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยที่ตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ต้องรณรงค์เรื่องนี้กันด้วยนะคะจากเรื่องของมัทฉะค่ะไปดูเรื่องของการช้อปปิ้งในยุค AI นะคะโฉมหน้าการช้อปปิ้งที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อAI เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นยังไงนะคะลองนึกภาพว่าเวลาที่เรากำลังจะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แต่ไม่รู้เลยว่าราคาที่เห็นเนี่ยอาจจะแพงกว่าคนอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่า AI เนี่ยไม่ได้ให้ราคาที่เท่ากันสำหรับแต่ละคนนะคะเพราะมองว่าเราเนี่ยพร้อมจ่ายมากกว่าซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้นะคะราคาก็มีการคัสตอมไมซ์กับผู้บริโภคเหมือนกันเรียกว่าเป็นอัลกอริทึมกับผู้บริโภคนะคะสินค้าชิ้นเดียวอาจจะไม่ได้มีราคาเดียวกับทุกคนแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปผู้บริโภคก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะคะล่าสุดค่ะทาง Wall Street Journal มีรายงานบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักวิจัยกำลังจับตาปรากฏการณ์นะคะที่เรียกว่า personalized pricing ค่ะหรือว่าการกำหนดราคาเฉพาะบุคคลก็คือการที่ระบบ AI หรือว่าอัลกอริทึมของร้านค้าออนไลน์เนี่ยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากเลยมาวิเคราะห์แล้วก็กำหนดราคาสินค้าให้แตกต่างกันไปในแต่ละคนซึ่งเขาจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายได้โดยประมาณนะคะพฤติกรรมการค้นหาที่อยู่อุปกรณ์ที่ใช้หรือว่าความเร่งรีบในการซื้อสินค้านะคะก็ต้องบอกว่า Data พวกนี้เนี่ยทางผู้ผลิตแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขามีข้อมูลของเราเยอะนะคะดังนั้นในอนาคตเนี่ยอาจจะนำมาใช้ก็ได้ซึ่งผู้ค้าปลีกออนไลน์ค่ะเขาใช้ข้อมูลลูกค้าเนี่ยคือก่อนหน้านี้ถามว่าอ้าวแล้วแพลตฟอร์มทางร้านค้าเนี่ยได้ข้อมูลไปยังไงก็คือเวลาที่เขาจัดโปรโมชั่นใช่ไหมมีส่วนลดคูปองเนี่ยเราก็เข้าไปกดสมัครให้รายละเอียดต่างๆตรงนี้นี่แหละค่ะเขามีข้อมูลเราไปแล้วขณะเดียวกันการตั้งราคาที่เรียกว่าเป็น dynamic pricing นะคะก็คือราคาเปลี่ยนตามอุปสงค์อุปทานถือว่ากลายเป็นเรื่องปกติในหลายๆอุตสาหกรรมไปแล้วเช่นการบินโรงแรมหรือบริการเรียกรถนะคะซึ่งสิ่งที่สร้างความกังวลก็คือในอนาคตเนี่ยแทนที่

ราคาจะได้ส่วนลดแต่กลายเป็นว่าราคาของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันโดยที่ผู้บริโภคไม่รู้ตัวเลยอย่างเช่นถ้าเกิดระบบเนี่ยประเมินว่าผู้ซื้อมีรายได้สูงจำเป็นต้องใช้สินค้าหรือว่ามีแนวโน้มว่าคนนี้เนี่ยจ่ายง่ายนะคะระบบก็ให้ราคาที่สูงกว่าผู้ใช้คนอื่นแม้ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเดียวกันในเวลาเดียวกันก็ตามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงการตลาดยุค AI กันแล้วนะคะซึ่ง AI เนี่ยรู้จักผู้บริโภคมากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเก็บข้อมูลไปแล้วไม่ว่าจะเป็นประวัติการค้นหาเว็บไซต์ประวัติการซื้อสินค้าตำแหน่งที่ตั้งประเภทอุปกรณ์ที่ใช้พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์แม้กระทั่งระยะเวลาที่เมาส์เนี่ยค้างอยู่บนสินค้าแต่ละชิ้นหรือการเปรียบเทียบราคาระหว่างเว็บไซต์นะคะข้อมูลเหล่านี้เนี่ย AI ก็จะวิเคราะห์ให้สำหรับกำลังซื้อราคาแล้วก็โอกาสที่ลูกค้าจะยอมจ่ายนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพอถามไปสำหรับบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ในต่างประเทศนะคะบอกว่ายังไม่ได้มีการใช้เรื่องการกำหนดราคาเฉพาะบุคคลค่ะแต่ว่างานวิจัยเนี่ยเขาเริ่มพบสัญญาณที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นปี2025คณะกรรมการการค้าของสหรัฐนะคะเขามีการสอบสวนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเป็น Surveillance Pricing นะคะก็คือการตั้งราคาเฉพาะบุคคลเนี่ยแหละพบว่ามีบริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคให้ผู้ค้าปลีกช่วยกำหนดราคาสำหรับลูกค้าแต่ละรายแล้วก็ต่อมาค่ะมีองค์กร Consumer Report หรือว่า Groundwork Collaboration นะคะได้ไปสืบสวนเขาให้ผู้บริโภคกว่า400คนเนี่ยเข้าใช้งานในแพลตฟอร์มพร้อมกันแล้วก็ใส่สินค้าของชำในรายการเดียวกันเนี่ยกับร้านค้าเดียวกันลงในตะกร้าปรากฏว่าสินค้า 75% มีราคาแตกต่างกันสำหรับผู้ซื้อแต่ละคนแล้วก็บางรายเนี่ยต้องจ่ายแพงกว่าถึง 23% นะคะตรงนี้เนี่ยก็บอกว่ามีเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีชัดๆนะคะนอกจากนี้มีสายการบิน Delta Airlines ค่ะประกาศว่าจะขยายการใช้ AI เพื่อจะกำหนดราคาตั๋วเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าแต่ละรายด้วยนะคะดังนั้นนี่ลูกค้าอาจจะไม่ยินดีนะเพราะว่ากลัวว่า AI เนี่ยจะไปขึ้นราคาแล้วก็ให้เราจ่ายในราคาที่แพงกว่านะคะดังนั้นก็รู้ไว้ไม่เสียหายนะคะรู้ไว้ก่อนว่าระบบเนี่ยมันทำได้นะคะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็เตือนละค่ะว่าPersonalized pricing อาจจะนำไปสู่ปัญหาหลายด้านเลยอย่างแรกก็คือผู้ค้าปลีกเนี่ยอาจจะนำประวัติการท่องเว็บไซต์หรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาใช้เพื่อจะขึ้นราคาแม้แต่สินค้าของชำหรืออาหารที่เราต้องใช้ทุกวันนี่แหละอย่างที่สองเลยคือแม้ว่าบริษัทจะไม่ตั้งใจเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติอายุหรือความพิการมาเป็นเกณฑ์นะคะแต่ว่าAI เนี่ยอาจจะไปสร้างผลลัพธ์โดยอ้อมเช่นการตั้งราคาตามรหัสไปรษณีย์แล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเชื้อชาติชาติพันธุ์ของผู้ที่อยู่อาศัยด้วยนะคะนอกจากนี้แน่นอนก็ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยไซเบอร์ความเป็นส่วนตัวข้อมูลต่างๆของลูกค้าด้วยที่หลายบริษัทหลายแพลตฟอร์มเนี่ยรวบรวมไปนะคะแล้วก็หนึ่งในสถานการณ์ที่นักวิชาการบอกน่าเป็นห่วงนะคะก็คือการที่ระบบเนี่ยสามารถใช้ความจำเป็นเร่งด่วนของลูกค้ามาเป็นปัจจัยตั้งราคาเช่นถ้าเกิดว่าผู้ใช้เรียกรถผ่านแอปทุกเช้าเวลา8โมงครึ่งเพื่อส่งลูกไปเรียนระบบก็จะเรียนรู้ว่าผู้ใช้เนี่ยแทบไม่มีทางเลือกอาจจะยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อไม่ให้ไปสายด้วยนะคะดังนั้นเขาก็มองว่าถ้า AI เอาข้อมูลแบบนี้ไปปรับราคาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในรูปแบบใหม่นะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้ออกมาชัดๆนะคะมีความเห็นจากศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจากจอห์นเมสันนะคะคุณจอห์นยุนค่ะอาจารย์บอกว่าระบบตลาดเสรีเนี่ยมีแนวคิดเรื่องของความสมเหตุสมผลควบคู่กันมาโดยตลอดแล้วก็คิดว่านี่คือจุดที่การตั้งราคาเฉพาะบุคคลเริ่มขัดแย้งกับสิ่งที่สังคมมองว่าการใช้กลไกอุปสงค์อุปทานอย่างเหมาะสมควรจะเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐเขาก็เลยมีความเคลื่อนไหวจากรัฐต่างๆนะคะปีนี้เลยที่รัฐต่างๆของ

สหรัฐเนี่ยมีการเสนอร่างกฎหมายเพื่อจะควบคุมการใช้ AI แล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลในการกำหนดราคาค่ะอย่างแมริแลนด์ก็เป็นรัฐแรกเลยที่ออกกฎบอกว่าห้ามร้านอาหารบริการส่งอาหารใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการตั้งราคาสูงขึ้นนะคะส่วนนิวยอร์กค่ะก็บังคับให้บริษัทเปิดเผยเมื่อมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการกำหนดราคาแล้วก็กำลังผลักดันกฎหมายห้ามการกระทำดังกล่าวโดยสิ้นเชิงด้วยส่วนแคลิฟอร์เนียค่ะก็มีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในคณะกรรมการนะคะสาระสำคัญก็คือห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการกำหนดราคาสินค้าเฉพาะรายทั่วทั้งรัฐนะคะอันนี้สหรัฐนี่เขามีกฎหมายออกมาก่อนเลยส่วนผู้บริโภคเองนะคะบทเรียนจากต่างประเทศค่ะจะลดความเสี่ยงได้ยังไงนะคะถ้ารู้แบบนี้แล้วเนี่ยก็เปรียบเทียบราคาจากหลายอุปกรณ์หรือว่าหลายๆเบราว์เซอร์ชีวิตก็จะซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะหรือว่าใช้โหมดไม่ระบุตัวตนหรือโหมดท่องเว็บแบบส่วนตัวที่จะไม่เก็บคุกกี้ไว้ระหว่างการใช้งานนะคะก็คือเวลาที่เราเข้าใช้งานในเว็บในแพลตฟอร์มเนี่ยเราจะมีคุกกี้บอกว่าให้ติดตามข้อมูลให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เนี่ยก็ต้องติ๊กว่าไม่อนุญาตนะคะก็ทำให้เว็บไซต์เนี่ยระบุยากขึ้นว่าเราเป็นผู้ใช้ที่เคยเข้าชมมาก่อนแต่ว่าหลายเว็บไซต์เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีติดตามผู้ใช้นอกเหนือจากคุกกี้ค่ะต่อมาก็คือการค้นหาราคาผ่านเว็บไซต์เปรียบเทียบเช่นอย่าด่วนใจร้อนในการกดซื้อจากเว็บใดเว็บเดียวโดยไม่เช็คกับเว็บอื่นนะคะเช่น Google Flights หรือว่า Kayak ก่อนจะเข้าเว็บไซต์ผู้ขายโดยตรงต่อมาก็คือแนะนำให้ใช้ VPN เลยเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งค่ะซึ่งอาจทำให้ราคาต่างกันในบางประเทศด้วยขนาดนั้นเลยนะคะขณะเดียวกันก็มีคนมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีแบบนี้นะคะ personalized pricing ไม่ได้มีแต่ด้านลบนะเพราะว่าอัลกอริทึมชุดเดียวกันเนี่ยสามารถใช้เพื่อจะมอบส่วนลดเฉพาะบุคคลได้เหมือนกันถ้าเกิดระบบพบว่าผู้บริโภคกำลังลังเลซื้อของไม่สำเร็จหรือว่าไปเปรียบเทียบราคาหลายเว็บไซต์อยู่ก็อาจจะส่งคูปองหรือว่าโปรโมชั่นเนี่ยมาจูงใจก็ได้ในทางกลับกันค่ะถ้าผู้ใช้ปิดกั้นคุกกี้ใช้ VPN ซ่อนข้อมูลส่วนบุคคลระบบก็จะไม่ประเมินพฤติกรรมไม่สามารถทำได้นะคะก็จะเห็นเพียงราคาป้ายซึ่งอาจจะเป็นราคาสูงสุดของสินค้านี่ค่ะคือความซับซ้อนนะคะแล้วก็ข้อดีข้อเสียมีค่ะส่วนนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์นะคะคุณจิงเจอร์เจอร์จินเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการตั้งราคาเฉพาะบุคคลค่ะบอกว่าถ้าปิดกั้นข้อมูลของตัวเองสิ่งที่จะเห็นก็มีเพียงราคาหน้าป้ายหรือว่า list price แล้วก็ราคาหน้าป้ายเนี่ยคือราคาที่สูงที่สุดที่เราจะต้องจ่ายนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ย personalized pricing ยังไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายนะคะแต่ก็เชื่อว่าแนวโน้มเนี่ยเมื่อ AI ล้ำขึ้นฉลาดขึ้นข้อมูลผู้บริโภคมีความละเอียดขึ้นเนี่ยแนวโน้มนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างได้นะคะคำถามสำคัญเลยก็คือราคาสินค้าเนี่ยจะขึ้นหรือลงแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยก็ควรต้องมีสิทธิ์รับรู้หรือเปล่าว่าราคาที่เห็นเนี่ยเป็นราคาสำหรับทุกคนหรือว่าเป็นราคาที่ AI คำนวณขึ้นมาเฉพาะสำหรับตัวเองค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะสำหรับการมาของ AI ในวงการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคทุกๆคนเลยนะคะพาไปดูที่เกาหลีใต้กันหน่อยค่ะมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะสำหรับเรื่องของการขายวัตถุดิบที่จะช่วยเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ทำให้ธุรกิจร้านกาแฟของเกาหลีใต้เนี่ยเขาอยู่ได้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าใครไปเที่ยวเกาหลีใต้ในช่วงนี้นะคะปีหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าร้านกาแฟเขาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วถามว่าธุรกิจกาแฟเนี่ยเขาอยู่ได้หรอคนกินกาแฟเยอะขนาดนั้นหรอการแข่งขันกันก็ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งสิ่งที่จะทำให้เป็นจุดขายของธุรกิจกาแฟเกาหลีใต้นะคะก็คือบางร้านเนี่ยเขาก็ต้องดึงดูดลูกค้าด้วยราคาด้วยปริมาณแล้วก็ทำเลนะคะแล้วอย่างหนึ่งก็คือเอาวัตถุดิบท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยมาผสมผสานกับเครื่องดื่ม

และเบเกอรี่สไตล์โมเดิร์นนะคะเพื่อจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันค่ะซึ่งในสภาวะตลาดกาแฟที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีความอิ่มตัวอยู่แล้วนะคะก็คือในร้านกาแฟในเกาหลีเนี่ยตอนนี้มีเป็นแสนแห่งไปแล้วนะคะหลายที่ก็ไปไม่รอดก็ต้องปิดกิจการกันไปแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมร้านกาแฟเนี่ยมีอัตราหดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่สงครามราคาค่ะร้านรวงเขาก็ต้องเปลี่ยนมาดึงดูดผู้บริโภคเนาะนำจุดขายต่างๆมาใช้นะคะอย่างหนึ่งก็คือเขานำผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงจากแต่ละภูมิภาคเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มและเบเกอรี่แบบพรีเมียมเลยเพื่อจะขายสตอรี่ที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเช่นการขายอเมริกาโน่เย็นแก้วใหญ่ในราคาถูกเนี่ยก็ไม่สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาไปใช้วัตถุดิบท้องถิ่นพรีเมียมก็ทำให้คนซื้อเนี่ยยอมจ่ายแม้ว่าจะราคาสูงนะคะแล้วก็ยังมีสตอรี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของการขับเคี่ยวกันในธุรกิจกาแฟแดนกิมจินะคะก็ถือว่าในช่วง 2-3 ปีมานี้เนี่ยการแข่งขันค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวนะคะย้อนกลับไปเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะคะช่วงนั้นก็คือปี2013ถึง2015ค่ะมีร้านกาแฟที่เป็นแฟรนไชส์ด้วยนะคะชื่อ Edea Coffee เป็นร้านดังเป็นเจ้าแรกๆเลยที่เขาเอาผลไม้ท้องถิ่นเนี่ยมาทำแบรนด์ติดชื่อเมืองในเมนูเครื่องดื่มนะคะพอเปิดแคมเปญซีรีส์ชาผลไม้กับเครื่องดื่มตามฤดูกาลเขาก็เอาส้มฮัลละบงจากเชจูหรือว่าลูกพลับจากเมืองชองโดเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อเมนูเพื่อจะแข่งกับกระแสร้านกาแฟในต่างประเทศนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีความร่วมมือกับเกษตรกรในจังหวัดต่างๆเลยนะคะที่จะช่วยระบายผลผลิตแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ว่าร้านกาแฟของคนเกาหลีเพื่อเกษตรกรเกาหลีค่ะหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรูหรือว่าแบรนด์ราคาประหยัดนะคะก็หันมาใช้สินค้าเกษตรหลายชนิดนี่แหละค่ะที่ผลิตในประเทศนะคะไปรับซื้อมาจากเกษตรกรเอามาเป็นจุดขายแล้วก็เพิ่มมูลค่าสตอรี่แสดงถึงความพรีเมียมนะคะทุกแบรนด์เนี่ยจะระบุชื่อเมืองที่มาของวัตถุดิบในเมนูเลยเช่นชาเขียวเชจูนะคะอันนี้ดังไปเลยนะคะงาดำคังหนึ่งหรือมันหวานแฮนัมเนี่ยค่ะเอาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็นจุดขายเลยนะคะซึ่งวัตถุดิบท้องถิ่นยอดนิยมของเกาหลีค่ะเขาบอกมี3กลุ่มก็คือชาเขียวงาดำแล้วก็ส้มนะคะชาเขียวเมาชาค่ะอยู่ในกลุ่มวัตถุดิบไอคอนิกของภูมิภาคเลยนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องชาเขียวจีนแล้วญี่ปุ่นแล้วนะคะชาเขียวของเกาหลีค่ะไม่ได้มีภาพเพียงส่วนผสมในเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่แต่มีภาพลักษณ์ของเมืองนะคะที่เป็นออริจินัลด้วยก็คือเกาะเชจูหรือว่าเมืองโบซองเมืองทางใต้ของเกาหลีนะคะเป็นแหล่งปลูกชาเขียวที่สำคัญเลยเมนูชาเขียวในคาเฟ่เกาหลีค่ะเขาก็เลยจะพยายามแบรนดิ้งภาพความบริสุทธิ์จากธรรมชาติความสดชื่นเน้นรสชาติเข้มข้นสีเขียวสดมีความหนืดนุ่มนะคะอย่างเช่นเมาชาลาเต้เย็นเมาชาเอสเปรสโซลาเต้หรือว่าเค้กเมาชาไอศกรีมซอฟเสิร์ฟรสชาเขียวใดๆนี่นะคะซึ่งมัทฉะในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาออกเสียงว่าเมาชาไม่ใช่มัทฉะตามเสียงแบบญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเชจูเมาชาเนี่ยเป็นความเข้าใจลึกซึ้งในวัฒนธรรมคาเฟ่เกาหลีมากกว่าค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทาง Edea Coffee ใช่ไหมคะเขาเริ่มทำตลาดแต่ว่าแบรนด์ที่ทำให้แนวคิดนี้เนี่ยกลายเป็นแฟชั่นเครื่องดื่มที่ทุกคนต้องเรียนแบบเลยก็คือสตาร์บัคโคเรียเนี่ยแหละค่ะผ่านการเปิดตัวเครื่องดื่มซีรีส์เชจูเมื่อปี2016นะคะเช่นเชจูซีตรัสกรีนทีเชจูฮัลละบงกรีนทีเบรนที่จะจำหน่ายเฉพาะเกาะเชจูเท่านั้นก็เลยทำให้เกิดความตื่นตัวกันในกลุ่มผู้บริโภคด้วยนะคะต่อมาค่ะ

ปี2018นะสตาร์บัคโคเรียเนี่ยเขาเปิดตัวเชจูเมาชาลาเต้เป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเมนูจำกัดเวลาตามฤดูกาลยอดขายก็เลยถล่มทลายเลยนะคะเป็นเมนูไอคอนิกที่สร้างชื่อให้กับสตาร์บัคเกาหลีใต้เรื่องของการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทำการตลาดนะคะส่วนซูเปอร์มัทฉะค่ะเป็นแบรนด์คาเฟ่มัทฉะพรีเมียมชื่อดังของเกาหลีนะคะเขาก็ชูจุดขายว่าใช้ใบชาออร์แกนิก100%จากเกาะเชจูแล้วก็โบซองมีเมนูซิกเนเจอร์นอกจากซีรีส์ชาเขียวแล้วเขามีซูเปอร์โบรีลาเต้หรือว่าชาข้าวใบคั่วนะคะซึ่งตรงนี้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะคะเอาเรื่องของความเป็นท้องถิ่นมาใช้อีกตัวหนึ่งนะคะมาดูกรณีของงาดำกันหน่อยงาดำเนี่ยอยู่ในกลุ่มวัตถุดิบคราฟต์พื้นบ้านแนวย้อนยุคนะคะคืองาดำเนี่ยเป็นกลุ่มธัญพืชดั้งเดิมร่วมกับถั่วเหลืองคั่วเค้กกินโจมีแล้วก็มันเทศที่คนเกาหลีคุ้นเคยนะคะแต่ว่าเขาก็เอางาดำเนี่ยมาเล่าเรื่องใหม่ให้โมเดิร์นขึ้นนะคะเปลี่ยนเนื้อสัมผัสให้กลายเป็นครีมโฟมหนานุ่มราดบนเอสเปรสโซ่แปลงโฉมเป็นลาเต้งาดำค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยเป็นแบล็กเซซามี่ครีมลาเต้นะคะหนึ่งในเมนูกาแฟที่ถือว่าประสบความสำเร็จในตลาดเกาหลีแล้วก็กลายเป็นไอคอนเลยที่ร้านกาแฟทุกระดับเนี่ยต้องมีเมนูนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดร้านไหนเนี่ยเขาขึ้นป้ายโปรโมทว่าใช้งาดำที่ปลูกในประเทศ100%เนี่ยก็รู้ได้เลยนะคะว่าวัตถุดิบเขาส่งมาจาก3แหล่งปลูกก็คือโคชางอันดงแล้วก็โคซองแต่ว่าโคชางเนี่ยเป็นแหล่งปลูกที่ร้านกาแฟสเปเชียลตี้กับร้านเบเกอรี่พรีเมียมหรูเนี่ยเขาเลือกใช้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างมูลค่าจากผลผลิตท้องถิ่นนะคะปี2018ค่ะมีร้านกาแฟอินดี้ที่เขาหยิบงาดำเนี่ยมาสู้กับภาวะตลาดอิ่มตัวแล้วก็เกิดเป็นกระแสนิวโตรฟีเวอร์ไปทั่วเกาหลีเลยนะคะก็คือคาเฟ่โทเอ็นมารุค่ะที่เมืองคังหนึ่งหลังจากเจ้าของร้านเนี่ยเขาเอางาดำคั่วบดส่วนผสมสำคัญของขนมเนี่ยนะคะมาปั่นกับวิปปิ้งครีมหนานุ่มแล้วก็กลายเป็นครีมเนียนแล้วก็กลายเป็นเมนูนี้ละค่ะโทเอ็ดมารุคอฟฟี่หรือว่าลาเต้งาดำนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะคะในกลยุทธ์นี้ของเกาหลีค่ะเขาเรียกงาดำว่าฮึกอิมจาดังนั้นใครที่ได้ไปเกาหลีนะคะอย่าลืมไปลองดูนะเข้าร้านกาแฟเขานี่ก็จะได้บทเรียนธุรกิจเยอะเลยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะส้มจากเกาะเชจูนะคะเกาะเชจูเนี่ยใครเป็นติ่งซีรีส์จะรู้จักเกาะนี้นะคะเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องแล้วก็มีส้มที่ดังด้วยนะคะ3สายพันธุ์ก็คือส้มฮัลละบงส้มชอนเฮฮางแล้วก็ส้มคามุนนะคะเป็นวัตถุดิบที่ช่วยขับเคลื่อนวงการกาแฟเกาหลีด้วยนะคะส้มจากเกาะเชจูเนี่ยถูกสร้างภาพให้เป็นตัวแทนความสดชื่นสดใหม่สีสันสดใสนะคะเอามาทำเป็นเมนูคลายร้อนเมนูสดชื่นนะคะเช่นชาส้มเกาหลีแบบกรานิต้าเอสเปรสโซ่น้ำส้มฮัลละบงนะคะหรือว่าใช้เนื้อส้มเนี่ยมาตกแต่งบนเบเกอรี่นะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเลยนะคะที่เอาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตนะคะที่คนเกาหลียอมรับนะคะเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า Product จากท้องถิ่นนะคะเช่นส้มยูจาของเมืองโกฮึงมันเทศหวานของเมืองแฮนัมเกาลักจากกงจูลูกพลับจากซังจูสตรอเบอรี่ของนนซานแล้วก็โอมิจะหรือว่าเบอร์รี่5รสของเมืองมุนกองหัวจากเกาะอูโดเกลือทะเลจากชินอันนะคะก็ถูกนำมาใช้ในแนวนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นอาวุธลับของร้านกาแฟเกาหลีที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นความภูมิใจในผลผลิตของชาติตัวเองที่ชาวเกาหลีเขาก็อยากจะสนับสนุนนะคะแล้วก็ธุรกิจร้านกาแฟร้านอาหารเนี่ยก็อยู่ได้แล้ววัยรุ่นเขาเนี่ยก็ตื่นตัวกับกระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะเรียกว่าโลโคโนมีเพราะว่า
มองว่าการได้ดื่มเครื่องดื่มที่รู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

0: ชัดเจนเนี่ยก็เป็นการแสดงออกว่าเขาได้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะคะจากกรณีศึกษาของธุรกิจกาแฟของเกาหลีใต้ค่ะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราพบกันใหม่กับพินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้มีน้ำพระทัยอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจะทรงพบว่ามีราษฎรเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันเป็นจำนวนมากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ตามเสด็จช่วยตรวจรักษาหากคนไข้คนใดจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลในภาคนั้นๆแต่หากว่าคนไข้ผู้นั้นเป็นโรคที่ต้องการแพทย์เฉพาะโรคที่ไม่มีในจังหวัดนั้นๆก็ให้นำตัวส่งเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดจนกว่าจะหายเนื่องจากเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรนั้นในบางจุดมีคนป่วยมากแพทย์ตามเสด็จไม่สามารถจะตรวจได้ในเวลาอันจำกัดพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเดินทางไปให้การตรวจรักษาโดยเฉพาะตามจุดต่างๆบางครั้งก็เดินทางด้วยรถยนต์บางครั้งก็เดินทางด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วแต่ภูมิประเทศหน่วยแพทย์พระราชทานนี้มีนายแพทย์ดนัยสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นหัวหน้ามีข้าราชบริพารเช่นนางสนองพระโอษฐ์เจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์ไปช่วยกันหยิบยาเขียนหน้าซองอธิบายวิธีรับประทานยาให้ละเอียดตลอดจนจัดแถวเข้าพบแพทย์แต่ต่อมาหมู่บ้านที่ห่างไกลการคมนาคมเช่นนี้มีถนนตัดไปถึงและบ้านเมืองก็ได้ขยายงานด้านสาธารณสุขออกไปโดยรอบหน่วยแพทย์พระราชทานเฉพาะจุดเช่นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปส่วนการที่แพทย์ตามเสด็จไม่มีเวลาพอที่จะตรวจรักษาคนไข้ตามจุดที่เสด็จพระราชดำเนินนั้นก็ทรงแก้ไขโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางไปคอยที่จุดเสด็จพระราชดำเนินล่วงหน้าทำการตรวจรักษาจ่ายยาไปจนกว่าจะถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินก็สามารถตรวจรักษาจนครบถ้วนได้นอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็ได้ร่วมมือกันจัดแพทย์และผู้ช่วยไปสมทบด้วยอีกคณะหนึ่งเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งสำหรับคนไข้ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นห่วงมากจะทรงจำได้ว่ามีคนไข้คนใดบ้างที่มีอาการไม่ค่อยดีจะทรงสอบถามถึงอาการของเขาอยู่เสมอและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนางสนองพระโอษฐ์และอาสาสมัครเวียนกันไปเยี่ยมเยียนคนไข้เหล่านี้ตามโรงพยาบาลต่างๆทุกวันโดยมีพระราชสวนีให้ทำตัวประดุจญาติของเขาที่เขาจะไว้ใจบอกเล่าทุกสุขอะไรให้ได้เพื่อจะสามารถปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ของเขาได้

0: ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับโฆษกรัฐบาลระบุสามารถจับกุมยาเสพติดได้มากขึ้นร้อยละ20ตามนโยบายรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศศัตรูกับนักค้ายาเสพติดและขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึงวันที่31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับกุมผู้กระทำความผิด 23,637 รายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.36 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกเป็นจำนวนมากรวมทั้งยึดและอายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทสะท้อนการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายค้ายาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและกรณีที่เกิดขึ้นกับพนักงานต้อนรับสายการบินสะท้อนให้เห็นว่าขบวนการยาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลารัฐบาลจึงต้องปรับมาตรการให้เท่าทันโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกใช้ในการลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยยืนยันกระแสข่าวที่ระบุว่ากรรมาธิการศาสนาจะสอบวินัยพระธุดงค์ที่มุกดาหารไม่เป็นความจริงนางทิวันรัตน์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดเพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่าคณะกรรมการการศาสนาจะทำการสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนั้นขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่เคยมีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใดและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับพายุไมซักได้อ่อนกำลังลงแล้วหลังพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนและเวียดนามพายุโซนร้อนไมซักได้พัดถล่มภูมิภาคทางตอนใต้ของประเทศจีนส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในเมืองหนานหนิงและเมืองฝังเฉิงกังของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมตัวเมืองอย่างรวดเร็วและก่อนหน้านี้พายุไมซักได้พัดถล่มเกาะไหหลำทำให้น้ำท่วมขังเส้นทางจราจรในเมืองซานย่าและส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงประเทศเวียดนามก่อนจะวกกลับเข้ามาสร้างความเสียหายอย่างหนักในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงส่วนที่เวียดนามพายุไมซักได้พัดถล่มด้วยความเร็วลม110กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ต้นไม้หักโค่นเป็นจำนวนมากและล่าสุดศูนย์กลางพายุไมซักอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียและได้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

ยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎรพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดิน

ร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทพ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะครับคุณฟังจะได้พบกับสาระน่ารู้นะครับเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจสาขาต่างๆนะครับได้ทางที่นี่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz แห่งนี้นะครับสำหรับเช้าวันนี้ผมเดชาเดชาวัฒนไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณฟังครับเช้านี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับแรงงานงานการเปลี่ยนแปลงของงานนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการมาถึงของ AI นะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็พูดถึงแต่เรื่องราวของ AI นะครับไม่ว่าจะมาทำอะไรจะช่วยเรายังไงจะมีผลกระทบยังไงนะครับก็เป็นหนึ่งในหัวข้อยอดนิยมนะครับในบทสนทนานะครับที่เราพูดถึงกันเนี่ยเป็นประจำทุกวันนะครับเท่านี้ครับผมมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับจากนักเศรษฐศาสตร์ของสถาบัน MIT นะครับที่ชื่อว่าเดวิดออเทอร์แล้วก็นิวทอมสันนะครับเขาก็ทำการศึกษานะครับเกี่ยวกับผลลัพธ์นะครับผลที่เกิดขึ้นของเทคโนโลยีต่างๆนะครับต่อตลาดแรงงานนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็พูดถึงเกี่ยวกับผลกระทบนะครับของ AI นะครับที่เป็นมุมมองนะครับจากงานการศึกษานะครับทางเศรษฐศาสตร์นะครับทางด้านแรงงานนะครับเขาก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตั้งคำถามนะว่า AI เนี่ยจะมาทำงานแทนเราไหมจะมาแย่งงานเราไหมอาชีพไหนจะหายไปนะครับถ้าเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวเราควรจะเรียนอะไรสาขาไหนนะครับเพื่อที่จะรองรับไม่ให้ตกงานในวันข้างหน้านะครับคำถามเหล่านี้น่าสนใจแล้วก็ยังคงเป็นคำถามที่สำคัญนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากเราศึกษานะครับในแง่มุมละเอียดนะครับของ AI เนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เรามองภาพได้ประณีตขึ้นนะครับก็ได้แต่แน่นอนครับในบางอาชีพ AI อาจจะช่วยทำให้เราทำงานที่สะดวกขึ้นนะครับโดยการตัดงานซ้ำๆนะครับน่าเบื่องานเอกสารนะครับทำให้เรามีเวลามากขึ้นเมื่อมีเวลามากขึ้นเราก็เอาไปทำงานอย่างอื่นที่มีคุณค่านะครับเช่นวิเคราะห์นะครับประเมินตัดสินใจนะครับเป็นงานที่มีคุณค่านะครับเมื่อคนทำงานที่มีคุณค่าในอาชีพนั้นๆนะครับแน่นอนรายได้ก็จะสูงขึ้นตามมาเพราะว่ารายได้กับคุณค่าของงานนะครับจะไปด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจว่านะครับจำนวนคนในอาชีพนั้นเนี่ยจะมีแนว

้มลดลงนะครับคือจำนวน manpower ที่ต้องการนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในบางอาชีพนะครับตรงกันข้าม AI ก็จะเข้ามาทำงานในส่วนที่มันเคยเป็นเรื่องยาก

เหล่านั้นเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นนะครับนั่นแปลว่ามันคือ AI เนี่ยนะครับปลดล็อกนะครับงานเชิงเทคนิคนะครับที่อาจจะจำกัดอยู่ที่คนจำนวนหนึ่งที่มีทักษะความรู้ทางด้านเทคนิคที่มาทำได้นะครับถ้า AI ส่วนนี้ทำงานยากทางเทคนิคนี้ได้นะครับคนก็เข้ามาทำงานในอาชีพนี้ได้จำนวนที่มากขึ้น manpower ก็อาจจะมากขึ้นแต่ว่าเมื่อตลาดแรงงานขยายตัวนะครับมาทำงานในเชิงเทคนิคโดยมี AI เป็นตัวช่วยค่าตอบแทนนะครับก็จะลดลงนะครับนะอันนี้เป็นมุมสองมุมนะครับที่ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับดาได้ลองคิดตามกันไปนะครับในเช้าวันนี้นะครับดังนั้นนะครับเราอาจจะต้องทบทวนคำถามนะว่า AI จะมาแทนที่เราไหมจะมาแย่งงานเราไหมนะครับแต่ว่าอาจารย์ออเทอร์แล้วก็ทอมสันนะครับเขาก็ชวนเราตั้งคำถามใหม่นะครับบอกว่าเอาละ AI มาแน่ๆแหละนะครับแต่เขาจะทำงานส่วนไหนนะครับจะมาแทนเราส่วนไหนนะครับภาคส่วนไหนชิ้นไหนนะครับส่วนนั้นนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับมันจะมี2 ส่วนที่เราจะต้องพิจารณานะครับ1คืองานเบสิกพื้นฐานรูทีนซ้ำๆนะครับน่าเบื่อนะครับงานด้านสุดโต่งด้านนึงนะครับหรือด้านสุดโต่งอีกด้านนึงต้องการความเชี่ยวชาญสูงเทคนิคมากๆนะครับตรงนี้เป็นจุดมุม2มุมนะครับที่นักเศรษฐศาสตร์แห่ง MIT เนี่ยนะครับเขาก็ได้ตั้งเป็นประเด็นนะครับในการศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็ลองประเมินดูนะครับว่า AI จะมาเติมเต็มเพิ่มคุณค่านะครับหรือลดคุณค่านะครับของการทำงานของมนุษย์เรานะครับซึ่งนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเขาก็ได้ยกตัวอย่างอาชีพคล้ายๆกันนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเทคโนโลยีนะครับก็นำมาชวนคุณผู้ฟังลองขบคิดร่วมกันไปเลยนะครับสองอาชีพนั้นคือเคลิร์กนะครับหรือว่าผู้ทำงานทางด้านปฏิบัติการนะครับหรือเราเรียกกันภาษาไทยเข้าใจง่ายๆเสมียนครับนะครับก็มีเสมียนในงานบัญชีนะครับกับเสมียนในด้านของงานคลังสินค้านะครับสินค้าคงคลังนะอินเวนทอรี่อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเป็นอาชีพที่เราท่านๆรู้จักแล้วก็คุ้นเคยนะครับถ้าเราย้อนเวลากลับไปนะครับ40ปีนะครับที่ผ่านมาเสมียนนะครับซึ่งเราก็พอเห็นภาพละเสมียนก็ทำงานทางด้านเอกสารบันทึกนะครับติดตามปิดจ็อบนะครับทำตามขั้นตอนตรวจสอบนะครับสุดท้ายก็ทำรายงานนะครับแล้วก็ทำนี้นะครับเป็นวงจรวัฏจักรนะครับไปเรื่อยๆนะครับตามกระบวนการปฏิบัติงานนะครับเวลาผ่านไปนะครับนะคุณผู้ฟังก็จะพบว่างานบัญชีงานอินเวนทอรี่นะครับก็ถูกระบบซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังอาจจะคิดถึงพวก ERP นะครับก็มาช่วยนะครับให้การบันทึกนะครับการทำรายงานการจัดเก็บข้อมูลนะครับการตักเตือนนะครับเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับซึ่งก็ทำให้คนทำงานบัญชีกับคนทำงานคลังสินค้าเนี่ยนะทำงานง่ายขึ้นนะครับกว่าเดิมเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับ AI ก็ก้าวเข้ามาเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับที่จะเข้ามาช่วยนะบริหารจัดการการทำงานนะครับของบัญชีแล้วก็คลังสินค้านะครับแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองท่านนะครับชี้ให้เห็นผลกระทบของสองอาชีพที่มีความแตกต่างกันนะครับผลกระทบจากเทคโนโลยีนะครับบัญชีนะครับคนทำงานบัญชีนะครับเขาบอกว่าเมื่อเทคโนโลยีเข้ามานะครับจะมีจำนวนการจ้างงานลดลงนะครับซึ่งเราก็ได้ข่าวแบบนี้ใช่ไหมครับเทคโนโลยีจะมา

แทนคนทำบัญชีแน่ๆนะครับแต่นะครับแนวโน้มค่าตอบแทนสำหรับคนทำงานบัญชีนะครับเสมียนบัญชีเป็นต้นเนี่ยนะครับกับเพิ่มขึ้นค่าจ้างเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่คลังสินค้านะครับ inventory นะครับมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับเช่นอาจจะเป็นการเติบโตทางด้านการจัดส่งขนส่งโลจิสติกนะครับนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือค่าตอบแทนของคนทำอาชีพนี้นะครับคุณฟังกับลดลงครับในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าก็คือเทคการได้รับผลกระทบของเทคโนโลยีที่เข้าไปแทนงานส่วนใดส่วนหนึ่งของอาชีพนั้นนะครับงานบัญชีครับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำงานพื้นฐานนะครับเช่นการลงบันทึกนะครับGeneral Ledger บันทึกรายการนะครับการจัดประเภทเบื้องต้นนะครับการคำนวณลงเดบิตเครดิตนะครับการทำงานรายงานนะครับงบการเงินให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานเพื่อที่จะได้รับนะตัวเลขผล เรียกว่าคำตอบสุดท้ายนะครับในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนนะครับซึ่งงานพื้นฐานเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นงานซ้ำๆเกิดขึ้นทุกวันวันหนึ่งหลายพันหลายหมื่น transaction รายการเนี่ยนะครับนะมีคนช่วยนะมีระบบช่วยนะครับนะคนก็ใช้เวลากับนะงานซ้ำๆแบบนี้รูทีนแบบนี้น้อยลงนะครับทักษะจึงต้องยกระดับครับคนที่ทำงานด้านนี้จึงต้องถูกนะวิวัฒนาการครับไปทำงานที่ซับซ้อนขึ้นนะครับเช่นการตรวจสอบความผิดพลาดความผิดปกตินะครับการกระทบยอด reconciliation นะครับการแปลผลตีความข้อมูลนะครับการแก้ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นจากการลงรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนะครับข้อยกเว้นนะครับหรือว่ามาตรฐานที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนะระบบยังทำตามไม่ทันนะครับคนนะก็ต้องใช้ประสบการณ์ทักษะนะครับในการติดตามทำงานทางด้านนี้นั่นแปลว่างานบัญชีนะครับในความซับซ้อนในส่วนที่ซับซ้อนกลับต้องใช้ความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับเมื่อสกิลโนเลจถูกยกระดับแบบนี้ครับคนที่ทำงานแนวนี้ได้นะครับมือต้องถึงประสบการณ์ต้องมีนะครับนั่นแปลว่าจำนวนแมนพาวเวอร์ที่ทำงานแบบนี้ได้จริงๆนะครับมันมีน้อยลงใช่ไหมครับคุณผู้ฟังนะครับเมื่อคนทำงานที่ชำนาญแบบนี้ได้น้อยลงค่าตัวค่าตอบแทนจึงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับนี่ครับการเข้ามาทดแทนของ AI ไม่ใช่ทดแทนทั้งหมดนะครับแต่ต้องถามว่าตรงไหนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยเปรียบเทียบนะครับงาน inventory คลังสินค้าบริหารสต็อกนะครับนะเรามีเครื่องมือดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับลงมีบาร์โค้ด QR โค้ดนะครับระบบ ERP นะครับนะเครื่องตัดสต็อกเครื่องเตือนการสั่งซื้อนะครับข้อมูลต่างๆนะครับที่ช่วยนะครับคนทำงานเนี่ยแม่นยำทำงานได้ความละเอียดแม่นยำตามเวลามากขึ้นนะครับซึ่งสมัยที่เรายังใช้ระบบแมนนวลนะครับคนทำงานทางด้าน inventory ก็ต้องจำเก่งใช่ไหมครับนะต้องแม่นนะครับต้องมีความรอบรู้นะครับต้องรู้ว่าเมื่อไหร่นะสต็อกจะใกล้หมดต้องเข้าไปดูนะครับเมื่อทำงานนานเข้าเราจะรู้ครับมันเป็นเทศกาลของการขายนะครับเราควรต้องเตรียมยังไงนะครับนะซึ่งคนที่ทำงานมานานเนี่ยก็จะเก่งนะครับแม่นยำนะครับแต่เมื่อเทคโนโลยีนะครับเข้ามาเป็นระบบมีเครื่องสแกนมีเครื่องติดตามมีเซ็นเซอร์นะครับมีการเช็คคีย์อินเข้าออกบอกตำแหน่งโลเคชันติดตามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับใช้คอมพิวเตอร์หมดเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนะก็แค่เปิดหน้าจอนะครับทำงานตามโปรโตคอลนะครับเพราะฉะนั้นงานที่ใช้ประสบการณ์นะครับใช้ความเก๋าใช้ความแม่นยำใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับก็ถูกทดแทนนะครับด้วยเทคโนโลยีทั้งสิ้นนะครับนั่นแปลว่านะครับใครๆ

ก็สามารถทำงาน inventory นะครับนะได้มาด้วยทำระบบให้เป็นนะครับนะคนที่มีประสบการณ์เก่าๆก็ถูกแทนที่นะครับด้วยคนหนุ่มสาวคนที่มีทักษะน้อยกว่าหรือไม่มีทักษะเลยนะครับนะได้อย่างง่ายดายนะครับนั่นทำให้งานขยายตัวนะครับนะจ้างคนได้มากขึ้นนะครับซึ่งเขาตามมาด้วยค่าตอบแทนค่าจ้างถูกลงนะครับนะอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนั่นคือ AI หรือเทคโนโลยีเข้ามาทำงานในส่วนที่เป็นเทคนิคนะครับส่วนที่เป็นความชำนาญนะครับส่วนที่ยากนะครับส่วนที่ซับซ้อนนะครับก็ทำให้คนทำงานง่ายขึ้นดังนั้นคนทำงานก็เหลือแต่งานที่ง่ายก็ไม่จำเป็นนะครับจะต้องจ้างนะครับคนที่มีทักษะหรือประสบการณ์สูงนะครับนี่คือการเปรียบเทียบครับผู้ฟังนะครับผลของเทคโนโลยีแบบเดียวกันนะครับแต่สร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะครับนั่นคือเราต้องคำนึงถึง expertise framework นะครับนะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองท่านนี้นะครับมีการพูดถึงคำว่า human task duration นะครับก็คือเวลาที่ใช้ในการทำงานนะครับนะเวลาที่ใช้ในการทำงานนะครับหากงานที่เสร็จเร็วนะครับแน่นอนครับนะพื้นนะครับเทคโนโลยีแทนได้นะครับยิ่งเทคโนโลยีมางานยิ่งเสร็จเร็วขึ้นปริมาณได้มากขึ้นนะครับถ้างานที่มีกระบวนการทำงานที่ยาวนะครับคิดซับซ้อนนะครับ AI แทนยากนะครับก็ต้องเอา AI ไปทดแทนบางส่วนในนั้นนะครับเพื่อให้การทำงานในเชิงเทคนิคเนี่ยผ่อนคลายลงนะครับนะทำนองนี้นะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงของการมุมมองนะครับนะของการวิเคราะห์เนี่ย AI นะครับนะคำตอบก็คือว่า AI นะครับจะช่วยงานพื้นฐานนะครับนะได้ดีมากนะครับทำให้งานกิจกรรมซ้ำๆนะครับนะเป็นไปด้วยความราบรื่นมีระบบแม่นยำนะครับนะในขณะเดียวกันนะครับนะในด้านเทคนิคนะครับก็อาจจะถูกแทนนะครับด้วยความเก่งของ AI ทำให้คนที่มีประสบการณ์มากๆก็อาจจะนะไม่จำเป็นต้องมีนะครับก็ทำให้คนที่มีประสบการณ์น้อยกว่านะครับมาทำงานในอาชีพนั้นๆเนี่ยได้มากขึ้นนะครับนั่นคือว่านะครับเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่านะครับ AI ไปแตะนะไปเกี่ยวข้องกับตรงไหนของนะเขาเรียกว่าห่วงโซ่ของงานนะครับนะ value chain ของ job นะครับเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ครับคุณผู้ฟังนะครับเราอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปว่า AI จะมาแทนจะมาเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องวิเคราะห์นะครับหากเราเกี่ยวข้องนะครับกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับงานนะครับเราต้องวิเคราะห์งานครับว่าตรงไหนบริเวณไหนนะครับที่เทคโนโลยีสามารถส่งผลกระทบเนี่ยได้นะครับได้อย่างไรนะครับนะได้ในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมานะครับนะช่วยอะไรได้มากขึ้นไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมานะครับนะก็หน้าที่จะช่วยทำให้เราวิเคราะห์นะครับนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ดีนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับ AI ทำให้งานยากขึ้นไหมหรือง่ายขึ้นไหมนะครับก็อยากจะชวนคุณฟังพิจารณานะครับถ้า AI เข้ามาแทนงานพื้นฐานหรือใช้ความเชี่ยวชาญน้อยนะครับสิ่งที่เหลือที่มนุษย์จะทำนะมันก็จะเหลือแต่งานยากๆมีคุณค่าซับซ้อนต้องใช้ประสบการณ์เฉพาะตัวแล้วก็สั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานนะครับนะนั่นคือหากเราใช้เทคนิคในประสบการณ์ซับซ้อนขึ้นคนที่จะมือถึงประสบการณ์ถึงคุณสมบัติถึงก็จะน้อยลงใช่ไหมครับนะปริมาณคนที่เข้าข่ายก็จะน้อยลงค่าตอบแทนก็ยังสูงขึ้นคนกลุ่มนี้ถ้ามีทักษะแบบนี้จริงๆรอดนะครับกรณีที่2นะครับ AI มาแทนงานเทคนิคงานเชี่ยวชาญงานเชิงลึกนะครับสิ่งที่มนุษย์เคยทำได้กินเวลาเป็นวันนะครับแล้วก็สะสมเป็น10ปีนะกว่าจะได้ประสบการณ์นั้นนะครับนะ AI มาชดเชยนะครับเพราะนั้นคนใหม่คนประสบการณ์น้อยหนุ่มๆสาวๆเข้ามาทำงานแทนได้นะครับจะลาออกบ่อยก็ไม่เป็นไร

ครับเพราะว่าสอนเขาให้ทำงานตามระบบนะครับก็พอนะครับเพราะนั้นก็จ้างงานได้มากขึ้นนะครับค่าจ้างลดลงนะครับเพราะว่าทักษะที่เคยหายากต้องการคนมีประสบการณ์10ปีนะครับก็ไม่ได้หายากนะเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเราไม่ควรจะเหมารวมนะครับว่าเราจะมาทดแทน AI จะมาทดแทนทั้งระบบนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งในการทำงานจริงๆนะครับมีงานจำนวนมากเลยนะครับที่เราเนี่ยไม่สามารถเขียนเป็นโปรโตโคลนะครับนะชัดเจนนะครับเป็นคู่มือนะให้ทำงานได้ทุกขั้นตอนนะครับนะซึ่งบางทีเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยต้องทำงานไปก่อนแล้วจะรู้เองนะครับเหมือนกับเราทำอาหารนะครับบางทีเราเขียนคู่มือแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะทำอาหารได้มือถึงอร่อยนะครับแต่ว่า AI นะครับก็สามารถเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในเชิงประสบการณ์เนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีทั้งข้อมูลภาพเสียงภาษาตัวอย่างซ้ำๆมากๆเนี่ยได้นะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับว่าเราควรจะมีมุมมองแล้วก็วิเคราะห์งานตรงนี้ยังไงนะครับนะซึ่งในช่วงสุดท้ายนะครับผมก็อยากชวนคุณผู้ฟังนะครับลองพิจารณาถึงการเขียนโปรแกรมนะครับนะนักเขียนโปรแกรมวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์สูงนะครับ AI ช่วยเขียนโค้ดพื้นฐานนะครับเพราะนั้นคนที่ประสบการณ์สูงก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับนะมาทำอะไรซ้ำๆที่เป็นรูทีน AI รับภาระนี้นะครับวิศวกรประสบการณ์สูงก็ไปทำงานทางด้านการออกแบบการตัดสินใจการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมองภาพรวมขึ้นนะครับนะตรงนี้ทำให้วิศวกรอาวุโสประสบการณ์สูงทำงานที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่นักพัฒนาระดับเริ่มต้นครับคุณผู้ฟังนี้ต้องน่าสนใจนะครับนะการเขียนโค้ดพื้นฐานแก้บั๊กนะครับนะทำงานซ้ำๆนะครับเดี๋ยวนี้ AI ทำได้หมดเลยครับนะนั่นแปลว่านะครับอาจารย์ชวนให้เราคิดนะครับบันไดขั้นแรกของอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยโปรแกรมเมอร์เนี่ยหายไปครับนะแทนที่เด็กๆรุ่นใหม่จะได้ฝึกทำอะไรเบสิกพื้นฐานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปครับนะเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มีความแม่นยำนะครับนะกลับถูกแทนที่ด้วย AI นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับเป็นปัญหาว่านะบริษัทอาจจะไม่จ้างคนพื้นฐานแล้วเพราะว่า AI ทำได้นะครับนะสนใจแต่คนที่มีประสบการณ์สูงๆนะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่อาจจะพลาดโอกาสครับนะเมื่อคนรุ่นใหม่พลาดโอกาสเพราะว่า AI ทำงานพื้นฐานแทนได้หมดสิ้นแล้วนะครับคำถามที่ท้าทายซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคำตอบเลยนะครับว่าคนรุ่นใหม่ครับจะหาประสบการณ์พื้นฐานครับได้จากที่ไหนจากตลาดแรงงานนะครับตรงนี้ก็เป็นคำตอบที่ต้องชวนกันคบคิดแล้วครับนะว่าสถาบันการศึกษานะครับนะภาครัฐนะครับนะจะช่วยเขาเช่นฝึกงานจำลองการทำงานนะครับพัฒนาทักษะในขณะเรียนหนังสือนะครับนะหรือว่าติดตั้งนะครับทักษะพื้นฐานให้เสร็จสับเลยนะครับก่อนที่เขาจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับซึ่งพวกเขาก็จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับด้วยความที่มีประสบการณ์มากขึ้นได้หรือไม่นะครับนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆนะครับนะเพราะว่ามันก็ทำให้เขาเรียกว่าบันไดขั้นแรกของอาชีพเนี่ยนะทุกอาชีพเลยครับที่ต้องการเบสิกพื้นฐานเนี่ยนะกำลังถูกท้าทายนะครับด้วยการมาถึงของ AI นะครับนะอย่างแท้จริงนะฮะตรงนี้ครับคือการวิเคราะห์นะครับในมุมของนักเศรษฐศาสตร์นะครับว่าการมาแทนที่ของ AI นะครับคงไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่คงเป็นบางส่วนแต่ส่วนไหนนะครับนะผมก็ได้เล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องชวนคิดนะครับในรายการวันนี้นะครับแต่ก็มีสิ่งที่ท้าทายนะครับของการมาถึงของ AI นะครับรอการแก้ปัญหารอการเปลี่ยนแปลงนะรอการวางแผนใหม่นะครับอยู่นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยี

0: นะครับและก็งานนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับแล้วครับเวลาของ Innovative Wisdom ในเช้าวันนี้นะครับก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันคบคิดนะครับวันนี้ผมเดชาเดชาวัฒนไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
1: คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก
2: ็
1: คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
3: อนุสาวรีย์ฐานอาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้ง2อาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
0: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 น
4: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 ค่ะในวันนี้ตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนกรกฎาคมเลยนะคะ6กรกฎาคม2569ช่วงเวลาตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 10:00 นเราอยู่ด้วยกันกับรายการนี้ค่ะและในทุกๆวันจันทร์ถึงวันอังคารอุ๋มจะมาเจอกับคุณผู้ฟังนะคะส่วนวันพุธพฤหัสศุกร์ก็จะเป็นหน้าที่คุณดันแต่เราสองคนมีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้คุณผู้ฟังนั้นมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเรื่องที่จะคุยแหมต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆท่านที่ฟังอยู่ทั้งทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วย Jula Radio Plus เคยถามมาด้วยแหละนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนวันนี้เลยนำมาเป็นประเด็นพูดคุยค่ะฮอร์โมนสมดุลชีวิตสมดุลเข้าใจฮอร์โมนเพื่อสุขภาพดีค่ะหลายท่านยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันสัมพันธ์กับเรื่องนี้และมีเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยเป็นพื้นฐานหรือเป็นเสาหลักเลยแหละนะคะเดี๋ยวนี้เราจะได้มาคุยกันกับท่านรองศาสตราจารย์เทคนิคการแพทย์ดร.วิโรจน์อุญญรัตนกรกิจนะคะซึ่งท่านเองนะคะก็มาจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันและที่สำคัญถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าฮอร์โมนกับความเครียดและกับการนอนด้วยนี่มีคุณผู้ฟังเคยฝากคำถามอุ่มเรื่องนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบางท่านเคยมีความเข้าใจหรือความเชื่อที่แปลกแตกต่างออกไปเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวเรานำมาขมวดปมแล้วมาดูซิว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิดอย่างไรบ้างตอนรับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย
6: ์สวัสดีครับ
5: ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะวันนี้เราชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวอาจารย์พูดถึงเหตุผลก่อนนะคะว่าทำไมอาจารย์ถึงอยากคุยเรื่องนี้ในช่วงเดือนนี้ล่ะคะ
6: ครับก็คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คงเคยได้ยินกันมาเคยอ่านผ่านกันมาแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะครับก็เลยอยากจะนำมาชี้แจงโดยรวมๆก่อนว่าฮอร์โมนนี่มันคืออะไรนะครับว่าแล้วมันมีทําหน้าที่อะไรในร่างกายของเรานะครับเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราแทบทุกด้านเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการเราอาจจะเข้าใจว่าฮอร์โมนอาจจะเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนเพศเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการมีประจำเดือนเกี่ยวกับการที่ทําให้ผู้ชายผู้หญิงแยกกันแต่จริงๆแล้วบทบาทของฮอร์โมนเนี่ย

0: เยอะมากเลยนะครับตั้งแต่การนอนหลับการเผาผลาญของร่างกายการควบคุมอารมณ์เป็นผลจากฮอร์โมนทั้งสิ้นเลยครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังมีความเข้าใจเกี่ยวกับฮอร์โมนมากขึ้นนะครับเราจะได้นำเอาไปใช้แล้วก็มีเอาไปให้เรามีความเข้าใจแล้วก็เพื่อเอาไปใช้ในการแอพพลายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกหลอกง่ายๆนะครับครับเดี๋ยวลองมาคุยกันดูครับครับ
1: อันนี้สำคัญเลยนะคะต้องไม่ถูกหลอกง่ายๆด้วยนะคะหลายๆท่านที่เคยฝากคำถามไว้เดี๋ยวมาฟังกันค่ะจุดเริ่มต้นของวันนี้จูนความเข้าใจให้ตรงกันก่อนฮอร์โมนคืออะไรคะอาจารย
0: ์ฮอร์โมนนี่มันเป็นสารที่หลั่งภายในร่างกายนะครับถ้าเปรียบเสมือนแล้วมันเหมือนเป็นการส่งข้อความภายในร่างกายอย่างสมมติว่าเราต้องการจะสั่งให้ร่างกายทำอะไรอย่างเช่นเรารู้สึกหนาวแล้วเราต้องการจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นหน่อยนึงเพื่อที่จะไปตอบสนองกับไอ้ความเย็นที่อยู่ข้างนอกเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งสารออกมาตัวหนึ่งคือฮอร์โมนนะครับในที่นี้แค่ยกตัวอย่างอันนี้ก็คืออย่างฮอร์โมนที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยก็จะถูกหลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองเป็นการส่งข้อความจากสั่งจากสมองมาโดยตรงนะครับแล้วก็จะไปทำหน้าที่ถ้าเป็นเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยก็จะไปส่งไปทำหน้าที่ที่เซลล์กล้ามเนื้อนะครับทำให้เซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยมีระบบที่ทำให้แทนที่จะเอาไปใช้เอาเก็บพลังงานก็จะทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานแล้วเกิดเป็นความร้อนทำให้ร่างกายเราเนี่ยอุ่นขึ้นมานิดหนึ่งนะมันการจะตอบสนองทำให้เรารู้สึกว่าเราอุ่นขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการส่งข้อความไอ้ที่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากการส่งข้อความแบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเราแล้วเนี่ยมันยังมีการส่งข้อความอย่างเช่นพอเรากินอาหารเข้าไปกินอย่างเช่นเรากินมะม่วงสุกที่มันหวานมากๆเนี้ยพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายเราก็จะได้รับน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้ร่างกายระดับที่สูงมากมันอาจจะมีผลร้ายกับร่างกายของเราเราก็ร่างกายเราก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนออกมาตัวหนึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคืออินซูลินนะครับอินซูลินพอหลั่งออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้เซลล์ของร่างกายเนี่ยดึงเอาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์เพื่อจะเอาไปใช้เป็นพลังงานทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราลดลงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแค่เล็กๆน้อยๆ นะครับว่าฮอร์โมนทำงานยังไงก็คือในการควบคุมอย่างเช่นน้ำตาลในเลือดควบคุมการใช้พลังงานควบคุมการตอบสนองพอเราเครียดอารมณ์ที่เราเปลี่ยนแปลงไปก็มีผลต่อการของฮอร์โมนนะครับบางทีพอเรารู้สึกเครียดอย่างเช่นมีงานอะไรที่มันหนักๆหรือว่าเราจะต้องมีความเครียดเพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกหิวหรือว่าทำให้เรานอนไม่หลับอันนี้เป็นผลของฮอร์โมนทั้งสิ้นนะครับดังนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าฮอร์โมนที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นการที่ร่างกายควบคุมสมดุลของร่างกายเป็นการหลั่งสารออกมาตัวหนึ่งนะครับเหมือนการส่งข้อความของร่างกายเราเนี่ยเพื่อควบคุมให้ร่างกายเราอยู่ในสมดุลครับทีนี้ไอฮอร์โมนที่เราสารที่เราส่งออกไปเนี่ยนะครับมันมีระดับที่มันน้อยมากๆนะครับถ้าเราอย่างถ้าเราอยู่ในเราส่งไปห้องปฏิบัติการแล้วเราวัดระดับของฮอร์โมนเนี่ยระดับของฮอร์โมนที่มันทำงานจริงๆมีระดับที่น้อยมากๆนะครับในอดีตเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะพิศวงว่ามันทำงานได้ยังไงแต่ในปัจจุบันเราพอจะเข้าใจแล้วนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ฮอร์โมนที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ทำให้เกิดการปรับอุณหภูมิของร่างกายทำให้เกิดการเผาผลาญของพลังงานมากขึ้นในร่างกายเราเนี่ยถ้าเราวัดในเลือดเราเนี่ยระดับของฮอร์โมนที่ทำงานเนี่ยนะครับจะอยู่ในระดับถ้าเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์คือ10^-9นะครับถ้าเขียนก็คือ0จุดแล้วก็0ไปอีก9ตัวแล้วก็เลข1หรือ2ระดับมันน้อยมากๆนะครับถ้าลองเขียนออกมาเนี่ยมันจะ0.0002เนี่ยแต่ระดับที่มันมีน้อยแค่นี้อะไร

0: ครับถ้ามันผิดปกติไปแม้แต่นิดหนึ่งมันก็ทําให้การเผาผลาญของร่างกายเราผิดปกติไปเราอาจจะเคยเห็นคนที่มีความปกติของต่อมไทรอยทําให้เขานอนมากไปนะครับถ้าขาดแล้วก็ทําให้เขานอนมากไปทําให้ร่างกายเขาเผาผลาญพลังงานได้ผิดปกติการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากไอ้ศูนย์จุดไอ้09ตัวเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาสัก2-3 เท่าแต่มันก็เป็นปริมาณที่มันน้อยมากๆนะครับก็อยากจะให้พอจะเข้าใจแล้วมันเป็นเพราะฉะนั้นเนื่องจากมันควบคุมหลายระบบนะครับมันเราจึงแนะนำว่าไม่ควรจะซื้อมารับประทานเองหรือว่าซื้อมาเพื่อที่จะปรับสมดุลของร่างกายเองนะครับการใช้ฮอร์โมนเนี่ยควรจะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์แล้วควรจะต้องมีการวัดระดับอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อครับ
1: เอาละค่ะเราจะขยับไปที่คำถามนี้กันบ้างนะคะตรงกับผู้ฟังเลยนะที่ฝากคำถามกันไว้ทาง022183975-7แล้วเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้พูดนิดนึงแล้วด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนกับน้ำหนักนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าก็กินเท่าเดิมนะคะแต่ว่าทำไมเนี่ยถึงน้ำหนักมันขึ้นง่ายจังบางทีเราก็ไปโทษอายุบ้างแหละนะคะแต่จริงเรื่องนี้เนี่ยสัมพันธ์กับฮอร์โมนเลยงั้นให้อาจารย์ให้ how to ตรงนี้หน่อยว่าผู้ฟังที่เป็นแบบนี้นะคะคือร่างกายเปลี่ยนไปในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องทำไงให้มันกลับมาสมดุลล่ะคะอาจารย
0: ์คืออันนี้อาจจะต้องค่อยๆคือฮอร์โมนนะครับจะบอกว่าอายุไม่สำคัญก็ไม่ถูกจะทีเดียวเพราะอย่างเช่นระดับของฮอร์โมนเพศในผู้ชายเนี่ยระดับของฮอร์โมนเพศเนี่ยจะขึ้นสูงสุดคือพีคที่สูงสุดจะอยู่ระดับประมาณอายุ20 กว่า 30เนี่ยหลังจาก30เนี่ยระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยจะลดลงอย่างน้อยทั้งประมาณ5%ทุกปีนะครับมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการลดลงของฮอร์โมนเหล่านี้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นในเพศชายเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือการที่ฮอร์โมนเพศชายระดับของฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งในการควบคุมมวลกล้ามเนื้อนะครับการใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการที่ฮอร์โมนเพศลดลงแบบนี้นะครับจนจะทําให้มวลกล้ามเนื้อลดลงพวกมวลกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยการเผาผลาญของคนคนนั้นก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นกินอะไรมันก็จะทำให้มันรู้สึกว่าเขาอ้วนง่ายขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วแค่นั่งเฉยๆเราก็เผาผลาญได้น้อยลงเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นผลจากฮอร์โมนนะครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่ออายุมากขึ้นในบางคนเนี่ยจะมีความไวต่ออินซูลินลดลงเราอาจจะเคยได้ยินที่เราเรียกว่าอาวะดื้ออินซูลินนะครับอินซูลินเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วมันคือฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับทีนี้ไอ้ภาวะที่เรารู้ว่าภาวะดื้ออินซูลินดื้อหมายถึงเมื่ออินซูลินถูกหลั่งมาแล้วนะครับในคนปกติอินซูลินระดับต่ำๆก็จะสามารถที่จะทำให้เกิดการดึงเอาน้ำตาลไปใช้เป็นเผาผลาญเป็นพลังงานต่อไปได้นะครับแต่ในคนที่สูงอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีภาวะที่เราเรียกว่าดื้ออินซูลินก็คืออินซูลินจะต้องหลั่งออกมาเยอะมากนะครับในการที่จะทําให้การทํางานการดึงน้ําตาลหรือการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยมันเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยมันจะอาจจะมีประสิทธิภาพที่มันลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับฉะนั้นถามว่าเราจะปรับสมดุลของฮอร์โมนต้องไปฉีดฮอร์โมนอะไรไหมในคนทั่วไปก็ไม่แนะนําให้เราไปฉีดฮอร์โมนเพิ่มเติมนะครับอย่างมากเราก็ควรจะมีการออกกำลังกายนะครับควบคุมอาหารให้ดีขึ้นออกกำลังกายอาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มพวกคาร์ดิโอมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจะรู้สึกว่าในตอนที่เราอายุน้อยๆเรากินเท่าไหร่เราก็ไม่อ้วนกินได้แล้วเราไม่ต้องออกกำลังกายมากเราก็ไม่อ้วนเพราะว่าตอนนั้นฮอร์โมนเรายังคืออยู่ในระดับที่มันในระดับเหมือนทุกอย่างทำงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นนั่งเฉยๆมันก็เผาผลาญได้ดีแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับระดับของฮอร์โมนเหล่านี้มันลดลงเพราะนั้นนั่งเฉยๆมันอาจจะไม่เผาผลาญเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะนั้นทำให้การทำงานการใช้พลังงานอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพ เหมือนตอนที่เราอายุน้อยๆนะครับเราอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของ

0: กำลังกายมากขึ้นนะครับอาจจะต้องดูแลอาหารที่เรากินให้เหมาะสมนะครับเราต้องคำนึงว่าตอนนี้ระบบการเผาผลาญของร่างกายเราเนี่ยมันไม่เหมือนตอนที่เราหนุ่มสาวเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ก็เรื่องของน้ำหนักนะครับก็ฝากเอาไว้ว่ามันอาจจะต้องทำให้เนื่องจากภาวะแบบนี้นะครับพอเราอายุมากขึ้นด้วยเราทำงานมากขึ้นอาจจะมีภาวะที่เราเครียดมากกว่าเดิมจริงๆแล้วพอเราทำงานมากขึ้นนะครับไม่เหมือนสมัยตอนเราเรียนมหาลัยเราอาจจะไม่ได้มีภาวะที่มันต้องเครียดอะไรมากพอเครียดมากขึ้นมันก็จะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่หลั่งออกมานะครับที่ถ้ามันอยู่บ่อยๆนะครับก็จะทําให้มีการสะสมของไขมันโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าท้องแล้วก็ทําให้มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลหลายๆอย่างที่มีจากฮอร์โมนที่มีผลกระทบต่อการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเราครับเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้น
1: ที่เขาพูดกันเยอะโดยเรื่องของฮอร์โมนคอร์ติซอลอันนั้นไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่จริงๆแล้วเป็นฮอร์โมนที่พอเราเครียดเนี่ยมันก็จะหลั่งออกมาแล้วก็ฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันมีผลอยู่หลายๆด้านเลยนะครับมันเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากต่อมหมวกไตนะครับเมื่อเราเครียดมันก็จะมีการส่งสัญญาณพูดถึงฮอร์โมนมันคือเป็นตัวที่เป็นเหมือนเป็นสารสื่อสัญญาณก็มีการส่งสัญญาณจากสมองนะครับมากระตุ้นทําให้ที่ต่อมหมวกไตเนี่ยผลิตฮอร์โมนตอบสนองต่อความเครียดคือคอร์ติซอลทีนี้พอคอร์ติซอลผลิตออกมาเนี่ยผลอย่างแรกคือมันจะทําให้เกิดการสลายสารตัวหนึ่งคือไกลโคเจนที่ตับมากขึ้นพอสลายตัวนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นเวลาเราเครียดเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ควรจะหิวนะครับเราจะรู้สึกว่าเราไม่หิวจะหิวนี่มันอาจจะเนื่องจากเขาเรียกว่าเป็นอยากจะเอาอะไรเข้าปากนี่มันเป็นการเป็นภาวะทางจิตมากกว่านะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการที่เราเครียดเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราจะสูงเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยหิวถ้าเราเครียดอยู่บ่อยๆนะครับน้ำตาลในเลือดเราก็จะสูงมันก็จะเป็นทำให้เกิดภาวะที่มันเสี่ยงต่อความเป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นแล้วการที่เรามีคอร์ติซอลเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ร่างกายไม่ได้เผาผลาญน้ำตาลเหมือนเดิมมันก็จะทำให้น้ำตาลที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยหรือน้ําตาลที่สูงขึ้นในเลือดเนี่ยมันก็จะกลับมาเก็บสะสมในเซลล์ไขมันทําให้เรามีการสะสมของไขมันเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาวะโดยตรงเลยที่ทำให้เราอ้วนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าเราอยากจะลดความอ้วนบางทีอาจจะไม่ได้ควบคุมอาหารอย่างเดียวออกกำลังกายอย่างเดียวอาจจะต้องดูแลเรื่องความเครียดและการนอนด้วยนะครับ
1: เอาละค่ะเห็นภาพกันชัดขึ้นนะคะมาเอาใจสายสูงวัยกันบ้างนะคะมีผู้ฟังที่เป็นผู้สูงวัยค่ะอาจารย์แล้วบางท่านเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านฟังเรานะคะหรือว่าบางท่านก็อาจจะอยู่กับคู่สมรสบางท่านดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะอ่ะอันเนี้ยก็เป็นอีกข้อคำถามที่สำคัญกับท่านเหล่านั้นด้วยนะคะคือในเรื่องของฮอร์โมนบางท่านบอกแบบนี้ว่าโอ๊ยฉันแก่แล้วอายุเยอะมากขึ้นแล้วเนี่ยฮอร์โมนหมดแล้วไม่น่าจะมีเรื่องของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำให้สุขภาพดีหรือไม่ดีจริงเท็จแค่ไหนคะตรงนี้คะอาจารย
0: ์เอายกตัวอย่างในเพศหญิงก่อนนะครับบอกว่าฮอร์โมนหมดแล้วเนี่ยไม่ได้มีผลต่อสุขภาพอย่างไรจริงๆแล้วในเพศหญิงฮอร์โมนที่สำคัญตอนที่หมดไปเนี่ยคือฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งมีเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับทีนี้พอหมดไปแล้วเนี่ยอย่างแรกที่จะสังเกตเห็นคือจะไม่มีประจำเดือนเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เราในผู้หญิงเนี่ยมีอาการมีประจำเดือนทุกเดือนนะครับพอมันหมดไปตอนช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงวัยทองที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันหมดไปช่วงนั้นนะครับเราจะรู้สึกว่าจะมีอาการวูบวาบอุณหภูมิเดี๋ยวละเร็วร้อนเดี๋ยวหนาวมีเหงื่อออกตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับมีอารมณ์แปรปรวนมีในช่องคลอดอาจจะแห้งมากกว่าปกตินะครับแล้วเราจะมีความเสี่ยงต่อกระดูกพรุนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าฮอร์โมนที่หมดไปเราไม่ต้องดูแลอะไรเลยก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับตรงนี้อาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ว่าในผู้หญิงบางท่านถ้าอาการเหล่านี้เนี่ยมีมากๆอาจจะต้องได้รับฮอร์โมนเสริมขึ้นไปแต่ที่

0: สำคัญเน้นเลยนะครับที่สำคัญอย่ากินฮอร์โมนเสริมเองนะครับเพราะการได้รับฮอร์โมนในช่วงอายุที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งมากขึ้นนะครับมีงานวิจัยออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าการที่ผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วได้รับฮอร์โมนเพศในระดับที่สูงหรือระดับที่สูงระดับแม้ถึงระดับปกติก็ตามนะครับจะมีผลทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นกับคนที่เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้รับฮอร์โมนเสริมนะเพราะฉะนั้นการที่จะให้ฮอร์โมนเสริมเนี่ยอาจจะให้ฮอร์โมนเสริมในระดับต่ำๆหรือว่าอาจจะแนะนําให้ใช้ฮอร์โมนเสริมที่เป็นเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนเสริมจากแหล่งอื่นๆนะครับในระดับต่ำๆที่ช่วยลดอาการที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าอาการมันหนักจริงๆแต่ถ้าไม่หนักจริงๆเนี่ยไม่แนะนําที่จะให้ฮอร์โมนเสริมเพราะมันจะมีผลร้ายมากกว่าผลเสียนะครับอันนี้จะต้องไปปรึกษาแพทย์ถ้าเกิดอาการเราเยอะจริงๆนะครับทีนี้ในสำหรับในผู้ชายเนี่ยการฮอร์โมนเพศชายมันไม่เหมือนฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งอายุสัก50กว่ามันก็จะหมดแต่ในเพศชายมันไม่ได้หมดแบบนั้นนะครับบางคนอาจจะลดต่ำลงมากบางคนอาจจะไม่ได้ลดต่ำลงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะครับแต่ที่สำคัญคือมันจะลดลงแน่ๆในผู้ชายฮอร์โมนเพศชายคือเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะลดลงแน่ๆในคนสูงวัยเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยนะครับมวลกล้ามเนื้อจะลดลงแล้วเราก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายนะครับแล้วก็อาจจะมีความต้องการทางเพศลดลงมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปอาจจะไม่ค่อยอยากจะทําอะไรทําให้อารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องสังเกตตัวเองถ้าเผื่อมันไม่ได้มีอะไรมากขึ้นไม่ได้มีอาการอะไรที่มันหนักหนาเนี่ยเหมือนในเพศหญิงนะครับก็ไม่แนะนำที่จะให้เรากินฮอร์โมนเสริมหรือว่ามีการซัพพลีเมนต์ฮอร์โมนเพิ่มขึ้นไปนะครับเพราะว่าการได้รับฮอร์โมนหลังในวัยที่ในวัยในคนที่มีอายุมากๆโดยเฉพาะเพศผู้ชายที่มีอายุมากเนี่ยและได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเสริมขึ้นไปถ้ามันอยู่ในระดับสูงหรือว่าเสริมมากกว่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงของการที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับเพราะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันใช้ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยนะครับเป็นการกระตุ้นให้มันเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นการให้ฮอร์โมนเพศที่ผิดเวลามันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นจึงแนะนำว่าการที่เราจะเสริมฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศเนี่ยนะครับจะต้องไปปรึกษาแพทย์นะครับแล้วมีการประเมินอย่างเหมาะสมว่าควรจะได้รับหรือไม่ควรจะได้รับเพราะว่ามันมีผลเสียแล้วก็ทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียแต่เราจะต้องประเมินกันนะครับว่ามันเหมาะไหมที่จะให้ฮอร์โมนเสริมครับ
1: แล้วค่ะถามถึงปัญหาของผู้ที่ใช้มาแล้วดีกว่านะคะเป็นการส่งท้ายวันนี้นะคะสำหรับท่านใดก็ตามที่ฟังอยู่แล้วอุ๊ยอาจารย์ย้ำว่าห้ามซื้อกินเองห้ามเสริมเองแต่ว่าที่ผ่านมาคือทำมาแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงดีคะอาจารย
0: ์ทำมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องดูว่าทำมาแล้วนานเท่าไหร่พอฮอร์โมนถ้าให้แป๊บเดี๋ยวสักเดือน2เดือนอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเสริมมาเป็นปีเนี่ยนะครับในพอเสริมเนี่ยหมายถึงผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วได้กินฮอร์โมนเสริมใช่ไหมครับแต่ในผู้หญิง
1: ใน
0: เพศชายที่ฮอร์โมนลดต่ำลงแล้วไปฉีดฮอร์โมนเพิ่มขึ้น อันนี้นะครับถ้าทำเองเนี่ยแนะนำนะครับอย่างแรกคือตรวจควรจะตรวจประจำนะครับหนึ่งคือมะเร็งเต้านมและอีกอันหนึ่งคือ endometrium cancer คือมะเร็งในผนังมดลูกนะครับเพราะว่าการที่เอสโตรเจนเพิ่มขึ้นในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนเนี่ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงของสองมะเร็งนี้นะครับเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีการสกรีนหรือมีการในผู้หญิงนะครับสกรีนแล้วก็ ตรวจเป็นประจำสำหรับฮอร์โมนสองตัวนี้และ

0: แนะนำว่าให้หยุดทันทีนะครับถ้าจะเสริมหรือจะเพิ่มเนี่ยลองไปปรึกษาแพทย์แล้วเราจะได้มีการควบคุมแล้วก็ดูแลความเสี่ยงของมะเร็งไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเอากินเองเนี่ยบางทีเคยเห็นในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปเนี่ยอาจจะกินสมุนไพรนะครับสมุนไพรบางตัวถ้าจะไม่ผิดอย่างกาวเขาเรียกกาวเครือไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เก้าก เค
0: า
1: ล
0: ว
1: ือ
0: เครื
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: กาวเครือเนี่ยครับมันคือเขาเรียกเป็นไฟโตเอสโตรเจนเป็นสมุนไพรที่มีสารที่ออกฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนคนที่กินพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับอันนี้ก็จะมีผลที่ในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนเนี่ยการเพิ่มเอสโตรเจนในผู้หญิงหมดประจำเดือนก็จะทำให้ผู้หญิงเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งในผนังมดลูกมากขึ้นกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้เสริมนะครับในผู้ชายนะครับถ้าได้รับถ้าหมดประจำเดือนแล้วหรือรู้สึกว่าไม่กระชุ่มกระชวยอยากจะไปฉีดฮอร์โมนเพิ่มเติมก็ควรจะอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับตัวอย่างที่บอกถ้าทำแบบนั้นเนี่ยควรจะต้องมีการสกรีนหรือว่าการตรวจดูและเฝ้าระวังมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับอย่างเช่นการตรวจทูมอร์มาร์เกอร์ PSA ทุก6 เดือนแบบนี้นะครับเพื่อที่จะดูว่ามีการพัฒนาของมะเร็งต่อมลูกหมากร่วมด้วยหรือเปล่านะครับก็ถ้าทำไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าหยุดเถอะถ้าจะทำต่อไปปรึกษาแพทย์นะครับแล้วให้แพทย์ดูแลในการเสริมฮอร์โมนพร้อมกับในการที่ประเมินความเสี่ยงที่มันมากับฮอร์โมนที่เรากินไปด้วยนะครับมันอาจจะรู้สึกว่ากินแล้วเราก็ชุ่มชวนมากขึ้นแล้วรู้สึกดีขึ้นเนี่ยแต่อย่าลืมว่ามันมีผลข้างเคียงที่เราอาจจะไม่ทราบแล้วมันอาจจะมีผลทําให้เรามีความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับก็ขอฝากไว้อันตรายนะครับอย่าเสริมเอง
1: จันย้ำเรื่องนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์เทคนิคการแพทย์ดร.วิโรจน์บุญยรัตนกรกิจนะคะจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลที่ครบรอบด้านเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนสมดุลให้ผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
0: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
1: หมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะถ้าคุณฟังจุดไหนตรงไหนไม่ทันไปฟังย้อนหลังกันค่ะที่แอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus และ www.curadio.jula.ac.th ค่ะที่สำคัญอย่าหลงเชื่อข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการปรับฮอร์โมนวันนี้เรื่องนี้เน้นย้ำกันนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับท่านอาจารย์ทิศนานะคะจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลา

0: ที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: คำพ่อสอน

จะทำงานทำการอะไรก็ตามถ้าทำด้วยร่างกายมันก็เมื่อยกายแต่ถ้าทำด้วยใจจะว่าเมื่อยใจมันหนักใจมันเหนื่อยใจมันเป็นไปได้ฉะนั้นการทำงานทำการถ้าทำด้วยความร่าเริงใจที่จะทำงานทำการความเมื่อยนั้นจะหมดไปความเหนื่อยจะไม่มีหรือมีแล้วเราก็ไม่รับเพราะว่าความเมื่อยของกายความเหนื่อยของใจนั้นมันมีเสมอแต่ถ้าเราไม่รับมันจะไปไหนมันก็ไม่มีมันเกิดเมื่อยขึ้นมาแล้วก็หายไปฉะนั้นการที่จะทำงานให้ดีก็ต้องมีความร่าเริงความตั้งใจที่จะทำเมื่อมีความตั้งใจแล้วต้องมีความอดทนเหนียวแน่นพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2523

0: คูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคุณสุขทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะมาอยู่กับพวกเรานะคะออมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแน่นอนค่ะคนสำคัญที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านนั่นเองค่ะที่จะพกพานำเรื่องราวของความสุขเรื่องราวดีๆเรื่องราวความประทับใจรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆต่างๆและเรื่องราวที่เป็นแรงพลังใจดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ล่ะค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักจุฬาเดย์แคร์ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ร้อยเอกหญิงดร.สิริพันธ์สาสัตย์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อมและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะผอ.คะก่อนอื่นเลยนี่คงต้องให้ผอ.ช่วยแนะนำที่มาที่ไปค่ะศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คะผอ.คะ
2: ค่ะศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราเริ่มตั้งแต่มีโครงการตั้งแต่ปี45นะคะซึ่งหลังจากโควิดนะคะมีท่านผู้บริหารชุดใหม่ขึ้นมาท่านก็มีดำริว่าน่าจะมีบริการอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนจากสังคมสูงวัยแล้วไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ซึ่งก้าวจากมีผู้สูงอายุประมาณ110ไปจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยถึง120% นะคะก็เนื่องจากเราเป็นสถานศึกษาต้องมาคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยบทบาทของพยาบาลเราจะทำอะไรได้บ้างก็มีการระดมสมองนะคะแล้วก็ในส่วนของอาจารย์เองเนี่ยเป็นทางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะก็มาจากงานวิจัยนะคะแล้วก็จากแนวโน้มต่างๆนะคะเราก็เลยเล็งเห็นว่าในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราโหมในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอย่างมากในคนกลุ่มที่ยังติดสังคมหมายถึงผู้สูง

0: ยังไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่ยังไม่ติดเตียงนะคะยังไม่มีกิจกรรมอะไรดูแลเขาเลยนะคะก็เลยมาคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่จะต้องมีจัดบริการอะไรให้บ้างนะคะนอกจากนี้เนื่องจากว่าทางจุฬาเราเนี่ยเราตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองหลวงนะคะซึ่งก็มีประเด็นในเรื่องของในผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองหลวงก็อาจจะแตกต่างกับผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองหัวเมืองซึ่งจะย่อมลงไปแล้วก็ในชุมชนด้วยใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าต้องมีรูปแบบสักรูปแบบหนึ่งที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองหลวงหลายท่านเนี่ยติดตามลูกหลานเข้ามาทำงานในเมืองนะคะจากที่อยู่บ้านนอกที่มีพื้นที่กว้างแล้วมีญาติพี่น้องรอบๆนะคะพอมาอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยต้องไปอยู่ในคอนโดที่แออัดนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรตอนเช้ามาเขาก็ไปทำงานกันก็มีหลายท่านเนี่ยเห็นว่าต้องมาลงอยู่ที่ใต้ถุนคอนโดไม่มีกิจกรรมทำหรือว่าอยู่ในห้องดูทีวีทั้งวันไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะมีโรคหลายโรคอยู่แล้วนะคะอย่างน้อย 1-3 โรคนะคะเช่นความดันเบาหวานไขมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเยอะอยู่แล้วแล้วก็ผู้สูงอายุในกลุ่มที่เริ่มติดบ้านเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มที่มีภาวะเปราะบางนะคะภาวะเปราะบางเนี่ยก็คือว่ากล้ามเนื้อเริ่มจะอ่อนแรงลงนะคะเคลื่อนไหวก็จะช้าลงเหนื่อยล้าหมดแรงง่ายทำอะไรก็เหนื่อยง่ายมีกิจกรรมทางกายลดลงก็คือนั่งเหนื่อยไปเหนื่อยนิ่งที่เขาบอกกิจกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะไม่ค่อยจะลุกไปไหนนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจนะคะแล้วเป็นกลุ่มที่ออกจากบ้านเองตามลำพังไม่ได้ต้องรอลูกหลานพาออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาตัดขาดจากสังคมถึงแม้มาอยู่ในเมืองหลวงแต่ก็กระจุกปุ๊บอยู่ที่ชายบ้านหรือว่าใต้ถุนคอนโดไม่มีเพื่อนที่สนิทก็อยู่ที่บ้านเดิมที่ทำงานเดิมอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายท่านก็มีภาวะเนี่ยค่ะสุขภาพร่างกายก็แย่ลงเสื่อมถอยลงไปเรื่อยหลายท่านก็มีภาวะซึมเศร้าเนาะอยู่ตามลำพังเลยนะอาจจะคิดนู่นคิดนี่เป็นห่วงไปนะจนเป็นวันระโรคนะคะไม่ใช่วันระโรคนะคะวันระโรคว
1: ันระโรค
0: เป็นโรคอะไร
1: โรค
0: วันนั้นถึงโรคนะคะว่าวันนี้จะเป็นอะไรดีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะขาดคนดูแลนะถึงแม้จะมีลูกหลานอยู่นอนร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าก็ไม่มีใครดูเพราะว่าช่วงกลางวันเขาไปทำงานกันอย่างเงี้ยค่ะลูกหลานขณะเดียวกันลูกหลานก็เป็นห่วงนะอยู่ที่บ้านจะหกล้มหรือเปล่าบางคนก็ติดทีวีไปทั่วเลยนะคะไม่ว่าห้องไหนเป็นห้องไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูว่าพฤติกรรมอย่างไรนะหลายท่านก็บ่นว่าเนี่ยเห็นนั่งตลอดเลยเนี่ยไม่ยอมลุกไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เรามุ่งเป้าก็คือว่ากลุ่มเนี่ยค่ะกลุ่มที่ติดบ้านนะไม่ใช่กลุ่มสังคมที่ยังไปไหนมาไหนได้แล้วก็ไม่ใช่กลุ่มที่ติดเตียงซึ่งก็มีหน่วยงานเริ่มมีบริการที่มีมากขึ้นแล้วนะคะนั้นเราเนี่ยจากการศึกษาวิจัยนะคะในต่างๆเนี่ยเราก็มุ่งไปที่กลุ่มที่ติดบ้านนะผู้สูงอายุที่ติดบ้านแล้วปัจจุบันเนื่องจากแนวโน้มผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นโรคมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้กลุ่มนี้ชะลอความเสื่อมถอยนะคะไม่ให้ไปตกไปสู่เป็นภาวะนอนติดเตียงนะคะแล้วก็ให้เขาคงสภาพร่างกายเขาอะให้คงสภาพให้นานที่สุดที่จะนานได้หรือว่าว่าดีที่สุดนั่นก็คือว่าให้เขาส่งให้เขากลับไปอยู่กลุ่มติดสังคมได้ยิ่งดีเลยนะคะซึ่งการตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยเราก็ต้องตั้งเป้าหมายตามความเป็นจริงเนาะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยการชะลอความเสื่อมถอยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะบรรลุผลได้ดีที่สุดมากกว่าที่ว่าจะให้ท่านไปเป็นติดสังคมได้ซึ่งบางทีท่านตามสภาพร่างกายนะอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายเท่าไหร่แต่เราอะอยากให้ท่านเนี่ยมีความสุขในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีเพื่อนฝูงมากยิ่งขึ้นนะออกจากบ้านมาทำกิจกรรมต่างๆนะคะนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องทำเดย์แคร์เราไม่ได้ทำเนอร์ซิ่งโฮมเพราะว่านอนระหว่างทั้งกลางวันกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็ไม่สามารถทำได้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าที่ทำเนี่ยตอนนี้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ บริการของเราแต่จริงๆมี3อย่างก็คือให้บริ

0: การเดย์แคร์นะคะดูแลระหว่างวันแล้วก็เป็นศูนย์ฝึกอบรมนะคะแล้วก็เป็นสถานที่วิจัยนะคะมาดูเรื่องของเดย์แคร์นะคะแล้วทำไมเราถึงมาดูที่เดย์แคร์เนาะเดย์แคร์เนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศก็บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเกาะกำบังที่จะไม่ให้คนเนี่ยไปใช้บริการในสถานบริการนะคะก็อะไรนะคะเดย์แคร์เนี่ยจะอยู่ในชุมชนนะคะผู้สูงอายุมาที่เดย์แคร์ตอนเช้าตอนเย็นก็กลับเขายังอยู่ที่บ้านนะแนวโน้มที่เขาส่งเสริมการเยอะๆก็คือว่าให้ผู้สูงอายุคงอยู่กับที่นะคะหรือ aging in placeก็คือไม่ให้เขาย้ายไปที่อื่นไม่ให้ย้ายไปอยู่ใน nursing home ซึ่งไม่เป็นสถานที่เขาไม่คุ้นเคยแล้วค่อนข้างมีราคาค่อนข้างแพงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดในเรื่องของเดย์แคร์เนี่ยค่ะเป็นการชะลอนะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสื่อมถอยจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลูกหลานดูแลไม่ได้จะต้องไปอยู่ nursing home นะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งนะคะเป็นตัวบัฟเฟอร์นะเขาบอกว่าตัวบัฟเฟอร์ที่จะป้องกันไม่ให้ไปอยู่ในสถานบริการนะคะยังส่งเสริมให้เขาอยู่ในสังคมส่งเสริมให้เขาอยู่กับบ้านกับลูกกับหลานอยู่ในสังคมได้ในชุมชนได้ต่อไปอ่ะค่ะ
1: ค่ะโอ้เข้าใจความต่างแล้วค่ะพอค่ะที่ผู้สูงอายุก็จะมี3กลุ่มหลักๆใช่ไหมคะที่พอเล่าให้ฟังก็คือถ้าแบ่งแยกตามงานวิจัยก็คือมีที่ติดสังคมแล้วก็ติดเตียงอันนี้ชัดเจนติดสังคมก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนี่เขายังออกไปเที่ยวไปอะไรไปทำกิจกรรมไปเป็นจิตอาสาอะไรต่างๆได้นะหรืออาจจะไปรับหลานอะไรอย่างนี้เขาไปเองได้นะแต่ถ้าติดเตียงนี่คืออยู่กับเตียงเลยต้องมีคนดูแลอยู่บ้านเลยหรือไม่ก็ไปอยู่ nursing home ที่ผอ.บอกซึ่ง nursing home นี่ก็น่าจะสัก 30,000 ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวปัจจุบันนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: หนักอยู่เหมือนกันค่ะนะสำหรับท่านใดบ้านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุที่ติดเตียงเนี่ยถ้าให้ไปอยู่ในซิงโฮมเนี่ยค่าใช้จ่ายหนักมากเนาะยังไม่รวมค่าของใช้อะไรอื่นๆเลยเนาะจะมีพวกแพมเพิร์สอะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์นะ
0: แต่ก็พิเศษการดูแลพิเศษแต่ทุกอย่างต้องจ่ายเพิ่มหมดเลย
1: มันจะมีทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยค่ะทุกอย่างเป็นเงินหมดจริงๆเลยเข้าใจเลยแล้วก็เรามักจะลืมนึกถึงอีกกลุ่มหนึ่ง
0: กลางๆนะคะคือกลุ่มที่ติดบ้าน
1: นี่แหละกลุ่มนี้ที่บางทีเราก็ลืมนึกถึงเพราะว่าคนอยู่บ้านก็นึกแค่ว่าก็เขาอยู่บ้านได้เขาดูแลตัวเองได้ไอ้เราก็ออกไปทำงานกันเนาะอาจารย์เนาะก็ออกไปทำงานก็ทิ้งเขาไว้ที่บ้านนั่นแหละแต่จริงๆมันก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ห่วงกันที่สุดก็คือเรื่องของการล้มนะเรื่องของการถูกใครที่จะเข้ามาหลอกที่บ้านหรือถูกน้องมิตรพี่มิตรที่จะมาหลอกทางโทรศัพท์นะแต่เราลืมไปในเรื่องของกิจกรรมทางกายและสังคมที่เขาขาดหายไปใช่ไหมคะอาจารย์ตรงนี้จึงเกิดเป็นเดย์แคร์แบบนี้ขึ้นมาแต่น่าสนใจที่อาจารย์บอกว่าที่เป็นเดย์แคร์เนี่ยที่เช้าไปเย็นกลับเนี่ยส่วนมากเนี่ยสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมาก็คือให้อยู่ในชุมชนอยู่ในชุมชนว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้บ้านอะไรแบบเนี้ยค่ะตรงนี้มันเลยรู้สึกว่าต่างจาก nursing home นะคะอาจารย์คะเนาะตรงนี้รู้สึกว่าต่างกัน
0: เพราะ nursing home เขาต้องอยู่เหมือนบ้านนะไปนอนไปค้างที่นั่นเลยนะคะบางคนก็อยู่จนกระทั่งเสียชีวิตแต่ของเราเดย์แคร์เนี่ยถ้าสมัยก่อนนะเราก็จะมีเดย์แคร์สำหรับเด็กใช่ไหมคะเนื่องจากปัจจุบันเด็กเกิดน้อยใช่ไหมคะเด็กเกิดน้อยลงขนาดที่ในทิศทางของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเรื่องของการสาธารณสุขการแพทย์อะไรที่ดีขึ้นนะคะทำให้คนเราชีวิตยืนยาวขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยก็เสียชีวิตกันเร็วนะตอนนี้ก็อยู่กันนานยาวอายุยืนยาวเนาะส่วนทางกับเด็กเนี่ยเกิดน้อยลงเพราะฉะนั้นเดย์แคร์จะเป็นที่เด็กเนี่ยค่ะก็จะเป็นเดย์แคร์สำหรับผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุเมื่อก่อนเดย์แคร์ของเด็กที่เรียกกันว่า nursery ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: nursery แล้วก็เริ่มมี nursery ข้างนอกที่เป็นเอกชนกับ nursery ที่เป็นที่อยู่ในหน่วยงานหน่วยงานอย่างเช่นในกระทรวงหรือในหน่วยงาน

0: องค์กรภาครัฐนี่ก็จะมีศูนย์เด็กเล็กศูนย์ nursing home หรือว่าอะไร nursery นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นชุมชน
1: สวัสดิการเนาะเป็นสวัสดิการของสถาบันซึ่งเขาเอาลูกมาที่ทำงานด้วยแล้วก็ฝาก nursery แล้วทำงานต่ออะไรใช่ไหมคะ
0: อ๋อค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ของเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนาะ10-20ปีที่แล้วปัจจุบันนี้เป็นเดย์แคร์เหมือนกันแต่เป็นผู้สูงอายุแล้ว
1: ใช่ค
0: ่ะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากที่จะต้องเป็นสวัสดิการดูแลลูกหลานของพนักงานกลายเป็นดูแลคุณพ่อคุณแม่ของพนักงานแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะพ่อ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราเสนอโครงการไปที่จุฬานะคะเราก็เห็นว่าที่จุฬาเนี่ยมีอาจารย์เกษียณค่อนข้างเยอะนะคะแล้วท่านก็ไปรับบริการอย่างเช่นไปรับบริการที่จาม9นะคะบางทีก็เดินไปคนเดียวบางทีก็ลืมนู่นลืมนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เดินมาลำบากเราก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรบ้างเนาะซึ่งมีทั้งอาจารย์ที่เกษียณหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ปัจจุบันที่ยังทำงานอยู่ที่ เป็นห่วงเอาคุณแม่คุณพ่อคุณแม่มาพักอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นห่วงแล้วกลางวันต้องมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าเราน่าจะมีกิจกรรมอะไรที่จะตอบสนองกับคนกลุ่มความต้องการของคนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้มองเฉพาะอาจารย์นะเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคนของจุฬาด้วย
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้เราก็คิดถึงผู้สูงอายุที่อยู่รอบๆจุฬาว่าถ้าเขาสามารถเดินทางมาได้ก็ติดต่อเข้ามารับบริการได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่มารับบริการของเรามี2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มบุคลากรที่เกษียณแล้วนะคะแล้วก็บุคลากรที่ยังทำงานอยู่แต่ว่าเราจะให้บริการคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะคะรวมทั้งอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มจากข้างนอกนะคะหลายท่านก็เป็นศิษย์เก่าของจุฬานะคะมีลูกหลานมาเรียนจุฬาอะไรที่เขาจะรู้เรื่องรู้ข่าวนะคะรวมทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้เคียงนะคะที่ท่านสะดวกจากปากต่อปากจากการที่ประชาสัมพันธ์ไปนะคะก็มารับบริการกันค่ะ
0: อืมค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยู่อาจจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะสนใจอยากที่จะเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่ามาใช้บริการบ้างนี่จะต้องติดต่อที่ช่องทางไหนยังไงได้บ้างคะผอ.คะ
1: ค่ะเรามีเบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อคุณเปิ้ลนะคะชื่อเล่นคุณเปิ้ลเบอร์061-238-2322ค่ะ061-238-2322ค่ะโทรมามาจองคิวก่อนนะคะเพราะว่าตอนช่วงนี้เรามีคนรับบริการค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเรามีพื้นที่จำกัดรับได้ไม่เกินวันละ30นะคะ30คนค่ะซึ่งศูนย์ของเราเนี่ยค่ะอยู่ชั้น10ของอาคารบรมราชชนนีศรีสัตวแพทย์คณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งคณะของเราเนี่ยค่ะอยู่ภายในสนามกีฬาแห่งชาติค่ะ หรือสถานีพัชราไสนะคะอยู่ใกล้รถ BTS นะคะสถานีสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งหลายท่านนะท่านก็นั่งมาเองนะคะนั่ง BTS มานะคะบางคนมาจากศาลาแดงนะมาลงเสร็จแล้วก็เดินต่อเข้ามานะคะ
0: ค่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เองอยู่สนามสูบนี่เองสนามกีฬาแห่งชาตินะคะสะดวกเลยนะคะก็สำหรับท่านใดที่อยากจะมีกิจกรรมเนาะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่ต้องโทรสอบถามและจองก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เต็มอัตรากันอยู่เลยนะคะ
1: ค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้รับทุกท่านนะคะมาเนี่ยเราก็จะประเมินก่อนว่ามีภาวะเปราะบางไหมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป้าหมายของเราต้องการดูแลคนที่มีภาวะเปราะบางนะคะให้ท่านชะลอความเสื่อมถอยไปนะคะชะลอความเสื่อมถอยลงหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะพัฒนาให้ท่านกลับไปสู่สังคมเป็นกลุ่มติดสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการประเมินภาวะสุขภาพก่อนเบื้องต้นนะคะว่าท่านช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับไหนมีภาวะสมองเสื่อมหรือเปล่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นยังไงมีภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มไหมมีภาวะซึมเศร้าไหมอะค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่ของเราจัดให้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะมีทั้งการกระตุ้นสมองนะคะมีกิจกรรมเรื่องการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดน้อยในการทำกิจกรรมนะคะ

0: กกำลังกายนะคะป้องกันภาวะภาวะการพัดตกหกล้มนะคะซึ่งมีปัญหาค่อนข้างสูงนะคะมีการกระตุ้นประสาทสัมผัสนะคะทั้งการมองเห็นการรับกลิ่นการรับรสนะคะการได้ยินนะเรามีห้องที่มีอุปกรณ์ในการทำเรามีกิจกรรมการประกอบอาหารนะคะนี่ก็กระตุ้นนะคะการทำร่วมกันนะคะกระตุ้นการรับกลิ่นนะคะแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนในอดีตที่ท่านเคยเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านจะชอบมากเพราะปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่มีอายุมากขึ้นแล้วลูกหลานไม่อยากให้ทำกับข้าวกับปลาอะไรเงี้ยพอมาท่านก็เอ็นจอยนะคะมีการพบเพื่อนฝูงนะคะเป็นการสร้างทักษะในการเข้าสังคมด้วยนะคะหลังจากที่อยู่บ้านนานๆไม่ค่อยจะเจอใครไม่มีเพื่อนมีฝูงนะคะมาที่นี่ก็มีเพื่อนเยอะขึ้นทุกคนก็จะถามว่ามาเนี่ยรู้จักใครบ้างหรือยังลูกหลานเขาก็จะถามกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางท่านเนี่ยแลกโทรศัพท์กันโทรปลุกกันตอนเช้าตื่นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคุณจะคุณไปมาที่ศูนย์หรืออะไรท่านที่ยังแข็งแรงหน่อยก็ชวนกลุ่มกันไปทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะอย่างนี้ศูนย์นี่มีกิจกรรมเปิดทุกวันหรือว่ามีวันหยุดยังไงคะพอค่ะ
0: โอ้ค่ะเราเปิดตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์เปิดแค่3วันต่ออาทิตย์นะคะเพราะว่าจันทร์อังคารนะคะเรายังต้องมีการกิจกรรมการเรียนการสอนการวิจัยอยู่นะคะก็เลยเปิดให้บริการที่เต็มวันเลยนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ณตอนนี้ก็มีเสียงเรียกร้องว่าทำไมอาจารย์ไม่เปิดทั้งอาทิตย์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยก็กำลังดูอยู่เพราะว่าก็ต้องใช้กำลังคนพอสมควรนะคะในการดูแลผู้สูงอายุเรามุ่งมั่นในเรื่องของมาตรฐานการดูแลอย่างมากนะคะเป็นสถานศึกษาและชื่อเสียงด้วยของมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลของเราเนี่ยต้องยึดมาตรฐานไม่ใช่ระดับชาติต้องระดับนานาชาตินะคะก็ใช้เรื่องของการศึกษาวิจัยนะคะเข้ามาใช้ในการดูแลด้วยใช้ความเชี่ยวชาญของทั้งอาจารย์นะคะแล้วก็มีนิสิตด้วยนะคะซึ่งศูนย์ของเราเนี่ยยังเป็นการเรื่องของมีการฝึกให้นิสิตเข้ามาช่วยมาฝึกในการดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะเราคิดว่าใครที่จบจากจุฬาไปคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาไปต้องมีทักษะและมีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุได้ค่ะ
1: อืมค่ะมีเวลาเหลืออีกสักนาที2นาทีค่ะอยากให้ผอ.ช่วยฝากไว้สักนิดนึงสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้สังคมเราทุกวันนี้เหมือนที่ผอ.ได้พูดตั้งแต่แรกนะจากที่เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยที่มีผู้สูงอายุเยอะขึ้นปัจจุบันเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบเต็มรูปแบบแล้วประมาณ120ได้แล้วใช่ไหมคะสำหรับสังคมไทยประเทศไทยเนาะแล้วก็จำนวนเด็กก็ลดลงในการเกิดขึ้นเนี่ยลดลงแล้วพอมองในเรื่องของการมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันหรือที่เรียกว่าเดย์แคร์สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมองในเรื่องนี้ยังไงเห็นว่ามีความสำคัญมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในสังคมเราทุกวันนี้แล้วในพื้นที่ไหนบ้างที่ควรจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะจริงๆเราอยากจะให้ของเราเนี่ยค่ะเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะที่อยากจะให้เผยแพร่ไปเมืองหลวงอื่นๆด้วยเมืองใหญ่ๆอื่นๆด้วยนะคะในการดูแลผู้สูงอายุเพราะเราเนี่ยเป็นการจริงๆการให้บริการเดย์แคร์เนี่ยค่ะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลด้วยนะคะเขาจะได้มีเวลาพักมีเวลาหลับคือบางคนเนี่ยลาออกจากงานมาเลยก็จะดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะแต่ท่านก็ไม่หลับไม่นอนทั้งกลางวันกลางคืนตัวเขาก็ไม่ไหวนะคะก็เนี่ยค่ะพอเราเปิดเดย์แคร์เนี่ยก็บอกเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ช่วยเขาได้เยอะมากนะคะเขามีเวลาที่ได้ซักผ้าทำผมอาบน้ำไปซื้อของซื้ออะไรมีเวลาเป็นส่วนตัวนะคะอันนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระนะลดภาระรู้สึกการเป็นภาระนะคะภาวะเครียดจากการดูแลนี่ลงนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการทำให้ผู้ดูแลเนี่ยเขาผ่อนคลายใจว่าระหว่างที่เขาไม่ได้ดูแลเนี่ยผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะจากมืออาชีพนะคะ ก็เขาจะได้ลดภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มนะคะที่อยู่ที่บ้านเนาะมีการกระตุ้นสมองด้วยนะคะก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะคะก็เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งผู้สูงอายุและก็ผู้ดูแลเองด้วยนะคะ
1: ค่ะตรงนี้สำคัญมาก
0: ค่ะเราก็คิดว่าเราเป็นจุดเล็กๆแต่เราอยากจะเป็นจุดหนึ่งที่จะเผยแพร่ความรู้อันนี้ออกไปนะคะว่าถ้าใครสนใจหน่วยงานไหนสนใจนะคะติดต่อมาที่เราได้นะคะ
1: ค่ะอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งแนวทางที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับคุณผู้ฟังเนาะที่มีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะที่สถานที่ทำงานหน่วยงานองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆรวมไปถึงท้องที่ท้องถิ่นนะคะน่าจะได้เอาไปลองปรับใช้ดูนะคะสำหรับศูนย์เด็กเล็กเนี่ยมีกันอยู่แล้วนะทีนี้จะเป็นศูนย์ผู้สูงอายุบ้างแหละซึ่งไม่ใช่ดูแลแค่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเท่านั้นแต่มันหมายถึงคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวนั้นๆด้วยเช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่เป็นจุดเล็กนะคะที่จะสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็ต้นแบบให้กับที่อื่นๆได้นะคะสำหรับจุฬาเดย์แคร์เนาะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจนะคะเมื่อครู่ผอ.ฝากเบอร์เอาไว้นะคะติดต่อได้ที่คุณเปิ้ลนะคะ0612382322ค่ะ0612382322คุณเปิ้ลนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของจุฬาเดย์แคร์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณผอ.มากๆเลยค่ะรองศาสตราจารย์ร้อยเอกหญิงดร.สิริพันธ์สาสัตย์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะแล้วก
0: ็
1: หมดเวลาค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย์

0: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
1: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สมนเรืองณสุนทรและดิฉันจารุพรนุภารัตน์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอเอาเป็นเรื่องชวนหิวดีกว่าอาจจะไม่ใช่หิวสำหรับทุกคนหิวสำหรับบางคนบางกลุ่มมันเป็นความชื่นชอบที่เฉพาะนิดนึงกับทุเรียนบางคนบอกได้ยินแล้วหอมบางคนบอกได้ยินแล้วจะอ้วก
3: ดิฉันได้ยินแล้วหิวนะ
2: แล้วพวกเดียวกัน แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนผู้ฟัง
3: อ
2: ชอบทุเรียนเหมือนกันอาจจะชอบเรื่องนี
3: ้
2: แต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างมาเลเซียคือต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ในบ้านเราก็ยังคงเป็นช่วงฤดูทุเรียนเนาะแล้วก็หลายๆคนก็รอคอยที่จะได้ชิมราชาแห่งผลไม้นี้กันอีกครั้งในรอบปีคืออย่างที่รู้กันอ่ะมันจะมาแบบช่วงหน้าร้อนแต่ละปีถ้าหน้าอื่นมันจะแบบไม่ใช่แล้วมันจะหลงแล้วบางทีมันไม่อร่อยไงซึ่งในบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดไปดูกันราคาอาจจะไม่ค่อยแตกต่างจากที่เคยซื้อขายกันทั่วไปก็แบบก็กิโลละร้อยกว่าบาทไม่ก็แบบเกือบร้อยเนาะ10ปลายๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าไปดูสถานการณ์เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียตอนนี้

0: ราคาทุเรียนตกต่ำลดลงอย่างมากแบบที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อน มันก็เลยกลายเป็นเหมือนช่วงเวลาแห่งสวรรค์สำหรับคนรักทุเรียนในมาเลเซียเออตอนนี้ราคาต่ำถ้าถามว่าต่ำขนาดไหนบางสายพันธุ์เนี่ยเหลือกิโลกรัมละไม่ถึง10บาทอะคุณ
1: โอ้โห
0: ถูกกว่าแบบถูกกว่าผักถูกกว่า
1: ใช่
0: มะนงมะนาวถูกกว่าแบบอาราชินีผลไม้อย่างมังคุดตอนนี้ก็บ้านเราก็ยังราคาแรงอยู
1: ่
0: ยังราคาแบบทรงๆอะไรอย่างนี้ทุเรียนโลละไม่ถึง10บาทมีหรอ
1: ดิฉันนี่โอ้โหถ้าบ้านเราเป็นแบบนี้นะ
0: โอ้ตายตายตายคนไทยนะ
1: เตรียมแบบตู้เย็นเลยแบบซื้อมาใช้
0: ไม
1: ่
0: เกินครึ่งประเทศเป็นเบาหวานไม่ก็เกือบเกือบทั้งประเทศอ่ะต้องบอกก่อนว่าบ้านเราก็ไม่ใช่แค่บ้านเรานั่นแหละที่ขึ้นชื่อเรื่องของทุเรียนหลายประเทศในภูมิภาคนี้รวมไปถึงอย่างมาเลเซียก็เขาก็มีทุเรียนสายพันธุ์ขึ้นชื่อเนาะอย่างถ้าจำกันได้ก็มูซังคิงมาเลเซียภาพลอยมา
1: ไม่เหมือนบ้านเราไหมเขาจะเป็นแบบสุกสุกนิ่มนิ่ม
0: ถ้าเป็นบ้านเราอ่ะถ้าอีกนิดนึงอ่ะจะเรียกว่าปลาร้าแหละทุเรียนปลาร
1: ้
0: ามันจะฟิลนั่นแหละเออบ้านเรามันจะมีหลายเนื้อหลายพันธุ์อะไรอย่างนี้แต่เขาก็มีขึ้นชื่อหลายพันธุ์เหมือนกันมาเลเซียซึ่งช่วงเวลานี้ปกติต้องเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ่ะเขาต้องกอบโกยเงินนะช่วงเวลาทำมาหากินแต่สถานการณ์ตอนนี้ย่ำแย่เกินกว่าจินตนาการจากผลผลิตที่มันล้นตลาดค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้สถานการณ์พลิกผันกลายเป็นช่วงเวลาทองของผู้บริโภคแทนเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปมาเลเซียช่วงเวลาทองดิฉันบอกเลยทองยิ่งกว่าทองอีกคือตลาดผลไม้โดยเฉพาะสังเกตได้ตามแผงที่เขาขายทุเรียนเนี่ยคือจะแบบลูกค้าเยอะมากมันจะคึกคักมากแล้วก็หลายๆคนก็คือแห่กันไปซื้อทุเรียนราคาถูกอย่างที่บอกไปถูกแบบที่ไม่เคยได้สัมผัสกันมาก่อนในชีวิตด้วยซ้ำบางร้านก็ติดป้ายใช่ไหมแต่ป้ายเนี่ยขีดค่าราคาแล้วขีดค่าราคาอีกคือมันลดแล้วก็ลดแล้วก็ลดไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากหลายๆร้านคือต้องมาลดราคาทุเรียนแบบไร้ทางเลือกเนื่องจากคนขายเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าทุเรียนมาเลเซียมันจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือทุเรียนที่ร่วงวันนี้ต้องเก็บวันนี้เลยเก็บไปข้ามคืนไม่ได้เก็บไปขายแค่วันพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้เลยคุณดังนั้นต้องขายออกให้หมดภายในวันเดียว
1: ซึ่งขายออกก็ดีกว่าแบบเหลือแล้วก็
0: ใช่คือยังไงมันต้องได้มาสักหน่อยอ่ะคือยังไงมันก็ขาดทุนอยู่แล้วตอนนี้แต่แค่ขาดทุนมากขาดทุนน้
1: อ
0: ยเท่านั้นเองส่วนถ้าถามว่าทำไมราคาทุเรียนมันถึงได้ลดมากลดมาหรือว่าลดไปขนาดไหนอย่างโมซังคิงที่พูดกันไปทุเรียนสายพันธุ์ขึ้นชื่อแล้วก็ทำเงินให้กับมาเลเซียนะคะพันธุ์นี้ขนาดแบบโอ้ยขึ้นชื่อนะเบอร์หนึ่งของประเทศเลยนะราคาลดลงไปถึง10เท่าด้วยกันนะคุณ
1: โอ้โห
0: 10เท่าบ้านเราสมมติถ้าเป็นหมอนทองอะกิโลแล้วแบบดีๆหน่อย180กิโลนะกิโล180
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลดไป10เท่าเหลือ18บาทอ่ะเป็นคุณช็อกไหมอ่ะ
1: เกษตรกรอาจจะช็อกแต่ว่า ในมุมลูกค้าก็คือแบบเป็นช่วงกอบโกยนะ
0: เออคือปกติต้องบอกก่อนว่ามูซังคิงเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ90ริงกิตตีเป็นเงินไทยเนี่ย730บาทต่อกิโลกรั
1: ม
0: ตอนนี้เหลือเพียงกิโลกรัมละ9ริงกิตหรือประมาณ73บาทเท่านั้นแล้วซะถูกกับบ้านเราเลย
1: ใช่
0: แล้วถูกมากส่วนทุเรียนพันธุ์อื่นแบบพวกกับหนามดำอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็บอกว่าราคาก็ร่วงตำตามไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านทั่วไปเขาบอกราคาหน้าสวนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระหว่าง 1-4 ริงกิตหรือว่าแค่ประมาณ 8-30 บาทต่อกิโลกรัมคุณ8บาทถูกกว่าซื้อน้ำเปล่าอีกมั้งเนี่ย
1: ใช่ถูกมากนะ
0: คือลูกนึงอ่ะเต็มที่คุณก็คงไม่ถึง50บาทอ่ะนึกออกปะ
1: ค่ะ
0: อ่ะลูกหนึ่ง5โล85ลูกละ40บาท
1: แหมทำไมบ้านเรา ไม่สิ
0: บ้านเราตอนนี้บางทีแบบบางคุณยังบางร้านยังโลละ50อยู่เลย
1: ใช่ทุเรียนก็แบบยังเกือบๆร้อยอยู่นะ
0: ใช่แบบ
1: ก็ร้อยต้นๆ
0: ไม่ไหวอย่างที่มีอินฟูที่เป็นแบบแม่ค้าไลฟ์ขายของเนี่ยที่ตอนนั้นคนแห่กันซื้ออ
1: ่
0: ะลูกละร้อยลูกละร้อยนี่ยังถูกกว่าเลยนะเนี่ย
1: ใช่คืออันนั้นก็ว่าถูกมากๆแล้วนะ
0: เอออ
1: ันนี้คือ
0: ถูกกับจินตนาการไม่ได้เลยซึ่งไอราคาที่มันต่างกันไป 8-30 บาทต่อกิโลกรัมเขาก็บอกว่าอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่เพาะปลูกแบบ มาจากรัฐไหนรัฐไหนขึ้นชื่อกว่า
1: ค
0: ุณภาพรวมถึงปริมาณการจัดส่งด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ทำให้คนเรียกกันว่าเป็นปรากฏการณ์สึนามิทุเรียนก็คือเปรียบเสมือนเป็นคลื่นยักษ์ทุเรียนที่แบบซัดถล่มเข้ามาในตล

0: แบบที่ระบายกันไม่ทันอะให้เห็นภาพมันเป็นแบบนั้นจริงๆขณะเดียวกันก็มีการคาดการณ์ว่าราคาของราชาแห่งผลไม้ชนิดนี้ก็จะยังคงอยู่ระดับต่ำไปตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเดือนสิงหาคมเลยคุณเกษตรกรกรีดร้องกันเลยนะตอนนี้แต่แน่นอนว่ามันก็กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับคนรักทุเรียนแหละหลายคนก็เลยแบบแห่กันไปซื้อแห่กันแบบตามหาแผงทุเรียนกันส่วนถ้าพูดถึงสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเนื่องมาจากช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ค่ะสักประมาณแบบปี2015ถึง2020ประมาณนี้พื้นที่เพาะปลูกทุเรียนในมาเลเซียเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากซึ่งเมื่อเวลาผ่านพ้นไปจนถึงตอนนี้แน่นอนว่าต้นทุเรียนที่มันปลูกกันเอาไว้เนี่ยก็เติบโตเต็มที่แล้วก็ให้ผลผลิตพร้อมๆกันในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวในปีนี้ส่งผลให้มีทุเรียนจำนวนมากเข้าสู่ตลาดภายในระยะเวลาอันสั้นทุเรียนก็อย่างที่รู้กันคือมันไม่ได้ปลูกแล้วก็โตขึ้นง่ายเหมือนถุงงอกกันเนาะผ่านวันเวลาผ่านอะไรหลายๆอย่างดูแลกันก็ยากสภาพอากาศเปลี่ยนนิดนึงก็ไม่ได้น้ำแห้งก็ไม่ได้น้ำเยอะก็ไม่ดีแต่คือช่วงที่ผ่านมาเขาบอกว่ามันสภาพอากาศมันเอื้ออำนวยด้วยทุเรียนก็เลยออกลูกกันได้อย่างดีไม่ได้แบบมีต้นล้มตายไปเยอะหรือว่าอะไรแต่อย่างบางคนนะเกษตรกรบางคนที่มันเล่าว่าน่าสงสารมากคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนปลูกปาล์มปลูกยางคล้ายๆภาคใต้บ้านเราเห็นว่าทุเรียนช่วงนู้นอะมันบูม
1: ราคาดีด้วยไง
0: เออก็เลยเอาวะเอาเงินค่ะไปลงทุนถางหมดเลยไม่ทำแล้วปาล์มยาง
1: หันมาทำทุเรียนโอ้โหเนี่ยเรามาเจอ
0: มันเป็นอย่างนั้นง่ายนี่แหละคุณเนาะก็แบบหลายสวนคือเขาไม่ได้ผิดนะ
1: ค่ะ
0: เขาเองก็อยากจะหาทางทำเงินให้กับชีวิตตัวเองให้มากขึ้นแต่คือมันกลายเป็นว่าแบบมันพอดีกันไปหมดเลยอะทุกช่วงอย่างนี้นะคะอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเรื่องของปัญหาการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าภูมิภาคแถวนี้เนาะอย่างบ้านเรามาเลเซียเนี่ยก็เป็นแบบแหล่งส่งทุเรียนที่แบบต่างชาติรับซื้อเยอะมากเพราะว่าแบบพื้นที่เราเอื้ออำนวยถ้าดิฉันจำไม่ผิดข้อมูลก็คือบ้านเราเนี่ยส่งออกทุเรียนเป็นเบอร์หนึ่งรองลงมาก็จะเป็นมาเลเซียนี่แหละพอมันมีปัญหาเรื่องของการส่งออกก็คือไม่ตรงตามข้อกำหนดหรือว่ามาตรฐานการส่งออกไปยังประเทศนั้นๆโดยเฉพาะจีนก็คือแบบอาจจะแบบส่งไปแล้วแบบทุเรียนตกเกรดอะไรแบบเนี้ยเขาไม่เอาเขาอยากได้เกรดดีๆไงเวลาส่งออกแต่ปัญหานี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับพวกทุเรียนเกรด C นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทุเรียนเกรด A แล้วก็ AB เนี่ยยังคงขายได้ในราคาที่สมน้ำสมเนื้อแต่เท่าที่ดิฉันเห็นตัวเลขก็แบบอาจจะไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่มันก็จะมีเกณฑ์แตกต่างกันไปแล้วพอขายออกไปข้างนอกไม่ได้ทุเรียนที่ตั้งใจจะส่งออกก็แน่นอนว่าต้องถูกนำกลับมาเทขายในประเทศจนทำให้ตลาดในประเทศเนี่ยอิ่มตัวเพราะว่ามีมากเกินความต้องการอย่างกระทันหันซึ่งก็เลยทำให้กลไกราคาเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วคือถ้ามันเยอะเกินคนในประเทศบางทีก็ไม่ไหวอ่ะ
1: กินไม่ทันนะ
0: คือมันดีมันถูกกับมันดีเพราะมันเป็นผลไม้ที่หลายๆคนแบบยิ่งเขาเรียกว่าไงอ่ะปีนึงก็ได้กินสักครั้งสองครั้งเพราะว่าเวลาอยากกินทุกคนอยากกินเนื้อที่มันถูกใจไง อยากกินเนื้อดีๆราคามันก็จะสูงใช่ไหมทำให้หลายคนแบบอ่ะปีนี้กินครั้งสองครั้งสามครั้งพอแล้ว
1: ใช่คือถึงแม้จะชอบมากแต่ว่ามันกินได้แค่ปริมาณหนึ่งอะพอแบบพอมันพอแล้วมันพออะดิฉันเป็นนะพอกินไปสักประมาณอะสมมุติ 2-3 รอบปีหนึ่งก็ 2-3 ครั้งที่ซื้อก็ซื้อไม่บ่อยหรอกแต่ว่ากินครั้งหนึ่งก็เยอะแล้วพอกินเสร็จปุ๊บแบบพอเห็นก็คือไม่เอาแล้วอะคือพอแล้วปีนี้พอแล้ว
0: ใช่แล้วราคาถ้าเราสังเกตอะทั้งฤดูเลยมันก็จะราคาประมาณนี้มันไม่ได้แบบท้ายฤดูเลยจะลดมันไม่ค่อยในทุเรียนบ้านเรา
1: แต่ว่าไม่ได้ลดไปขนาดนั้น
0: ใช่
1: ก็คือราคาก็ยังสูงอยู่
0: ใช่เต็มที่ก็แบบ50บาทมะแต่มันก็ยังสูงอยู่ด
1: ี
0: เอออย่างแล้วเวลาซื้อลูกหนึ่งอย่างเงี้ยบ้านดิฉันก็เป็นซื้อทีเฉียด 1,000 ปีนึงก็กิน3ครั้ง
1: ครั้งนึงก็คือจุกๆอ่ะ
0: เออตาเลือกแล้วอ่ะคุณแบบ
1: มันจะกินจนร้อนท้องนะคะ
0: ใช่กินจนร้อนไม่ยังกระเป๋าเงินเลยอะไรแบบเนี้ยคือถ้ามันถูกอ่ะเราก็ดีแต่คือให้กินกันตลอดมันมีผลต่อสุขภาพด้วยนะมันเป็นผลไม้ชนิดที่สร้างผลเสียต่อร่างกายของเรามากกว่าผลดีเอออันนี้ต้องยอมรับนะคะพอแน่นอนว่ามันเกิดภาวะสินค้าล้นตลาดก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็ต้องปรับตัวเนาะกระตุ้นให้เกษตรกรหลายคนมองหาวิธีการใหม่ๆในการเข้าถึงผู้บริโภคแล้วก็ทำไงก็ได้ให้เป็นการเร่งระบายของออกไปให้เร็วที่สุดอย่างบางคนก็ไลฟ์สดค่ะผ่านแบบ TikTok อะไรอย่างเงี้ย ก็คือไลฟ์ขายกันนะขายอยากได้ก็มาซื้ออะไรอย่างนี้ไปขายตรงบ้างก็มีเปิดทัวร์สวนเอามาเลยสวนทุเรียนเรื่องอยากเอาอะไรเอาอะไรอยากเด็ดอะไรเด็ดเลือกเลยเลือกจากต้นเลยหรือไปจนถึงจัดโปรโมชั่นบุฟเฟ่ทุเรียนบ้านเราก็มีแต่ก็ราคาสูงเพราะไม่ได้ล้นตลาดแบบมาเลเซียเออบ้านเราแถบจันเนาะระยอง
1: อะไรพวกนี้ฉันไม่เคยไปเลยแบบคิดอยากไปสักครั้ง
0: ที่ฉันเคยไปเป็นแบบเป็นบุฟเฟ่แต่เป็นแบบผลไม้หลายอย่างในสวนอะแต่วันนั้นโชคร้ายไม่มีทุเรียน
1: อ้าว
0: แต่ไม่เป็นไรราคามันพอเหมือนเขาพอไปถึงหน้าสวนแล้วเขาบอกมันไม่มีทุเรียนเลยวันนี้เขาก็เลยแบบจัดอีกราคาหนึ่งให้เราก็ไปนะเก็บมังคุดเก็บเงาะเก็บมีมะนาวด้วยขโมยมะนาวเขามาด้วยนะคะเออบ้านเขาเองก็ต้องจัดโปรโมชั่นแบบนี้เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่แค่ที่มาเลเซียสิงคโปร์เองก็กำลังเผชิญวิกฤตเช่นนี้ไม่ต่างกันถึงขนาดที่อันนี้หนักกว่ามีการแจกให้ลูกค้าไปกินฟรี
1: ๆโอ้โห
0: ไม่คิดเงินเลยคุณ
1: ซื้อ1แถม2ไปเลยมั้ย
0: เออบางทีเขาไม่บางทีไม่ต้องซื้อไงมันเยอะจนต้องแจกฟรี
1: คือ
0: ม
1: ัน ก็มีอื่นแถมทุเรียนอย่างนี้ป่ะมาซื้อผักเหรอคะ
0: เ
1: อาแถมเอาทุเรียนไปกินเลย
0: เป็นไม่ได้คือเขาบอกอย่างคนขายบางคนเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนแจกเอาแบบแจกแบบเขาเรียกว่าไงอะตอบแทนสังคมอะมันเยอะจนขายไปก็เท่านั้นเพราะว่าคนอื่นก็เยอะเขาก็ขายตัดราคาแล้วอะแจกไปเลยเขาบอก2ชั่วโมงอะหมดเลยคุณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะหมดเลยแต่ส่วนใหญ่คนที่มาเอาอะก็จะเป็นผู้สูงอายุนะแต่เขาก็บอกว่าแจกฟรีก็หวังว่าคนรุ่นใหม่จะมาชิมจะมาลองจะได้รู้แบบเออทุเรียนบ้านเขาก็ดีนะทุเรียนอร่อยยังไงเผื่อแบบดูการอื่นสถานการณ์มันดีกว่านี้เขาจะได้กลับมาซื้อไงหรืออย่างถ้าแจกฟรีไปแล้วมันยังพอมีส่วนเหลือหรืออะไรหรือว่าแบบ จัดแจงไปแล้วมันยังพอมีส่วนที่ขายได้บ้างเขาก็บอกว่าจะไปวางขายในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ประมาณ25บาทต่อลูก
1: ต่อลูกด้วยนะ
0: คุณ
1: ถูกมาก
0: 25บาทต่อลูก
1: โอ้โห
0: ถูกจนดิฉันจินตนาการภาพไม่ออกอีกแล้วอะคือตอนนี้คือจองค่าตั๋วไปเนี่ยไปมาเลเซียใกล้ๆก็ได้ยังแบบยังคุ้มเลยอะ
1: จองไปแล้วไปกินนะแล้วก็กลับ
0: ไปถึงบ้านดิฉันท้าแม่เลยออกค่าตั๋วไปมาเลเซียให้ไหมล่ะเดี๋ยวไปออกค่าทุเรียนที่มาเลเซียให้ไงจริงๆก็คือเราแทบจะฟรีเลยนะคุณถูกมากเลยนะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในมาเลเซียก็ไม่ได้ทำให้ทางการนิ่งนอนใจนะคะก็มีการงัดมาตรการเร่งด่วนออกมาไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรในราคาขั้นต่ำเอารวมไปถึงการช่วยแปรรูปทุเรียนเพิ่มมูลค่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนอกจากนี้ก็มีการเปิดเผยว่ายังมีการมองหาตลาดรับซื้อทุเรียนแห่งใหม่ในหลายประเทศที่นอกเหนือจากจีนด้วยนะคะก็เป็นพวกแบบแคนาดาก็มีญี่ปุ่นก็มีสหรัฐก็มีอะไรแบบนี้คือมันก็ถูกแหละต้องมองหาที่อื่นแต่ก็เข้าใจว่าผลไม้อะอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยมันเป็นผลไม้ที่เปลือกหนาแต่บอบบางอะ
1: ใช่
0: มันมีความเซนซิทีฟอย่างมากแบบร้อนแป๊บนึงบ่มเดี๋ยวสุกแล้วบางทีสุกแบบปมกับสุกที่ต้นความอร่อยต่างกันนี่กับคุณมันเลยส่งไปไกลมากอาจจะไม่ได้จะต้องแบบเป็นการแปรรูปส่งไปแต่บางทีคนที่อยู่ไกลๆเขาก็อยากลองชิมแบบที่มันเป็นเนื้อสดๆเนี่ยความยากก็อยู่ตรงนี้อีก
1: ใช่แล้วมันเหมือนการสุ่มเหมือนกันนะเวลาสั่ง ออนไลน์เพราะช่วงที่ผ่านมาดิฉันก็มีซื้อออนไลน์แล้วก็ลองเฉาะดูนิดหน่อยอะไรเงี้ยเอาไม่สุก
0: เอา
1: ปิดไว้ก่อนแล้วแบบคือเราดูไม่เป็นด้วยแหละมั้งเปิดดูอีกทีก็คือไม่ทันแล้วมันแบบเละไปแล้ว
0: ปลาไปเลย โอ้เนี่ยคุณมันเอาใจยากเป็นผลไม้ที่เอาใจยาก
1: คือบางทีทางแม่ค้าก็บอกว่าเนี่ยมาถึงกินได้เลยนะอะไรเงี้ยแต่พอเราลองแงะดูแล้วไม่ได้แล้วก็ต้องกี่วันนะอะไรเงี้ย
0: คือเขาอาจจะคิดไว้แล้วว่าวิสภาพอากาศแบบนี้กว่าจะขนส่งถึงเราเนี่ยกินได้
1: แต่พอขนส่งเราก็ไม่รู้ว่าผ่านสภาพอากาศแบบไหนมาบ้าง
0: เออค่ะจะผ่านช่วงที่มีหย่อมความกดอากาศหนาวอันนี้ที่ฉันพูดเองดิฉันคิดเอาเองผ่านช่วงที่อากาศไม่ได้ร้อนทุเรียนก็ไม่บ่มไม่สุกสักทีอะไรแบบเนี้ยมันเดาใจยากมากของจีนหลังๆมาเราก็ได้ยินข่าว
1: แต่เขาก็ปลูกกันเองไหม
0: เขาปลูกแข่งไงแต่คนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไงก็สู้แบบแถบบ้านเราหรือว่าแบบมาเลเซียไม่ได้คือมันเป็นต้นตำรับจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละตลาดรับซื้อเขาก็แบบปรับเปลี่ยนเวียนกันไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันความอร่อยของผลไม้เนี่ยมันต่างกันจริงๆขนาดส้มในบ้านเราอะเหนือใต้ออกอะรสชาติยังต่างกันเลยคุณฤดูกาลที่ส้มออกก็ต่างกันนะดิฉันชอบส้มช่วงหน้าหนาวที่สุดอร่อยดิฉันรู้สึกว่าส้มหน้าอื่นอะไม่ค่อย ส้มที่แบบเปลือกที่มันจะดูมอมๆหน่อยฉันชอบมากอย่างนั้นอะ
1: ดิฉันนี่ต้องไปลองสังเกตอะไรแบบนี้บ้างแล้ว เพราะว่ารู้สึกว่าส้มคือส้ม

0: คุณต้องลอง
1: ลิ้นจระเข้สุด
0: ๆที่มันลูกเล็กๆเปลือกมอมๆหน่อยอ่ะมันจะชอบมาขายช่วงหน้าหนาวอ่ะเปลือกมันจะดูคนไม่ค่อยซื้อแต่เปลือกเขาจะบาง
1: ๆปีนี้จะได้กินไหมจะหนาวไหม
0: เอาเป็นว่าหลอกๆอ่ะช่วงปลายปีแล้วกันไม่พูดว่าหนาวไม่หนาวช่วงปลายปี
1: ค่ะ
0: มันจะอร่อยหน่อยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดเห็นแบบเดียวกันลองติดต่อมาบอกเราหน่อยว่าชอบส้มแบบไหนนะ แต่ดิฉันชอบส้มแบบนั้นมากที่สุดเลยนะคะ อะเรื่องต่อไปพาไปพูดถึงแอปพลิเคชันบ้างบ้านเราอาจจะไม่ค่อยนิยม แต่ที่อื่นเขาก็มีการใช้กันบ้างอย่าง WhatsApp นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครใช้อยู่ก็จะรู้ว่าโอ้ยมันก็ถ้าอยากจะแอดเพื่อนกันเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันมันต้องใช้เบอร์โทรศัพท์อะเนาะแต่ตอนนี้เขาเพิ่งเพิ่มทางเลือกให้คนเนี่ยใช้ยูสเซอร์เนมกันได้
1: ใช่เป็นทางเลือกที่ออกมาแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มใช้งานแต่ว่าเปิดให้ผู้ใช้งานที่มีบัญชีก็คือเข้าไปจับจองยูสเซอร์เนมได้ก็คือแบบลองตั้งๆก็จะใช้ยูสเซอร์เนมว่าอะไรซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับหลายๆคนที่คือจำเป็นต้องใช้ WhatsApp แต่ว่ากังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวไหมคือเพราะว่าเดิมปกปัจจุบันเนี่ยคือจะแอดเพื่อนทีก็ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วบางครั้งคุยเรื่องงานก็ต้องแบบแอดคนที่เราไม่ได้รู้จักไม่ได้สนิทอะบางทีก็ไม่ค่อยสะดวกใจแต่ก็ต้องใช้ก็เรียกว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่เขาเปิดมาให้สำหรับผู้ใช้งานนะคะที่มีความกังวลเรื่องนี้ทาง WhatsApp บอกว่าจะทยอยอัปเดตให้กับผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้ WhatsApp เนี่ยมีอยู่ประมาณ 3,000 ล้านบัญชีทั่วโลก ก็น่าจะได้ใช้กันในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เปิดให้จับจองตั้งชื่อ username ได้แล้ว แต่เขาบอกว่าไอ้ที่จองตั้งชื่อ username เนี่ยคือไม่ได้บังคับนะใครอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรแล้วก็ชื่อที่ตั้งเนี่ยเปลี่ยนหรือว่าจะลบทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยทางหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ WhatsApp นะคะบอกว่าได้ยินเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานมาตลอดว่าไม่อยากแจกเบอร์ส่วนตัวเวลาต้องติดต่อคนอื่นโดยเฉพาะในแชทกลุ่มหรือว่าแบบอะไรแบบเนี้ยคือ มันเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วเราต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยบางทีก็ไม่สะดวกใจนะคะฟีเจอร์นี้ก็เลยจะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยควบคุมความเป็นส่วนตัวของตัวเองบนแอปได้มากขึ้นส่วนการตั้งชื่อก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างนะคะเขาบอกว่าตัวอักษรเนี่ยจะได้35ตัวอักษรแล้วก็ใครที่คิดจะตั้งชื่อกวนๆหรือว่าแอบอ้างเป็นคนดังเขาบอกว่าหมดสิทธิ์นะเพราะเขาจะมีการล็อกชื่อของเจ้าหน้าที่ระดับสูงแล้วก็คนดังระดับโลกเอาไว้อย่างเช่นจะไปตั้งว่าโดนัลด์ทรัมป์อย่างเงี้ยคือไม่ได้นะ
0: สรุปเขาไม่ได้ล็อกคอแบนอ๋อ
1: เผื่อมีคนแบบคิดไงแบบเพราะว่ามันใช้ยูสเซอร์เนมมันจะใช้อะไรก็ได
0: ้แล้วถ้าโดนัลด์ทรัมป์อยากสมัครจริงๆต้องทำยังไงอ่ะ
1: เขาน่าจะล็อกไว้ให้หรือเปล่า
0: ก็ต้องติดต่อแบบแบบกริ๊งกริ๊งใบนี้โดนัลด์ทรัมป์จริงๆให้ได้ไหมยูสเซอร์เนมนี้
1: แต่ว่าพอคิดถึงยูสเซอร์เนมแล้วแบบยิ่งย้อนไวไปตอนที่เราเด็กๆอ่ะมันจะมีชื่อที่อะไรที่มันคล้ายๆกันอยู่ไหม
0: อีเมลเหรออ
1: ะไรแบบเนี้ยมันจะ
0: อีเมลลงท้ายด้วยซ่า
1: เฮ้ยฉันอยากเข้าใจมากเลยว่าทำไมมันเป็นเทรนเหมือนกันนะ
0: ไม่รู้ตอนนั้นทุกคนอยากซ่ากันหมดเลยมันคงเป็นวัยของความซาบซ่านะ
1: แปลกเน
0: า
1: ะ
0: และดิฉันสงสัยถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งอย่างชาวต่างชาติแถบยุโรปอะชื่อเขาคล้ายกันไปหมดเลยอะ
1: นั่นแหละต้องไปจับจองหรือเปล่า
0: แบบเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าคนเขาชื่อเอ็มมานูเอลแล้วนามสกุลอาจจะเริ่มต้นด้วยตัวเอ็มเหมือนกันมาครองแล้วเขาจ
1: ะ
0: เอ็มมานูเอลเอ็มแล้วถ้าเขามองว่าอุ๊ยคุณอยากจะเป็นเอ็มมานูเอลมาครองไม่ได้นะทางที่ชื่อเขามันก็คล้ายๆกันทำยังไง
1: นี่แหละ
0: โจทย์ยาก
1: ใช่ยากเหมือนกันซึ่งถ้าใครที่อยากเข้าไปจับจองชื่อนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ทำได้แค่ในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้นถ้าทำในเว็บหรือว่าทำในคอมเนี่ยก็คือยังไม่ได้แล้วก็ถ้าเป็นครีเอเตอร์หรือว่าธุรกิจที่อยากจะใช้ยูสเซอร์เนมให้ตรงกับบัญชีโซเชียลมีเดียที่มีก็คือสามารถทำได้แต่ข้อมูลของคุณก็อาจจะแบบต้องเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนคือบางคนอยากจะปิดเบอร์แต่ว่าบางทีมันก็อาจจะต้องเปิดเผยตรงนั้นไปด้วยแล้วพอมีเป็นการตั้งยูสเซอร์เนมก็มีข้อกังวลว่าถ้าตั้งแบบนี้มิจฉาชีพจะแบบไม่ยิ่งทักมาหลอกเราง่ายหรอเพราะว่าชื่อมันก็อาจจะคล้ายๆกันแบบที่คุณจารุพรบอกเขาบอกนะคะว่าก็มีคนไปถามบริษัทเหมือนกันเขาก็ออกมาบอกว่าเขาจะมีระบบการป้องกันหลายชั้นเลย

0: ทีเดียวหนึ่งในนั้นจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า username keys เป็นรหัสตัวเลขสั้นๆพ่วงท้ายชื่อถ้าเราเปิดใช้งานถ้าคนอื่นจะทักมาเนี่ยจะต้องรู้ username เราแล้วก็ต้องรู้รหัสไอ้แบบ 2-3 ตัวนั้นด้วยอะที่อยู่ท้ายชื่อด้วย
1: โห
0: อันนี้ก็ดิฉันว่าก็ยากอีกนะ
1: แล้วถ้าเราจำไม่ได้ล่ะประเด็นคือดิฉันไม่ได้ห่วงมิจจี้แล้วตอนนี้ดิฉันห่วงตัวเอง
0: แล้วก็เขาบอกว่ามีระบบหลังบ้านช่วยตรวจจับแล้วก็บอกพฤติกรรมที่เข้าข่ายการหลอกลวงให้อยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะแต่ถ้าไปดูในมุมมองของนักวิชาการเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะฟีเจอร์นี้จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวขึ้นมาหน่อยแต่อย่าลืมว่า WhatsApp ภายใต้แบบอยู่ภายใต้ Meta ใช่ไหมคะเขามีประวัติเรื่องแบบการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ที่แบบเอาไปใช้ด้านการตลาดมาโดยตลอดแล้วถึงแม้ WhatsApp จะมีย้ำชัดว่าเนื้อหาในแชทเนี่ยจะแบบทางบริษัทเองก็อ่านไม่ได้นะแต่ว่าข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นโลเคชันคร่าวๆหรือว่าอายุเนี่ยก็ยังถูกนำไปใช้เพื่อยิงโฆษณาอยู่ดีแล้วที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันเนี่ย WhatsApp กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ใช้งานไว้ที่13ปีซึ่งสำหรับข่าวดีของวัยรุ่นฝั่งอังกฤษก็คือ WhatsApp อะคือไม่ถูกเหมารวมอยู่ในกฎหมายที่เขาสั่งแบนโซเชียลมีเดียที่เขาจะเริ่มใช้ปีหน้าเพราะฉะนั้นเด็กต่ำกว่า16ปีก็จะยังใช้ได้อยู่ก็เรียกว่าเป็นการปรับโฉมเหมือนกันนะคะแล้วก็ WhatsApp เพิ่งประกาศเปลี่ยนตัวหัวเรือใหญ่ด้วยก็คือมีคุณาวชาเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพในอินเดียมารับตำแหน่งเป็น Head of WhatsApp แทนคนเดิมก็คือนั่งมา7ปีเต็มก็เพิ่งเปลี่ยนมือก็น่าจะเป็นการที่มาของการเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งนี้ด้วยไหมว่าจากเบอร์โทรศัพท์ก็มาเป็นฟีเจอร์ใหม่ให้ใช้ username ก็น่าจะต้องติดตามดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่าแต่ก็มีบางคนบอกเหมือนกันนะคะว่าคือแบบยังไม่เห็นฟีเจอร์ให้เปลี่ยนชื่อเลยเขาก็บอกว่าต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน
1: แล้วก็ต้องมาขึ้นอยู่กับโทรศัพท์แต่ละคนด้วยนะว่าจะรับไหวกันหรือเปล่าอะ
0: แต่ WhatsApp บ้านเราไม่ค่อยใช้นะ
1: ไม่ค่อยนิยม
0: อาจจะเป็นแบบทำงานเฉพาะกลุ่ม
1: ใช่
0: ตัวดิฉันเองก็มีแต่ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยนอกจากต้องคุยกับแบบชาวต่างชาติอย่างเงี้ย
1: ตัวดิฉันยังไม่ได้โหลดมาเลยอะ แต่เดี๋ยวใกล้ต้องโหลดแล้วล่ะอยากลองไงอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเออเผื่อถ้าเกิดว่า
0: เขาไปจองอยู่ซะเอง
1: แล้วถ้ามีคนชื่อเหมือนดิฉันนี่จะทำยังไงเนี่ยฮะ
0: นั่นแหละแล้วเขาบอกว่าถ้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบก็คือจะไม่โชว์เบอร์โทรศัพท์แล้วแต่ว่าตอนลงทะเบียนก็ยังต้องใช้เบอร์โทรเหมือนเดิมนะ
1: แต่ดิฉันเชื่อว่าสุดท้ายมิจจี้ต่างๆเขาก็หาทางได้อยู่ดีอะ
0: แต่ทาง WhatsApp ไม่แน่ใจว่าพวกสแกมอะไรพวกเนี้ยมีด้วยหรือเปล่าคือเราไม่ค่อยได้ใช้ไงก็อาจจะไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่แต่นะ
1: แต่ดิฉันคิดว่ามิจจี้อยู่ทุกที่ชื่อดิฉันสิมิจจี้มิจฉาชีพเนี่ยคุณผู้ฟังอยู่ทุกที
0: ่เราเก่งด้วยนะปรับตัวเก่ง
1: ปรับตัวเก่งบางทีนำ19เสมออะงงมาก
0: มีอะไรใหม่ๆตลอด
1: คือเราตอนนี้เวลาเราตามมิจี้เราไม่ได้ตามไปป้องกันนะเราเหมือนแบบเราตามหลังเขาอะตามเช็ดอะแล้วก็ค่อยๆปรับแล้วก็บอกเดี๋ยวไปปรับครั้งหน้าไม่ทันมิจี้นำ19เสมอเอาเป็นว่าจะทำอะไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
3: See you, Delight.

ป่าไม้จะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญเป็นแหล่งเก็บกักน้ำตามธรรมชาติที่จะคอยปล่อยน้ำมาให้มนุษย์ได้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรคือถ้ามีน้ำก็สามารถที่จะทำการเกษตรแบบพอเพียงได้เป็นอย่างดีอย่างที่เราเคยดำรงชีวิตอยู่อย่างแต่ก่อนที่มีข้าวในนามีปลาในแม่น้ำลำห้วยมีผักกินซึ่งก็จะเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงสามารถทำให้เราอยู่ได้อย่างสบายสมควรตามอัตภาพแห่งตน

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2552เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นการปกครองที่ใช้ในประเทศของเรามานานพอสมควรและได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอดตามเหตุปัจจัยต่างๆจึงเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยให้พัฒนาก้าวหน้าและมั่นคงเข้มแข็งการที่ท่านทั้งหลายซึ่งล้วนแต่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้นำความคิดในสังคมได้มาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แสวงหาแนวทางและหลักการอันถูกต้องสร้างสรรค์ไปปฏิบัติใช้เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยที่พึงปรารถนาอย่างแท้จริงจึงเป็นกรณียกิจที่น่าชื่นชมและมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเจริญวัฒนาของบ้านเมืองเราอย่างแท้จริงพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่20เรื่องประชาธิปไตยไทยก้าวย่างเพื่อการพัฒนาณศูนย์ประชุมสหประชาชาติวันพระสัปดีที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้คุณแมนสังครักษ์เทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามควบคุมการออกอากาศดิฉันอินเทนินดำเนินรายการค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการแล้วก็มีข้อแนะนำมาทางไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำแล้วก็การติดตามนะคะมาฟังเพลงจาก CU Delight กันต่อค่ะคาราบรูนี่กับ The Winner Takes It All เพลงดังของวงแอบบานะคะซึ่งคาราบรูนี่นำมาบันทึกเสียงแล้วก็ปล่อยออกมาในปี2017เพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของเบนนี่แอนเดอร์สันแล้วก็บิออนอันเวลส์ค่ะส่งต่อด้วยฮิวแกรนแล้วก็เฮลิเบเนตกับเพลงWay Back Into Love นะคะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี2007งานประพันธ์ของอดัมเชลซิงเกอร์ค่ะแล้วก็ส่งต่อกันด้วย Mother How Are You Today นะคะเพลงจากเมย์วูดซึ่งเป็นงานประพันธ์ของอลิสเมย์ค่ะ

ช้าวันนี้สภาพที่สถานีวิทยุจุฬาแล้วก็บริเวณโดยรอบและเชื่อว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าพูดถึงอากาศเนี่ยดิฉันชอบสภาพอากาศในช่วงหน้าฝนนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีฝุ่นละอองแล้วก็เวลาฝนตกใหม่ๆเนี่ยเดินออกมานอกบ้านรู้ได้เลยว่าอากาศบริสุทธิ์มากๆสูดเข้าไปลึกๆแล้วชื่นใจนะคะเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่โล่งๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีฝุ่นละอองมากมายเนี่ยสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมานะคะทำอย่างนี้เนี่ยก็ช่วยคลายความเครียดที่เกิดขึ้นในร่างกายเราซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเองเครียดแต่ในขณะที่บางครั้งเราก็รู้ว่าตอนนี้เราเครียดแล้วนะต้องหาวิธีการในการคลายเครียดอย่างเช่นการฟังเพลง3เพลงต่อไปนี้นะคะ Lobo กับ How Can I Tell Her ค่ะงานประพันธ์ของเขาเองนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่พูดถึงความเจ็บปวดที่อยากเลิกกับคนรักที่ทั้งซื่อสัตย์แล้วก็รักเขามากๆเพราะว่าดันไปตกหลุมรักคนอื่นเพลงนี้สะท้อนถึงความรู้สึกผิดและไม่สามารถทำร้ายผู้หญิงที่ไว้ใจเขาได้Release Me นะคะสถานการณ์ตรงกันข้ามกับ Engelbert Humperdinck ในเพลงนี้ที่ปล่อยออกมาในปี1967ค่ะนี่ก็ดันไปพบปะเจอแล้วก็ดันไปเทียบเคียงในสิ่งที่แหมไม่หวานเท่าอะไรประมาณนั้นนะคะงานประพันธ์ของ Eddie Miller Robert Jones แล้วก็รวมไปถึง Dub Williams ค่ะส่งต่อด้วยเพลงนี้ของ Mayumi Izuwa นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ชื่อโคโคโรโนโทโมค่ะเป็นเพลงที่แปลบอกว่าเพื่อนรักนะคะโดยมายูมิอุซิวะนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับการค้นพบความสุขความอบอุ่นจากมิตรภาพที่ซื่อสัตย์ในช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวแล้วก็ยากลำบากนะคะพลังของมิตรภาพในการเยียวยาช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดจากความผิดหวังจากความทุกข์ในเรื่องใดก็ตามทีค่ะ

ท่านผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันพระปกเกล้านะคะจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยเพื่อส่งเสริมและการพัฒนาประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีค่ะโดยพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อ1กรกฎาคมที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์นะคะโดยมีศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์ม

วิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ดร.อิสระสิริวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และก็บุคลากรจากทั้ง2หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานนะคะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ก็มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านวิชาการการวิจัยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างขีดความสามารถของบุคลากรนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนาพลเมืองที่เข้มแข็งพร้อมรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต้องการการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์นะคะสำหรับการขับเคลื่อนงานก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติด้วยกันทั้งการร่วมพัฒนาหลักสูตรในระดับนานาชาติในระดับชาติการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสนับสนุนนโยบายสาธารณะตลอดจนการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพื่อขยายเครือข่ายด้านการเมืองการปกครองการนิติบัญญัติและการพัฒนาท้องถิ่นนะคะก็เชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยยกระดับการยกระดับศักยภาพของพลเมืองให้ตอบสนองความต้องการของประเทศแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนฟังเพลงกันต่อนะคะหัวสาค่ะซึ่งก็ร้องเพลงนี้เอาไว้เป็นเพลงดังนะคะ Goodbye ค่ะเป็นเพลงที่เป็นงานประพันธ์ของหัวซาแล้วก็อันซินแอร์นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพักอุสังแล้วก็ต่อด้วยอุทดะกับเพลงนี้ Come Back To Me นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาเมื่อปี2008ค่ะงานประพันธ์ของนักประพันธ์ที่รวมแรงร่วมใจกันทั้งมิเคล เอส อีริกเซนนะคะและยังมีนักประพันธ์ร่วมก็คือฮิคารุอุทดะแล้วก็ยังมีต่ออีริกเฮอร์เมนเซนนะคะส่งต่อด้วย You Are The Reason ค่ะเพลงร้องคู่กันของคาลัมสกอตแล้วก็เลโอนาร์ลุยส์ค่ะ

See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz เสิร์ฟความสุขด้วยอาหารจานอร่อยจากเสียงเพลงเพราะในอดีตย้อนมาถึงปัจจุบันนะคะคิดถึงเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไหนขอความกรุณาท่านผู้ฟังแนะนำมาทางไลน์สถานี @จุฬา Radio แล้วก็บางท่านก็สนุกกับการเขียนจดหมายก็ส่งจดหมายมาได้นะคะที่รายการ See You Delight สถานีวิทยุจุฬาอาคารวิทยาพัฒนาชั้น7แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพ10330ค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงดังที่วิลสันฟิลิปส์บันทึกเสียงเอาไว้ Release Me นะคะในฉบับของเธอซึ่งเป็นเพลงปี1990ที่เป็นฉบับเต็มแล้วก็มีความยาวเกือบ5นาทีแต่ว่าฉบับที่จะนำเสนอนั้นเป็นฉบับ Radio Edit นะคะสั้นกว่า3นาทีเศษๆค่ะงานประพันธ์ของคันนี่วิลสันแล้วก็เวนดี้วิลสันรวมไปถึงนักประพันธ์อีกท่านหนึ่งก็คือชนาฟิลิปส์ค่ะต่อด้วยเสียกับชีพทริลส์แล้วก็ Shape of You จากเอ็ดชีแรนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนงโพแก้ววรางกู
1: รโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดก็คิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะคืออะไรโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาริทเมียคือภาวะที่หัวใจเต้นไม่เป็นตามจังหวะปกติอาจจะเต้นเร็วเกินไปจะเรียกว่าแทคคีคาร์เดียหรือเต้นช้าเกินไปจะเรียกว่าบราดีคาร์เดียหรือมีการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอที่เรียกว่าอิเรกูลาร์ริทึมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้าที่ควบคุมการทำงานของหัวใจโดยตรงค่ะภาวะนี้จะทำให้การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างไม่เพียงพอค่ะและหากเกิดอาการอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดอาการหมดสติหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ค่ะด้านสาเหตุของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 1. โรคของกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคลิ้นหัวใจผิดปกติหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติค่ะ 2. ความไม่สมดุลของเกลือแร่ในเลือดเช่นมีแร่ธาตุโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมที่ต่ำหรือสูงผิดปกติ 3. การใช้ยาบางชนิดเช่นยากระตุ้นหัวใจหรือยาลดความดันโลหิตเป็นต้น 4. ภาวะทางอารมณ์และพฤติกรรมเช่นความเครียดเรื้อรังการนอนหลับไม่เพียงพอการออกกำลังกายอย่างหักโหมจนเกินไปและ 5. ปัจจัยทางพันธุกรรมค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของหัวใจโดยตรงเช่นโรค Long QT Syndrome ค่ะโดยอาการของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะประกอบไปด้วยดังนี้ 1. อาการรู้สึกใจสั่นหรือหัวใจเต้นแรงผิดปกติ 2. อาการเหนื่อยง่ายเวียนศีรษะหน้ามืดหรือหมดสติ 3. อาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกหายใจลำบากและ 4. อาการที่เป็นสัญญาณอันตรายค่ะได้แก่เพราะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงที่เรียกว่า ventricular fibrillation ซึ่งอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ค่ะด้านการวินิจฉัยค่ะแพทย์ก็จะใช้การตรวจวินิจฉัยหลายวิธีเพื่อร่วมในการประเมินอาการเพื่อจะพิจารณาลักษณะของการเต้นหัวใจค่ะเช่นการเช็คคลื่นไฟฟ้าหัวใจการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่องหรือการตรวจสอบด้วยการดูคลื่นเสียงสะท้อนจากหัวใจหรือเป็นการตรวจการทำงานของหัวใจขณะที่มีการออกกำลังกายค่ะโดยด้านการรักษาและการป้องกันค่ะการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของภาวะและความรุนแรงค่ะโดยมีแนวทางในการรักษาดังนี้ 1. การรักษาด้วยยาค่ะโดยเป็นการใช้ยาควบคุมอัตราการเต้นหัวใจหรือยาควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจรวมถึงยาที่มีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดค่ะ 2. การใช้เครื่องมือในการช่วยหัวใจเช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเป็นต้นค่ะและ 3. การทำหัตถการค่ะไม่ว่าจะเป็นการจี้ไฟฟ้าผ่านสายสวนเพื่อเป็นการทำลายจุดกำเนิดไฟฟ้าที่ผิดปกติของหัวใจค่ะและ 4. ด้านการดูแลตนเองและการป้องกันค่ะก็ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดไขมันและเกลือหลีกเลี่ยงคาเฟอีนหรือสารกระตุ้นหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ค่ะควรออกกำลังกายให้พอเหมาะอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและควรตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีประวัติครอบครัวที่มีโรคหัวใจค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จ เช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน

0: าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบุญค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันดำเนินรายการควบคู่กับทางคุณพัชรายิ่งดำนุ่นนะคะสำหรับจากสถานีวิทยุกระจายเส

0: เสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราคะ
1: สวัสดีค่ะคุณพานุมาตรแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นสัปดาห์กับวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569 3ช่วงของรายการนะคะรอบรั้วทั่วไทยเล่าขานงานวิขออภัยค่ะจารึกรอยไทยนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันนั่นเองซึ่งวันนี้เรามีเรื่องราวมาจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะกับการแปรรูปริ้วธงบัณฑิตเป็นกระเป๋าแฟชั่นรักโลกนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันทั้ง3ช่วงเลยของรายการนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศในวันนี้ทางปัตตานีเป็นอย่างไรบ้างคะคุณพัชราคะ
1: สภาพอากาศโดยภาพรวมวันนี้ก็แดดดีนะคะสภาพอากาศก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีฝนเติมมาบ้างค่ะอิทธิพลจากเรื่องของทางพายุโซนร้อนซึ่งขณะนี้ก็อ่อนกำลังเป็น depression แล้วนะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงนะคะต่อประเทศไทยแต่ว่าคลื่นลมแรงแล้วก็ในส่วนห่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ภาคใต้นะคะก็มีฝนเติมเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ก็ฝนน้อยลงไปแล้วนะคะแต่อาจจะไปหนักในทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกในระยะนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองนะคะวันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่ค่ะโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-28องศาเซลเซียสนะคะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะอยู่ที่ประมาณ32-35องศาเซลเซียสนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีอากาศร้อนมากนะคะแล้วก็ฝนเนี่ยเบากว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองด้วยแต่ว่าอาจจะมีตกหนักในบางพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างที่คุณพัชราบอกนะคะว่าต้องติดตามในเรื่องของข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ดูแลตนเองในช่วงนี้ทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเดินทางกันด้วยค่ะคุณพัชราคะนอกเหนือจากนี้คุณพัชรามีข่าวสารมาฝากอีกไหมคะในช่วงต้นรายการ
1: แต่ก็มีบรรยากาศในห้วงของการจัดงานนะคะมหากรรมศิลปะวัฒนธรรมนะคะครั้งที่33นะคะ Art and Culture Festival นะคะในครั้งนี้นะคะซึ่งได้มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยได้รับเกียรติจากท่านเลขานุการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะซึ่งงานนี้จัดโดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามอปัตตานีนะคะงานก็จะเริ่มไปจนถึงวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะก็เป็นงานมหกรรมวัฒนธรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะทุกปีก็จะเป็นช่วงการนำเสนอทั้งเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะลานวัฒนธรรมศิลปะหัตถกรรมต่างๆรวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะเป็นงานอาร์ตนะคะเกี่ยวกับภาพนิทรรศการนะคะผลงานของน้องๆ นักเรียนเยาวชนด้วยนะคะก็ถือว่างานนี้จัดที่บริเวณสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามอปัตตานีแล้วก็ที่หอศิลป์ภาคใต้ด้วยค่ะถ้าว่าใครสนใจนะคะก็สามารถมาเที่ยวชมบรรยากาศนะคะอาจจะแบบเป็นงานวัดนะคะในบรรยากาศของสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็เป็นงานที่ทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถที่จะเข้ามาศึกษามาเรียนรู้กันได้ค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะได้มาเรียนรู้ศึกษาจากพื้นที่จริงนะคะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่ทำให้น้องๆนักศึกษาตลอดจนพี่น้องประชาชนก็นำลูกหลานนะคะโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เยอะมากเลยนะคะเข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศภายในมอปัตตานีกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณพัชราด้วยนะคะนำมาฝากเรากันในช่วงต้นรายการนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะคุณพัชราคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคกันในช่วงแรกนะคะรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยนะคะวันนี้ไปกันที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุแห่งจุฬานะคะคุณธนกร วัสยานนท์นะคะวันนี้ก็มีข่าวสารการตักบาตรนะคะบุญสุนทานถวายเป็นพระกุศลนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทางท่านแล้วก็ท่านอธิการบดีจุฬาด้วยนะคะก็จะเป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการครั้งที่165ด้วยค่ะแล้วก็รับมอบแต่เกณฑ์การเป็นเจ้าภาพในการประชุมด้วยนะคะในห้วงเดือนธันวาคมปีนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดทั้ง2ข่าวนี้นะคะจากคุณธนกรวัสยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬากันค่ะ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเราเริ่มกันที่เรื่องแรกกับกิจกรรมตักบาตรบุญสุนทานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อวันศุกร์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาฉัพพรรณรัตน์รองอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยบุคลากรนิสิตจุฬาและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีและได้รับความเมตตาจากพระการสุยานิกโพปเรียนพร้อมด้วยพระภิกษุจำนวน10รูปจากวัดสเกตซึ่งกิจกรรมตักบาตรบุญสุนทานเพื่อถวายเป็นพระกุศลจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้ที่เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและมาต่อกันที่อีกเรื่องสำคัญซึ่งเป็นเรื่องระดับนานาชาติก็คือการที่อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธาน ASAIHL ได้เปิดการประชุมวิชาการครั้งที่165และรับมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ ASAIHL ครั้งที่166ในเดือนธันวาคม2569นี้ที่กรุงเทพมหานครซึ่งศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานสมาคมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ ASAIHL และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอได้นำคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม ASAIHL 2026ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ University Malaya Sabah ประเทศมาเลเซียการประชุมในครั้งนี้นับเป็นการประชุมครั้งที่165ของ ASAIHL นะครับโดยมีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานักวิชาการนักวิจัยและนักศึกษาจากนานาประเทศทั้งในเอเชียและทั่วโลกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาที่ยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลความร่วมมือไตรภาคีของภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐการสร้างความเข้มแข็งและผูกพันร่วมกับชุมชนนวัตกรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการทำงานอนาคตการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับในฐานะประธาน ASAIHL และประธานทปอของศาสตราจารย์ดร.วิเลศและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือด้านต่างๆของสถาบันสมาชิกASAIHL รวมถึงสมาชิกทปอและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนอกจากนี้ก็ยังได้รับมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL ครั้งที่166ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ธันวาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการเป็นเจ้าภาพภายใต้หัวข้อ Beyond Borders Creating a New Grow Revolution in Higher Education ครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัสยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณข่าวสารจากคุณธนกรวัสยานนท์ด้วยนะคะรายงานจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาค่ะ
0: ค่ะจากสถานีวิทยุจุฬานะคะไปกันที่ทางสถานีวิทยุมอหัดใหญ่กันบ้างค่ะวันนี้มีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะแปรรูปริ้วธงบัณฑิตเป็นกระเป๋าแฟชั่นรักโลกก็จะเป็นเรื่องราวเดียวกันกับช่วงของสัมภาษณ์ด้วยแต่เราฟังในเรื่องราวของช่วงแรกกันก่อนนะคะเป็นรายงานข่าวแล้วก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันในเรื่องนี้เจาะลึกกันอีกทีนึงในช่วงของสนทนาสถาบันในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณกรองการสุขรักสถานีวิทยุมอ

0: พิเศษของบัณฑิตให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่มีเอกลักษณ์พร้อมลดปริมาณขยะลดการใช้วัสดุแบบครั้งเดียวสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งก็คือสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สมดุลกับการดูดซับกลับคืนเพื่อลดโลกร้อนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าการรณรงค์ให้บัณฑิตและญาติที่เดินทางมาจากเส้นทางเดียวกันใช้รถร่วมกันเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการลดการใช้พลาสติกด้วยการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษรวมถึงการปรับสูจิบัตรให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อลดการใช้ทรัพยากรศาสตราจารย์ดร.สุเมธยังกล่าวถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนว่าเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรับมือโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในฐานะแหล่งสร้างองค์ความรู้ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศเป้าหมายก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างเป็นทางการโดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพุทธศักราช2573มุ่งจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนและส่งเสริมกิจกรรมรักโลกมีการนำวัสดุเหลือใช้มาอัพไซเคิลดังเช่นริ้วธงที่เคยทำหน้าที่ถ่ายทอดความยินดีในวันแห่งความสำเร็จวันนี้ได้ถูกส่งต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวและมีคุณค่าทางจิตใจเป็นเครื่องยืนยันว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากเรื่องใหญ่เสมอไปแต่สามารถเริ่มได้จากการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่และเปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้ให้กลายเป็นความยั่งยืนที่จับต้องได้อย่างแท้จริงโครงการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณกรองการสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยค่ะคุณพัชราคะ
2: ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะขึ้นเหนือกันบ้างค่ะไปที่คุณปริษากาญจนกุลนะคะรายงานจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะติดตามสำหรับประเด็นแต่ปภ.สรุปภาพรวมเรื่องของอุบัติเหตุพื้นที่เชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้นนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ปภ.เชียงใหม่เผยสถิติอุบัติเหตุครึ่งปีแรกบาดเจ็บกว่า 18,000 รายเสียชีวิต188รายพร้อมเร่งประกาศเขตภัยพิบัติช่วย11อำเภอที่ประสบวาตภัยและน้ำไหลหลากในวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ประจำเดือนมิถุนายนโดยสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสมครึ่งปีแรกยังน่าเป็นห่วงโดยพบว่ามีผู้บาดเจ็บที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 2,240 รายและมีผู้เสียชีวิต26รายโดยเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิต1คนต่อวันและบาดเจ็บประมาณ100คนต่อวันซึ่งถือเป็นสถิติเดิมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายเดือนแม้ตัวเลขเฉพาะเดือนมิถุนายนจะลดลงเมื่อเทียบกับปี2568ก็ตามเมื่อสรุปภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน2569พบว่ามียอดผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว188รายซึ่งลดลงจากปีก่อนแต่มียอดผู้บาดเจ็บสะสมพุ่งสูงถึง 18,461 รายซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์ดังกล่าวปภ.เชียงใหม่จึงขอความร่วมมือและฝากย้ำให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเดือนมิถุนายนจังหวัดเชียงใหม่เผชิญกับวาตภัยระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนส่งผลกระทบใน5อำเภอได้แก่อำเภอจอมทองแม่วางหางดงสะเมิงและสันป่าตองมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน414หลังและพื้นที่การเกษตร เสียหายประมาณ50ไร่
4: เรื่องของ

0: บัติเหตุทางถนนครับก็ขออนุญาตสรุปเดือนมิถุนา2569อุบัติเหตุทางถนนเราเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บนะแอดมิดอยู่ 2,242 รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต26รายก็เฉลี่ยแล้ว1คนต่อ1คนต่อวันนะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็ประมาณ100คนต่อวันทุกวันนะครับก็ยังคงสถิติเดิมๆนะมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ถ้าเทียบกับปี68ก็จะน้อยกว่าปี68ทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครับภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยเราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไปแล้วทั้งหมด188รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บแอดมิดเนี่ย 18,461 นะถ้าเปรียบเทียบกับปี68เนี่ยนะครับก็เสียชีวิตอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ผู้บาดเจ็บมากกว่าครับในส่วนของอุบัติเหตุทางถนนก็ฝากทุกภาคส่วนนะครับให้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันรถในทางถนนใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับ
1: เบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและการเกษตรแล้วโดยปภ.ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนอกจากนี้ยังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่11ถึง12มิถุนายนในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอพร้าวอมก๋อยจอมทองแม่แจ่มแม่อายและอีกหนึ่งอำเภอใกล้เคียงความเสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางและสิ่งสาธารณประโยชน์รวม32แห่งมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ1หลังและพื้นที่การเกษตรเสียหาย5ไร่ทางปภ.ได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเปิดทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำงบประมาณเข้าซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่พังเสียหายได้อย่างทันท่วงทีในส่วนของอัคคีภัยมีรายงานการเกิดเหตุ2ครั้งเมื่อวันที่1และ14มิถุนายนในพื้นที่อำเภอสารพีและอำเภอแม่อายมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย2แห่งซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการเรียบร้อยแล้วปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณคุณปริษากาญจนกุลด้วยค่ะจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: ค่ะไปกันต่อที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะวันนี้คุณแสนศักดิ์ขันทองมีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโฮมบุญนิสิตใหม่ห่วมใจเสือดาว14นะคะต้อนรับเฟชชี่กว่า17คณะ13ประเพณีตักบาตรเสริมสิริมงคลรับเปิดภาคเรียนค่ะโดยผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตใหม่ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและตักบาตรพระสงฆ์54รูปนะคะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจปลูกฝังคุณธรรมและเชื่อมสัมพันธ์ในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะติดตามรับฟังการรายงานได้เลยค่ะ
4: ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยองค์การนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชมรมพุทธศาสนาและสมาธิจัดโครงการโฮมบุญนิสิตใหม่ห่วมใจเสือดาว14ตักบาตรประเพณี58ปีโรจนากรณลานอัตสินมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่พร้อมสืบสานประเพณีดีงามของสถาบันและสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นในช่วงเปิดภาคการเรียนวันที่1กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีโดยประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกลวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นผู้ร่วมงานได้ร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความสงบและความศรัทธาของผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสเดียวกันประธานในพิธีได้ถวายสักการะแด่พระธรรมวชิราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าวัดมหาชัยพระอารามหลวงซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก่อนนำพระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ขณะที่คณะผู้บริหารและผู้แทนคณาจารย์ได้ร่วมถวายเครื่องทายธรรมแด่ พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์และบุคลากรได้นำนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรุ่นเสือดาว14จากทั้ง17คณะ2วิทยาลัยร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน54รูปด้วยข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอิ่มเอมใจและความร่วมมือของนิสิตที่พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้ากิจกรรมตักบาตรในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามที่มหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในการทำความดีให้แก่นิสิตใหม่ตั้งแต่ก้าวแรกของการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นการศึกษาและการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัยโครงการโฮมบุญนิสิตใหม่ห่วมใจเสือดาว14ตักบาตรประเพณี58ปีศรีรจนากรยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานิสิตควบคู่ทั้งด้านวิชาการคุณธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้พบปะทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมรุ่นคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันบรรยากาศตลอดการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่นนิสิตใหม่ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความภาคภูมิใจในการก้าวสู่การเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเต็มภาคภูมิการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการต้อนรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานจิตใจควบคู่กับการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทยเป็นสื่อกลางในการหล่อล้อมให้นิสิตเติบโตเป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรมพร้อมก้าวสู่การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตผมสันศักดิ์ขันทองรายงาน
3: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเดี๋ยวปิดท้ายกันในช่วงแรกนี้นะคะกับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้มีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะได้จับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกลงนาม MOU ยกระดับการศึกษาเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนสาธิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ค่ะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทร.ธัญบุรีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการหรือ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกหรือมทร.ตะวันออกนะคะเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาโรงเรียนสาธิตโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและรองศาสตราจารย์ดร.เลิกชัยฟูประทีปศิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะลงนามร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาณห้องประชุมประชานาถอาคาร9ชั้น2มทร.ตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนาถกรุงเทพมหานครค่ะโดยในโอกาสนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.เลิกชัยฟูประทีปศิริอธิการบดีมทร.ตะวันออกได้เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้พร้อมกับการรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมทร.ธัญบุรีนะคะได้กล่าวแสดงความยินดีและเปิดเผยว่ามทร.ธัญบุรีค่ะมีความพร้อมในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของทั้งสองสถาบันนั่นเองนะคะภายหลังพิธีการลงนามค่ะทั้งสองมหาวิทยาลัยได้หารือแนวทางในการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือโดยให้ความสำคัญสำหรับการจัดตั้งแล้วก็พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะรวมถึงการพัฒนาหลั ักสูตรการวิจัยการบริการวิชาการแล้วก็การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันในระยะยาวนั่นเองด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยของทั้งสองมหาวิทยาลัยในการที่จะสร้างเครือข่ายทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างนวัตกรรมและพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและสังคมอย่างยั่งยืนนะคะ

0: มากันที่อีกหนึ่งข่าวกันบ้างค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะร่วมสร้างแกนนำสื่อคุณธรรมเดินหน้าผลักดันสื่อสร้างสรรค์สู่สังคมไทยค่ะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT Radio ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพลดีอุดรองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมทร.ธัญบุรีค่ะในโอกาสสำเร็จการอบรมแล้วก็ผ่านหลักสูตรพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทยปี2569รุ่นที่1จัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเมื่อวันที่29พฤษภาคมนะคะถึง27มิถุนายน2569ที่ผ่านมาณห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น2อาคารศูนย์การเรียนรู้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS กรุงเทพมหานครค่ะโดยหลักสูตรดังกล่าวมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อมวลชนนะคะให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนะคะสำหรับในเรื่องของการเป็นการขับเคลื่อนสังคมค่ะด้วยหลักคุณธรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดมความคิดเห็นนะคะแล้วก็ร่วมกันกำหนดแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในวงการสื่อสารมวลชนเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็การพัฒนาระบบนิเวศสื่อที่สร้างสรรค์ในอนาคตนั่นเองค่ะโดยการเข้าร่วมหลักสูตรในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะคะของสถานีวิทยุกระจายเสียงมทร.ธัญบุรีในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารสาธารณะบนพื้นฐานของจริยธรรมความรับผิดชอบแล้วก็การสร้างประโยชน์แก่สังคมค่ะทั้งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงมทร.ธัญบุรีพร้อมเดินหน้าสานพลังความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนนะคะเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมขับเคลื่อนบทบาทของสื่อในฐานะกระบอกเสียงแห่งความดีงามสู่การสร้างสังคมคุณธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนค่ะนี่เป็นข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะคุณพัชราคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงของจารึกรอยไทยค่ะ
1: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
2: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
1: อ้าวเหรอครับ
3: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวลใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
1: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ
4: ่ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
5: สอนการบ้านหนูหน่อย
6: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
5: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
7: แม่ยุ่งอยู่จะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
5: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
8: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
5: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
9: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์
10: เหมือนกล้องส่องทางไกลทำให้เรามองเห็นโลกได้กว้างขึ้น
11: การอ่านเหมือนตะเกียงแห่งปัญญาช่วยให้เรามองหาทางออกของปัญหาได้ง่ายขึ้น
10: การอ่านเหมือนพวงมาลัยช่วยเราคุมสติสร้างสมาธิเสริมความจำ
11: ยิ่งอ่านมากขึ้นเรายิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น
10: เครือข่ายไทยยูนิวส์ชวนคนไทยรักการอ่านเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

0: เข้าสู่ช่วงของจารึกรอยไทยนะคะในวันนี้ค่ะเรานำเสนอเรื่องราวของสระสองห้องพระราชอุทยานแห่งพระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกนะคะติดตามรับฟังการรายงานนี้ในช่วงของจารึกรอยไทยจากทีมสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
1: ร่วมสื่อสารภูมิปัญญาภาคเหนือตอนล่างกับวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
2: พิษณุโลกเมืองแห่งโชคเมืองแห่งชัยแม้นใคร
3: สระสองห้องพระราชอุทยานแห่งพระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลก
2: ใจ

0: ระราชวังจันทร์เป็นพระราชวังโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกซึ่งที่นี่เป็นพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์บางพระองค์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยภายในบริเวณพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้นะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายจุดซึ่งจารึกรอยไทยในตอนนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสระสองห้องกันครับสระสองห้องเป็นโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังจันทร์ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมีลักษณะเป็นสระน้ำสองสระคู่กันโดยมีคันดินกั้นกลางสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออยุธยาตอนต้นเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในพระราชวังเชื่อกันว่ากลางสระน้ำเคยเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งเย็นหรือพับพลาไม้สำหรับพระมหากษัตริย์ใช้ประพาสพักผ่อนหย่อนใจอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลที่ปรึกษาชมรม10สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพิษณุโลกและเป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ได้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของสระสองห้องเอาไว้ว่า
1: สระสองห้องมีคู่กันมากับพระราชวังจันทร์อยู่ด้านตะวันตกติดกับรั้วพระราชวังจันทร์เป็นสระขุดไม่ใช่สระธรรมชาติที่เรียกว่าสระสองห้องก็เพราะว่าตัวสระเนี่ยแบ่งออกเป็นสองห้องด้วยกันคือห้องเหนือแล้วก็ห้องใต้โดยมีเนินดินอยู่ขั้นกลางเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยสระนี้ก็ขุดขึ้นมาเพื่อที่จะรับน้ำจากคลองธรรมชาติของมะดันนี่ปัจจุบันก็ยังมีร่องรอยอยู่แต่ว่าคงไม่ใช่เป็นสถานที่กักเก็บน้ำเพราะว่าพระราชวังจันทร์เนี่ยไม่ขาดแคลนน้ำแน่นอนเนื่องด้วยว่าอยู่ติดกับแม่น้ำน่านก็นี่เมื่อขุดสระสองห้องนำน้ำจากคลองมะดันเข้ามาเก็บไว้ในสระแล้วนี่ก็คงจะมีต้นไม้อันเป็นต้นไม้จากธรรมชาติอยู่เดิมมีต้นไม้ที่จะปลูกขึ้นใหม่รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับพวกพันไม้หอมต่างๆเนี่ยอยู่โดยรอบบริเวณในที่นั้นนะครับเรียกกันว่าเป็นพระตำหนักเย็นสระสองห้องเป็นพระราชอุทยานอยู่คู่กันมากับพระราชวังจันทร์เนื่องด้วยว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่มาปกครองเมืองพิษณุโลกได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถอะไรแบบนี้สมัยนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ร่มเย็นสุดยอดแล้วทีนี้การสร้างพระราชอุทยานคู่กับพระราชวังนี่ก็เป็นคตินิยมของพระราชวังแบบกรุงศรีอยุธยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็เลยทำการขุดแต่งแล้วก็ปรับปรุงสระสองห้องขึ้นมาใหม่ปัจจุบันสระสองห้องพระราชอุทยานแห่งพระราชวังการเมืองพิษณุโลกก็กลายเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งที่สำนักพระราชวังให้มีการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละหัวเมืองไปประกอบพิธีที่กรุงเทพมหานครจังหวัดพิษณุโลกก็จะประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สระสองห้องแห่งนี้และอัญเชิญไปประกอบพิธีและก็เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวของเมืองพิษณุโลก
0: คุณผู้ฟังครับสระสองห้องแห่งเมืองพิษณุโลกถูกใช้เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมถึงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10อีกทั้งพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระสุพรรณกัลยาอีกด้วยหากใครที่มีโอกาสได้มาเยือนเมืองสองแควพิษณุโลกต้องไม่พลาดที่จะมาชมกันให้ได้นะครับกับโบราณสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยสระสองห้องครับ
2: ทรงวางระบบไว้เวียงวังคลังนา
3: และนี่คือเรื่องราวของสระสองห้องนะคะพระราชอุทยานแห่งพระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกในช่วงของจารึกรอยไทยนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยค่ะนี่คือช่วงของจารึกรอยไทยนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับสนทนาสถาบันค่ะ
4: เชื่อไหมว่าความสบายจากเทคโนโลยีแอบทำร้ายเราทางอ้อม
5: คุยโทรศัพท์นานประสาทหูถูกทำลายเสียงหูหนวก
4: ดูทีวีมากไปม่านตาทำงานหนักเสียงตาบอด
5: เล่นเกมแชทตลอดเวลาเสียงนิ้วล็อกปวดคอมือชาสมองไม่พัฒนา
4: สนุกกับเทคโนโลยีใช้อย่างพอดี ด้วยความปรารถนาดีมากจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
6: การสูบบุหรี่นี่มันดียังไงหรอคะ
7: คือมันก็ช่วยผ่อนคลายช่วยสร้างอารมณ์แบบศิลปินได้นะ
8: แล้วเราจะผ่อนคลายสร้างอารมณ์กันแบบอื่นไม่ได้หรอคะ
7: ก็น่าจะได้นะแต่บางทีอาจจะไม่ถนัดไง
6: แล้วพี่รู้ไหมว่าสูบบุหรี่1มวนเสี่ยงอายุสั้นลง7นาทีและบุหรี่ยังเป็นที่มาของสารพัดโรคทั้งโรคมะเร็งโรคปอดหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อเสี่ยงแท้งลูกในครรภ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศและสารพัดอาการไม่พึงประสงค์ทางร่างกายจากสารเคมี 7,000 ชนิดสารพิษกว่า250ชนิดและสารก่อมะเร็งในบุหรี่ที่มีมากถึงกว่า70ชนิด
7: โอ้ขนาดนั้นเชียว
8: ใช่ค่ะขนาดนั้นเลยและพิษภัยจากบุหรี่ก็เกิดได้ทั้งกับตัวผู้สูบและคนใกล้ชิดซึ่งเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นภาระงบประมาณประเทศชาติแต่ละปีอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็ควรเลิกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณคนที่คุณรักและสังคมที่ดีของเรานะคะ
7: อุ้ยฟังแล้วเหมือนโดนเต็มๆเลยครับ
6: เลิกบุหรี่คุณทำได้เพียงมีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ด้วยความปรารถนาดียิ่งจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
9: ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะซื้อของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เรามักจะใส่ถุงพลาสติกแล้วเราก็ทิ้ง
10: รู้ไหมครับว่าถุงพลาสติกเหล่านี้ต้องใช้เวลานานถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายได
9: ้ปฏิวัติใหม่ปฏิเสธไม่ใส่ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กใช้ถุงผ้าใส่ของชิ้นใหญ่นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำแยกสิ่งที่เป็นพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม
10: ่เครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนใช้ถุงพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ
11: สนทนาสถาบัน
3: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องราวของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะที่ได้มีการแปรรูปริ้วธงบัณฑิตเป็นกระเป๋าแฟชั่นรักโรคน่าสนใจมากๆเลยในส่วนของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณพัชราคะ
12: ค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สุเมธชัยประภัทรนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
13: สวัสดีครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะค่ะ
3: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณอาจารย์ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็มาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปริ้วธงบัณฑิตนะคะเป็นกระเป๋าแฟชั่นรักโลกด้วยแหมเป็นการแบบอินเทรนด์มากๆนะคะกับเรื่องของรักโลกนี้นะคะทีนี้เรามาเจาะลึกเรื่องของเทรนด์นี้กันนะคะสำหรับจุดเริ่มต้นแนวคิดแปรรูปริ้วธงบัณฑิตเป็นกระเป๋าแฟชั่นรักโลกเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
13: จุดเริ่มต้นเนี่ยเรามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยมีนโยบายที่จะเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับผมอธิบายนิดนึงก็คือว่าเราตอนนี้ภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นภัยคุกคามของประชาคมโลกนะครับมันมีความพยายามที่จะเป็นข้อตกลงร่วมกันในระดับนานาชาติเนี่ยว่าให้แต่ละประเทศเนี่ยตั้งเป้าหมายที่จะลดคาร์บอนลดการปล่อยนะครับการปล่อยคาร์บอนแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยให้เหลือศูนย์นะครับพูดง่ายว่าใช้สิ่งของทดแทนทุกอย่างเนี่ยใช้มาตรการทุกอย่างเนี่ยให้มีการปล่อยถึงศูนย์เนี่ยทางประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการไปลงนามชูงสัตยาบันนะครับที่จะปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ในปี2050นะครับ
3: ค่ะ
13: ก็หลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการขับเคลื่อนแล้วก็มหาวิทยาลัยก็เป็นหน่วยงานแรกๆที่มีความคล่องตัวนะเพราะว่าเรามีการติดตามเรื่องของความการเปลี่ยนแปลงทางด้านข่าวสารโลกเนี่ยแล้วก็เราปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วมหาวิทยาลัยก็เลยรับนโยบายมาแล้วก็จะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงดังนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้ครับที่เราเอาของที่ใช้แล้วนะครับมาใช้เป็นเอามาทำเป็นอัพไซเคิลนะครับหรือเอามาทำเป็นของสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยก็เป็นการลดคาร์บอนแบบนึงครับกิจกรรมที่เราทำของโครงการนี้ที่ถามผมนี้เนี่ยที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือว่าเป็นริ้วธงที่ใช้ในงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับในปี2500 67ซึ่งจากปี68นะครับนักศึกษาที่จบปี67ก็จะมารับกันในช่วงปี68นะครับ
3: ค่ะ
13: ดังนั้นเนี่ยก็เราก็ดูแล้วว่าสิ่งที่เราเหลือทิ้งทุกปีเลยนะครับก็คือริ้วธงที่ติดตามเสาไฟฟ้าต่างๆครับก็แสดงความยินดีกับบัณฑิตนะครับแล้วก็มีริ้วธงของคณะต่างๆนะครับสลับกันไปสลับกันมาในเขตนะครับก็พอเสร็จงานปั๊บก็ทิ้งนะครับก็ไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ถ้าทิ้งไปเนี่ยถ้าจะประเมินจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะไปที่หลุมฝังกบขยะด้วยมันก็ประเมินออกมาว่ามีการปล่อยคาร์บอนได้เท่าไหร่มาตรงนี้เพื่อที่ลดการปล่อยเนี่ยเราก็เลยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ครับ
3: ค่ะ
12: ค่ะอาจารย์คะริ้วธงคือเป็นส่วนที่เป็นผ้าที่ว่าติดร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์
13: ใช่ครับจะติดตามเสาไฟฟ้าก็เป็นเหมือนธงญี่ปุ่นนะครับติดก็จะเป็นทำด้วยผ้านะครับใช่ใช่ครับทั่วเขตเลยครับทั่วทั้งเขตหาดใหญ่บริเวณที่เราจัดที่เรามีมอเรามี5เวียเขตใช่ไหมครับแต่เวลาที่รับปริญญาเนี่ยพระราชดำเนินวัดจากที่เวียเขตหาดใหญ่ครับก็บัณฑิตทุกเวียเขตก็จะมาที่นี่นะครับ
3: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เลือกเอาริ้วธงบัณฑิตนี้นะคะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าไม่นำไปแปรรูปหรือว่าไม่นำไปทำอย่างอื่นก็กลายเป็นขยะถูกต้องไหมคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนทุกๆปีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
13: ใช่ใช่ครับอันนี้เป็นใช้ซ้ำไม่ได้ครับเพราะว่า
3: เป็นประจำปีค่ะ
13: ประจำปี
3: ค่ะ
13: แล้วก็ผมขอเรียนข้อมูลเพิ่มนิดนึง
3: ได้ค่ะ
13: จริงๆแล้วเนี่ยรื้อธงเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในมาตรการนะฮะที่เราในการลดคาร์บอนแต่ว่าในงานพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยโอ้โหมีเราประชุมระดมสมองกันนะครับแล้วก็จัดเป็นคณะทำงานขึ้นมาเนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ลดคาร์บอนอย่างเช่นคาร์บอนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปล่อยจากการที่บัณฑิตเลือกญาติเนี่ยจะมาที่งานใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลว่าเขามาจากไหนเขามาด้วยการบางอย่างอะไรนะครับแล้วก็เราก็นโยบายของเราคือให้แบบมาด้วยกันได้ไหมสองคนมาด้วยกันหรือสามคนมาด้วยกันก็จะเป็นการเพื่อง่ายว่าลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนหรือแม้กระทั่งพอมาในงานปั๊บเนี่ยพยายามไม่ให้มีการขายพวกอะไรที่เป็นทำให้เกิดขยะเป็นพลาสติกนะครับจะเปลี่ยนเป็นที่เป็นของกระดาษอะไรเนี้ยแทนนะครับหรือแม้กระทั่งการขยะเนี่ยเราก็ต้องมีการทำถังซึ่งแยกนะครับแยกเป็นขยะที่รีไซเคิลขยะที่เป็นขยะเศษอาหารนะครับเศษอาหารเนี่ยเราก็ไปทำปุ๋ยนะครับก็แทนที่จะให้มันไปทิ้งอยู่ที่หลุมฝังกบขยะแล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราจะพิมพ์สูจิบัตรหรือพิมพ์เล่มที่เราแจกไปเล่มหนาๆครับก็มีรายชื่อบัณฑิตอยู่เนี่ยเราก็มีการลดจำนวนนะครับแล้วก็เอาเฉพาะพิมพ์เท่าที่จำเป็นนะครับอันนี้ยังผมยังพูดไม่หมดนะครับมันมีหลายมาตรการมากที่เราทำเนี่ยท
3: ั้
13: งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราจะประเมินว่าจะมีการลดการปล่อยคาร์บอนได้เท่าไหร่ริ้วธงนี่ก็เป็นกิจกรรมนึงนะครับที่ทำให้เกิดการลดการปล่อยคาร์บอนแล้วพอเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยจากการที่ลดแล้วทุกมาตรการแล้วเนี่ยเราจึงไปหาจัดหาคาร์บอนมาจากข้างภายนอกนะครับจากพันธมิตรของมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อที่จะมาชดเชยให้เหลือศูนย์ครับงานพระราชทานปฏิบัติของมาสมนครินทร์ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเคลมว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ซึ่งได้รับการรับรองมาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็หลังจากนี้ทุกปีเนี่ยกิจกรรมนี้แล้วก็กิจกรรมอื่นๆของมาสมนครินทร์เนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการลดการปล่อยคาร์บอนโลคาร์บอนแล้วก็คาร์บอนนิวทรอลให้ความชดเชยเป็นศูนย์เลยครับ
3: ค่ะ
12: ค่ะอาจารย์คะแล้วในกระบวนการที่เราเอาริ้วธงบัณฑิตไปผ่านกระบวนการแปลนรูปนี้เราใช้ขั้นตอนอย่างไรบ้างคะอาจารย์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คะอาจารย์คะ
13: ครับโอ้นี่กระบวนการมันสิ่งที่วิศวกรรมมันไม่ค่อยจะน่าเป็นห่วงครับ
3: ค
13: ่
3: ะ
13: แต่ขั้นตอนก็คือว่าความยากของมันคือว่าเราจะทำยังไงให้ออกแบบแล้วมีคนอยากใช้อะครับเพราะถือว่าเราแต่ถ้ามันคนไม่อยากใช้มันก็ไม่ได้มีการมีประโยชน์ใช่ไหมครับมันก็ผ่านกระบวนการที่เราประชุมระดมสมองนะว่าเราจะออกแบบยังไงแล้วก็เด็กวัยรุ่นอยากใช้กระเป๋าแบบไหนถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยอยากใช้แบบไหนอะไรเงี้ยก็จะมีออกมาหลายสไตล์นะครับก็เราจะเลือกมา3สไตล์นะครับที่เอามาแล้วก็การที่ปัดเนี่ยเราก็จะปัดว่าธงเนี่ยแต่ละธงเนี่ยมันมีการพิมพ์ไม่เหมือนกันทั้งเวลาที่ทำกระเป๋าหรือทำอะไรหลายรูปแบบเนี่ยมันจะได้ธงที่มันตัดแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับ
3: ค่ะ
13: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีความเฉพาะเจาะจงของมันเอง แล้วก็อันนั้นคือการเงื่อนไขในการออกแบบนะครับส่วนตอนที่จะทำจริงเนี่ยนะครับก็คือต้องมีการเก็บรักษานะครับคุณแม่เอาถอดมาปั๊บเนี่ยต้องมีการเก็บนะถอดวันฝนตกไม่ได้นะครับต้องหาวันถอดที่มันเป็นวันแดดออกแล้วแบบคงอยู่ในสภาพดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาเก็บรักษาแล้วก็ส่งให้กับผู้ผลิตนะครับแล้วก็มีการแล้วเราก็ปีนี้เราโชคดีว่าเราได้เนื่องจากหาอะไรทำเป็นปีแรกนะครับก็งบประมาณตรงนี้เราไม่ได้เตรียมมาไว้ก็ได้สปอนเซอร์ใจดีนะครับก็เป็นบริษัทเชฟรอนนะครับที่สนับสนุนเอางบประมาณในการที่จะตัดเย็บนะครับเอาธงของเราเนี่ยไปเปลี่ยนรูปเป็นกระเป๋าครับก็หวังว่าจะมีความต้องการนะครับจากบัณฑิตหรือว่าอาจารย์ที่สังกัดคณะนั้นๆนะเพราะอย่างผมเรียนนะครับธงแต่ละผืนนี่จะเป็นของคณะแต่ละคณะแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะครับก็จำนวนมันจะไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดนะครับ
3: ค่ะทีนี้เราถามถึงเรื่องของการออกแบบบ้างค่ะอาจารย์คะว่าในส่วนของการออกแบบเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของขั้นตอนไปแล้วกระบวนการคร่าวๆไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยการออกแบบยังคงให้มีเอกลักษณ์หรือว่าสีเรื่องราวของทางมอเนี่ยไว้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
13: ใช่ครับในธงเนี่ยคือนึงผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าพอตัดผ้าตรงนั้นไปแล้วมันจะมีคำว่ามออยู่หรือ PQ อยู่เนี่ยมันไม่ได้มีทุกใบเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการทำธงเนี่ยเป็นการทำแบบโดยที่เรามาให้เน้นวัตถุประสงค์คือแสดงความดีกับบัณฑิตมันจะมีคำว่าเป็น PSU หรือมอเนี่ยแค่บางจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราออกมาปั๊บเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าธงเนี่ยไม่ใช่ตัวกระเป๋าใบเนี้ยมาจากตรงไหนเราก็ทำโลโก้เล็กๆนะครับที่ติดว่าเป็น PSU และเพื่อให้รู้ว่าธงอันนี้มาจากธงแล้วมันช่วยลดคาร์บอนอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะมีแท็กเป็นแท็กกระดาษนะครับแล้วก็เป็นผ้าเส้นได้ป่านนะครับแล้วก็ไปผูกแล้วก็เล่าสตอรี่ทั้งหมดว่าอันนี้มันมาที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละใบเนี่ยก็จะมีโลโก้ของมอเนี่ยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสตอรี่หรือว่าเรื่องราวของมันว่ามายังไงแล้วก็จะช่วยลดโลกร้อนยังไงทำทั้งหมดนี้ครับคือเป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาคมนะครับก็เพราะหมาเวลาหน้าที่หนึ่งคือเราต้องสร้างความตระหนักรู้เรื่องของการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซกระจกเนี่ยนะครับให้กับสังคมชุมชนด้วยครับ
3: ค่ะ
12: อาจารย์คะในอนาคตต่อไปจะยังคงยังมีริ้วธงบัณฑิตแสดงความยินดีกับบัณฑิตต่อไปอีกหรือไม่แล้วก็จะต้องนำมาแปลรูปเป็นกระเป๋าแบบนี้อีกหรือว่าอาจจะมีการปรับเทรนอะไรยังไงต่อไปจะมีแนวคิดอย่างไรต่อบ้างคะ
13: ครับคราวนี้เนี่ยครับก็จากที่เราเห็นแล้วเนี่ยว่าปีนี้บางใบก็จะไม่มีคำว่ามออยู่นะครับก็เราก็มีการคุยกันในทีมงานหลังจากที่เราเสร็จงานปั๊บเนี่ยเราก็เป็นไปได้ไหมที่ในการทำธงขึ้นมาเนี่ยเราระบุได้ว่าจะมีลายน้ำบางๆข้างหลังว่าเป็น PSU หรือเป็นหมาอะไรสมการนครินเนี่ยหรือเป็นมออเนี่ยอยู่เพื่อที่ว่าเวลาที่เราตัดปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะตรงไหนเนี่ยอาจจะเป็นตัวใหญ่ก็ว่าไปแต่ว่ามันจะมีตัวลายน้ำข้างหลังเนี่ยที่จะเป็นให้รู้ว่าเป็นมออนะครับแล้วส่วนที่แท็กสปอนเซอร์เราก็เหมือนเดิมแล้วการออกแบบเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะมีการปรับการออกแบบให้แต่ละปีเนี่ยมันมีเป็นอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาหรืออาจจะดูว่าอย่างนี้ได้รับการตอบรับที่ดีเราจะทำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็จะปรับการออกแบบไปเรื่อยๆนะครับก็จะไม่หยุดนิ่ง
3: ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วโครงการนี้เองเนี่ยอย่างตัวที่เป็นแปรรูปของริ้วธงบัณฑิตเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าจะ

0: ช่วยทั้งเรื่องในเรื่องของการลดขยะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในมิติของสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์นอกเหนือจากที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วอะค่ะ
1: ครับอย่างแรกเลยคือเรามั่นใจได้แล้วว่าของที่เหลือทั้งหมดเนี่ยที่จะเป็นขยะเนี่ยเราพยายามที่จะจัดการทั้งหมดคราวนี้เราจะเริ่มจับธงคราวนี้ธงเนี่ยในการจัดที่จะให้มีปีหน้าเนี่ยตอนแรกเราบางอย่างนะผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพอบางอย่างเนี่ยคุณภาพมันไม่ดีเนี่ยครับมันไม่คงทนเนี่ยเราจะมาใช้ในการที่จะมารีไซเคิลหรืออัพไซเคิลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคงทนนะเราก็ดูไม่ดีด้วยดังนั้นเนี่ยในปีต่อไปเนี่ยเราเริ่มคุยกันว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ธงที่เราทำเนี่ยจะใช้เนื้อผ้าที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับเวลาที่มันทำเป็นของปั๊บเนี่ยอย่างน้อยถ้าบอกว่าเราทำเป็นของแล้วเนี่ยบัณฑิตหรือว่าผู้ปกครองญาติๆที่อยากจะได้เป็นของที่ระลึกเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมบริจาคทำบุญนะครับนั่นก็หมายความว่าเรานอกจากเราจะลดการปล่อยคาร์บอนแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าการทำกระเป๋านี่มันมีต้นทุนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลดการปล่อยคาร์บอนได้ในขณะเดียวกันเนี่ยต้นทุนที่ทำให้เกิดการลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยสามารถที่จะชดเชยได้จากรายได้ที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้กิจกรรมเนี่ยมีความยั่งยืนเราคุยกันเรื่องความยั่งยืนเรื่องของถ้ากิจกรรมเนี่ยเราลดการปล่อยคาร์บอนแต่มันมีต้นทุนเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยเยอะแยะเนี่ยในความจริงแล้วมันก็อาจจะไปได้ยากนะครับก็เลยคิดว่าตอนนี้เอากระเป๋าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วตอนนี้ทีมงานก็เริ่มดูแล้วว่ามันยังมีของอย่างนี้อีกหรือเปล่าที่อยู่ในงานต่างๆเช่นป้ายไวนิ้วต้องเห็นว่าใช้แค่แป๊บเดียวเนี่ยมันจะเปื่อยใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าเราไม่ใช้ใบนิ้วแต่เราใช้เป็นผ้าได้ไหมอย่างน้อยตอนจบแล้วเนี่ยไม่ใช่ธงอย่างเดียวนะครับจุดอื่นๆที่เป็นป้ายซุ้มต่างๆที่มีแสดงความยินดีกับบัณฑิตเนี่ยใช่มาแปลรูปเนี่ยเราจะใช้วัสดุอะไรมันตอนนี้เราเริ่มมีแนวคิดว่าทุกอย่างเราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยรีไซเคิลได้หมดเลยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่
2: า
1: ซึ่งต้องเรียนว่าเป็นไปได้นะเพียงแต่ว่าเราต้องหาวิธีการที่จะชดเชยลดต้นทุนตรงนั้นนะครับโดยที่อาจจะมีอย่างที่ผมเรียนไปนะครับท่านใดสนใจก็อาจจะติดต่อเข้ามานะครับที่สำนักงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนะครับด้านศูนย์กิจการนานาชาติและการสื่อสารขององค์กรของมอเนี่ยก็จะมีกระเป๋าอยู่ที่นั่นนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะร่วมบริจาคท่านก็สามารถที่ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะค่ะอาจารย์ครับพอเรามีแนวคิดแบบนี้ทั้งเรื่องของการลดคาร์บอนแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนในอนาคตต่อไปด้วยพอเรามาคำนวณเรื่องต้นทุนในการที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่ว่าเราพยายามลดแล้วก็มองทั้งระบบนะคะว่าเปลี่ยนจากสิ่งที่จากกระดาษเป็นผ้าหรือว่าอะไรที่มันสามารถเอามารีไซเคิลได้หมดได้ใหม่เนี่ยมันมีต้นทุนที่มันจะแพงกว่าไหมคะอาจารย์หรือว่าพอคำนวณแล้วจริงๆมันก็ไม่ต่างแต่ว่าถ้าเราเอาไอเดียเนี้ยมาใช้มันก็จะตอบโจทย์ได้ทั้งหมดที่เรากำลังขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนด้วยอะค่ะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวเราลองคุยลองคิดตามนะครับว่าอย่างนี้ถ้าเปลือกปีนึงเนี่ยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยหรือหน่วยงานที่จะทำเรื่องลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยมีต้นทุนในการที่จะทำของที่ระลึกเพื่อที่เอาไว้แจกแขกที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหรือในงานต่างๆเนี่ยก็จัดประชุมจัดอะไรเรื่องของที่ระลึกเนี่ยตรงนั้นมันมีต้นทุนที่เขาจะต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าทำไมเราลองคิดว่าถ้าเราใช้วัสดุตรงนี้ต้นทุนในการทำเนี่ยอย่างน้อยคือมันจะลดลงแล้วเพราะเราใช้วัสดุเราไม่ได้ไปซื้อผ้าใหม่มาทำเนี่ยเราใช้ผ้าที่เราเก็บมาทำเพราะฉะนั้นเรากำลังมองเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของการที่ลดต้นทุนในการที่ทำให้เกิดการลดการปล่อยคาร์บอนด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องว่าเราเคยพิมพ์สูจิบัตรพิมพ์เล่มให้กับบัณฑิตทุกรายแต่ว่าเราเคยถามเขาไหมว่าบัณฑิตเนี่ยเขาอยากจะได้เป็นสแกน QR โค้ดแล้วเก็บเป็นไฟล์ไหมเขาจะเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้แทนที่ได้เป็นกระดาษใช่ไหมครับตอนนี้ความคิดต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วว่าถ้าทำยังไงเนี่ยกิจกรรมการลดคาร์บอนเนี่ยมันสามารถบางอย่างสามารถที่ลดต้นทุนได้ด้วยนะครับตอนนี้เราต้องพยายามคิดให้รอบคอบเพราะว่าลดคาร์บอนแล้วไม่อยากให้เป็นภาระกับหน่วยงานที่มาทำกิจกรรมเพื่อลดคาร์บอนต้องสามารถที่ลดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานได้ด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ครับมันจะยั่งยืนแล้วมันจะลามมันจะตกขยายผลได้เร็วมากครับตอนนี้เราก็พยายามทำแล้วก็พยายามหา ช่องทางมาตรการที่ทำให้เกิด

0: การลดต้นทุนด้วยในขณะที่ยังสามารถที่ลดการปล่อยคาร์บอนได้ด้วยครับ
1: ค่ะ
2: อืมค่ะ
1: ค่ะอาจารย
2: ์ได้ทุกทางนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะคุณพัชราคะถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่จะขยายไปทั้ง5วิทยาเขตเลยไหมคะหรือว่าเราก็จะมีการต่อยอดไปในอนาคตเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับอย่างแรกเลยคือใน5วิทยาเขตเนี่ยเรามีคณะกรรมการขับเคลื่อนความเป็นกลางทางคาร์บอนของส่วนกลางแล้วก็แต่ละวิทยาเขตของเราก็จะมีนะฮะส่วนกิจกรรมต่างๆต่อไปนี้ที่จะจัดเนี่ยเราก็จะพยายามเราจะเน้นให้เป็นกิจกรรมที่ลดการปล่อยคาร์บอนและถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะมีการชดเชยคาร์บอนให้เป็นศูนย
1: ์
0: คาร์บอนที่เอามาชดเชยให้เหลือศูนย์เนี่ยเราจะพยายามทำจากได้มาจากคาร์บอนเครดิตที่หน่วยงานเรือนกรหรือบริษัทหรือชุมชนที่ทำโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยทำให้เกิดคาร์บอนเครดิตขึ้นแล้วเราเพื่อให้เขามีความสามารถในการที่ขายได้เป็นแรงจูงใจกลับไปให้เขาเป็นกำลังใจหรือเป็นต้นทุนให้เขาไปทำการกิจกรรมลดคาร์บอนและเป็นคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราก็พยายามที่จะซื้อมาเพื่อเป็นเครือข่ายกันนะครับให้มันเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมแล้วก็มีรายได้กลับเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการที่เราจะลดส่วนอีกอันนึงคือเราทำเป็นคอร์สนะครับเป็นชุดอบเป็นโมดูลในการอบรมนะครับว่าเราใช้เวลาประมาณ2วันเนี่ยอบรมอย่างเช่นเราเคยทำงานรับปริญญาคาร์บอนเนี่ยให้มีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์เขาเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์เนี่ยมันทำยังไงเริ่มจากศูนย์ถึงสิบเนี่ยทำยังไงเราก็ทำเป็นคอร์สอบรมขึ้นมาแล้วเราก็เอาเนี่ยไปพยายามที่จะตอนนี้เรากำลังจะเชิญมหาวิทยาลัยนะครับเพราะกิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตรด้วยรับปริญญาบัตรเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษาใช่ไหมครับเราก็กำลังจะเชิญเครือข่ายเราเนี่ยมาแล้วเราก็จะทำการถ่ายทอดพูดเล่าให้ฟังนะครับแล้วเขาสามารถที่เอาไปใช้ในลักษณะเดียวกันที่สถาบันของเขาได้ด้วยครับเรากำลังจะถ่ายทอดเพราะว่าเราทำปั๊บเราจะต้องถ่ายออกไปแล้วนี่เป็นความรู้ที่หน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องทำออกไป
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นติดตามได้เลยนะคะกับเรื่องของโครงการนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี2050จะปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่มาซัพพอร์ตนะคะกับโครงการนี้ด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีกิจกรรมดีๆให้เราได้ติดตามอย่างแน่นอนวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเมธชัยประภัทรนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณพัชราคะและนี่คือเรื่องราวในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะในวันนี้หมดเวลาลงแล้วด้วยค่ะดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะและคุณพัชรายิ่งดำนุ่นค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรองโฆษกรัฐบาลระบุกระทรวงแรงงานเตรียมนำทรัฟฟี่ฟองดูเป็นช่องทางร้องทุกข์ให้แรงงานร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัต

กรรมเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ทั้งนี้ระบบทราฟฟี่ฟองดูจะถูกนำมาใช้เป็นช่องทางหลักในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านแรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้างสวัสดิการสภาพการทำงานหรือการละเมิดสิทธิ์ต่างๆโดยข้อมูลจะถูกส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยที่แรงงานไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและรัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศราคาไข่ไก่ล่าสุดโดยราคาไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ3บาท80สตางค์เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ออกประกาศแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ใช้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3บาท80สตางค์หรือ114บาทต่อแผงเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองจากราคาเดิมโดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปซึ่งนายประโมทชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่าวว่าผลผลิตไข่ไก่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแม้สภาพอากาศจะคลี่คลายจากช่วงฤดูร้อนแต่ยังมีความแปรปรวนประกอบกับยังพบโรคไข่ลดในบางพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่บางส่วนให้ผลผลิตลดลงทำให้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดยังไม่นิ่งซึ่งผู้เลี้ยงพยายามประคับประคองราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่องและคาดหวังว่าการปรับราคาแนะนำในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพยายามรักษาระดับราคาดังกล่าวไว้ตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้หากไม่มีปัจจัยผิดปกติเข้ามากระทบและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเวเนซุเอลามอบรางวัลให้ทีมกู้ภัยของประเทศที่สนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากเหตุแผ่นดินไหวรัฐบาลเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับบรรดาทีมกู้ภัยนานาชาติที่เข้าไปช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศโดยรักษาการประธานาธิบดีเดลซี่โรดริเกสของเวเนซุเอลาได้มอบเหรียญรางวัลวีรบุรุษแห่งเวเนซุเอลาชั้นที่2ให้แก่ทีมกู้ภัยจากสหราชอาณาจักรอาร์เจนตินาบราซิลกาตาร์และบาเบโดสเพื่อยกย่องความพยายามในการกู้ภัยและช่วยเหลือในเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการมอบเหรียญรางวัลให้แก่สุนัขกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาขณะเดียวกันทางการเวเนซุเอลาได้ประกาศเริ่มแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินระยะที่2โดยเปลี่ยนมาเน้นการฟื้นฟูและบูรณะประเทศภารกิจหลักในระยะนี้คือการส่งทีมสถาปนิกและวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารที่ยังหลงเหลืออยู่ว่ายังปลอดภัยพอจะอยู่อาศัยหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจและบรรเทาความวิตกกังวลให้กับประชาชนและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับสู่ช่วงเวลาของเพลงยามบ่ายแบบนี้นะครับหลังจากที่ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะครับอัปเดตข่าวในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับทั่วประเทศกันเรียบร้อยแล้วก็ฟังเพลงเพราะเพลงที่อยู่ในความทรงจำกับจุฬาเรดิโอพลัสได้นะครับกับช่วงเวลาของเพลงอยู่กับผมอภิศักดิ์สวนศักดิ์ครับ

0: วันนี้เริ่มต้นด้วยงานจาก W ครับกับเพลงที่ชื่อว่าฉันก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จากนิโคเทริโอด้วยทำไมเป็นคนแบบนี้นะครับเห็นทีมงานบอกว่ามีหนึ่งเพลงที่ถามถึงไว้ด้วยงานจาก Grand X นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเกิดเป็นผู้ชายเดี๋ยวเราติดตามครับช่วงเวลาของเรานะครับดึงวันๆกลับมาดูแลหัวใจคุณที่นี่เป็นประจำเลยนะครับเวลายามบ่ายแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวติดตามฟังรายการสุขกันเรากันต่อช่วงบ่ายมีความสุขไปกับเพลงเพราะๆนะครับกับจุฬาเรดิโอพลัสของเราถ้าใครจะเพิ่มเติมก็ส่งมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @jularadio ครับ CHULARADIO หรือโทรมาที่022183975-7ก็ได้ครับ
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่ารำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน

0: ุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

จากศิลปินที่เราชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเพลงที่เรารักอยู่แล้วเอามารวมกับดนตรีนะครับโดยเฉพาะเปียโนจากโต๋ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำให้เพลงเหล่านี้เนี่ยยิ่งมีความเพราะมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่เป็นเพลงหนึ่งนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสายใยนั่นเองงานจากโอไอศูนย์แล้วก็โต๋ศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์นะครับจริงๆชื่นชอบทุกครั้งเลยที่ได้ดูในเวอร์ชั่นของศิลปินที่เรารักร้องประกอบกับเสียงเปียโนของโต๋ศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นศิลปินที่มีความมหัศจรรย์อีกคนเลยนะฮะทำให้เพลงเพราะๆที่เพราะอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งเพราะกว่าเดิมด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบเพลงที่ร้องคู่กับเปียโนบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเพลงไหนอีกนะครับที่พอจะนึกได้เราอยากให้ช่วงเวลาของวานๆกลับมาดูแลหัวใจคุณนะครับให้ช่วงเวลาของเพลงเพราะเนี่ยอยู่ดูแลหัวใจคุณแบบนี้ให้ทุกช่วงบ่ายทุกๆวันมีความสุขมากที่สุดครับ

เล่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับงานจากสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับเพียงใจคงเดิมเรือใบบนสายรุ้งจากพี่ใหม่นะครับแล้วก็เพียงเธอจากมิเกลด้วยนะครับยังมีเพลงไหนอีกที่ทำให้คุณมีความสุขยามบ่ายแบบนี้ส่งมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับอยู่ดูแลกันแบบนี้ส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กันแบบนี้นะครับกับช่วงเวลาของเราช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ

วันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายนะครับงานจากเจเจตรินครับกับเพลงที่ชื่อว่าเพิ่งเข้าใจแล้วเรามีนัดกันเช่นเคยนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์วันนี้ลาไปพร้อมกับทีมงานนะครับคุณวิรัตเบลรามและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันทรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะมาเริ่มต้นกันเวลานี้ช่วงบ่ายๆของสุขกันทราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Renoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% บ่ายๆอย่างนี้หลายท่านก็พักผ่อนผ่อนคลายบางท่านบอกว่าเอนหลังฟังเพลงเตรียมรอฟังเพลงอย่างมีความสุขกับสุขกันเถอะเรากันแล้วเผลอๆก็จะได้หลับไปเลยอย่างมีความสุขนะคะพักผ่อนค่ะฟังครูเอื้อสุนทรสนานเพลงนี้ใครรอฟังสาวสะเทอ

แล้วก็เลยให้ฟังสาวห้วยแก้วคุณวินัยจุลบุตรสปาค่ะที่ติดค้างกันไว้นะคะชำระสะสางกันไปเมื่อวานนี้กิจกรรมเยอะนะคะหลายท่านก็คงจะไปร่วมกิจกรรมต่างๆเรื่องของมิตรรักนักเพลงนักฟังเพลงทั้งหลายก็ร่วมกิจกรรมต่างๆกันอย่างมีความสุขวันนี้ก็พักผ่อนคลายกันให้สบายใจแต่ยังไงก็มีเพลงฟังเสมอจากเวลาตรงนี้ของสุกันธราค่ะยังมีเพลงติดค้างอีกเพลงหนึ่งค่ะเชิญฟังถ้ารักกันลั่นเปรี้ยง

คุณวินัยจุลบุษปะกับถึงอย่างไรก็รักแล้วก็ต่อกันด้วยคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วถูกหม่นรักเชิญค่ะ

เสียงร้องของคุณเฉลียวช่วงวิทย์นะคะซึ่งเมื่อครั้งที่อยู่กับมูลดนตรีสุนทรภรณ์ได้รับฉายาว่าสาริกาน้อยเสียงใสนะคะเพราะว่าเสียงคุณเฉลียวนี้ทั้งหวานทั้งกังวาน

แล้วก็เสียงสูงนะคะเหมือนกับนกสาริกาเลยนั้นก็เลยได้ฉายาว่าสาริกาน้อยเสียงใสแล้วก็ยังมีอีกฉายาที่มาจากการแต่งตัวจะเป็นความสวยสดใสอยู่เสมอๆเลยฉายานี้สาว 2,000 ปีมีอีก ห้องสมุดเคลื่อนที่ก็เป็นฉายาของคุณชลีช่วงวิทย์เช่นเดียวกันนะเพราะว่ามาจากความทรงจำอันเป็นเลิศของคุณชลีที่โอ้โหจดจำเนื้อเพลงได้มากมายเลยทีเดียวนะคะอันนี้ต่อกันด้วยคุณบุษยารังสีค่ะเพลงนี้จากรัก

จากกราฟจากคุณบุษยารังสีนะคะคุณบุษยารังสีนี่ก็เหมือนกันโอ้โหเพราะเพลงไพเราะมากเลยทีเดียวนะคะมีผู้ที่เคยเป็นเพื่อนคุณบุษยาสมัยเด็กๆเรียนอนุบาลแล้วเรียนประถมด้วยกันนี่แหละค่ะเล่าว่าตอนเรียนหนังสือคุณบุษยารังสีนี่ร้องไห้เก่งมากโตขึ้นมาก็เลยเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้ไพเราะมากเลยนะคะฟังคุณบุษยารังสีอีกเพลงค่ะเพลงนี้ใจ

ใจกระซิบนะคะเสียงร้องของคุณบุษยารังสีค่ะท่านผู้ฟังก็ได้ฟังกันเพลินๆสบายๆและถ้าจะรับประทานอาหารอร่อยๆสั่งได้ที่รีโน่เลยนะคะส่งให้ถึงบ้านเลยหมายเลขโทรศัพท์ที่รีโน่จดไว้ก่อนก็ได้นะคะ02-215-0026ถึง7 02-215-0026ถึง7หรือจะไปรับประทานที่ร้านนั่งสบายๆบรรยากาศโล่งๆโปร่งๆนะคะไปได้เลยที่ซอยเกษมสรร1ข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายๆไปดื่มกาแฟไปรับประทานของว่างก็อร่อยแล้วก็มีความสุขแล้วหรือถ้าจะเป็นอาหารไปเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันอาหารเย็นมากมายเลยทีเดียวสาคูไส้หมูสาคูไส้ปลานี่ใครไปต้องสั่งทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็บอกว่าไม่เคยรับประทานสาคูไส้หมูสาคูไส้ปลาที่ไหนเหมือนกับที่ร้านรีโน่เลยนะคะหมูแดดเดียวข้าวเหนียวทอดหมูย่างข้าวเหนียวทอดแน่นอนค่ะเป็นจานเก่งจานเก่งของพวกเราอยู่แล้วไปที่ไรต้องสั่งทุกครั้งไปเลยนะคะโรตีแกงเนื้อแกงไก่แกงหมูพริกขี้หนูอันนี้ก็ชอบกันมากเลยนะคะชอบจริงๆเพราะว่ารับประทานได้เพลินๆแล้วก็หารับประทานไม่ค่อยได้ง่ายแล้วนะคะฉะนั้นไปกันได้เลยข้าวซอยไก่ผัดไทยหมูย่างราดหน้าฮ่องเต้ก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันค่ะ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสรร1ข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ฟังเพลงคู่ไปแล้วคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชลีช่วงวิทย์นะคะจรอยบุญคราวนี้ฟังคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะคุณมันธนากับธรรมชาติยามเย็นที่ท่านผู้ฟังชอบกันมากเลยนะคะ

และนั่นคือทานสวรรค์เสียงร้องของคุณรวมทองทองเล่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะต่อกันกับเพลงคู่อีกหนึ่งเพลงครูเอื้อสุนทรสนานและคุณบุษยารังสีทานน้ำรัก

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

มาเริ่มต้นชั่วโมงที่2ของสุขกันเถอะเราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% เริ่มต้นกันไปกับสั่งรักโดยคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาตินะครับเพลงที่คุณเริงทองทองนั้นทมท่านพูดถึงบ่อยๆสั่งรักเพลงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไปค่ะแล้วก็ฟังสั่งรักจากคุณเริงทองทองนั้นทมด้วย

คุณธรรมรัตน์นาวมรัตน์นะคะงานของครูชอุ่มปัญจพันธ์เพลงนั้นหลายท่านร้องตามได้เวลาร้องตามเสียงเพลงแล้วรู้สึกใช่ไหมคะว่ามีความสุขนั่นแหละค่ะก็จะเป็นวิธีรักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะฟังรักเพียงใจไปแล้วจากคุณธรรมรัตน์นาวมรัตน์ฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติรักประดับชีวัน

รักประดับชีวันไปแล้วจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีแล้วก็มีผู้รอฟังรักเร่จากคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะ

รักเร่จากคุณเรืองทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาตินะคะอีกรักหนึ่งค่ะรักสลายจากคุณจันทิพย์สุฉินนบุตร

อย่าเศร้าตามเพลงนะคะคุณจันทิพย์สุทินบุตรเพลงนั้นเพราะๆนะคะรักสลายคราวนี้ก็มาดื่มน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ดื่มทีไรสบายใจสดชื่นทุกครั้งใช่ไหมคะแล้วก็รู้เลยว่ามีความสุขเมื่อได้ดื่มเพราะว่ามีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็หอมละมุนละมุนนะคะแล้วทราบดีว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่เจือสีสังเคราะห์ไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่อะไรที่ไม่ดี กับร่างกายเลยไม่ทั้งหมดฉะนั้นน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ดีต่อร่างกายดูแลสุขภาพให้เพิ่มพลังด้วยเหนื่อยมาจากไหนดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้100% ได้พลังขึ้นมาด้วยค่ะโคโค่เลิฟในกล่องสีฟ้าลูกมะพร้าวสีขาวเป็นรูปหัวใจนะคะซื้อมาเลยใส่ไว้ในตู้เย็นเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยอยากได้ความเย็นชื่นใจน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ค่ะ

คุณศรีสลายสุชาติวุฒิกับปล.ฉันรักเธอเรามาจาก PS I Love You อีกเพลงหนึ่งก็มาจากเพลงสากลเช่นเดียวกันคุณณัฐดาวิยาการเพลงนี้สิ้นรักสิ้นสุข

ช่วงนี้ก็เลยดึงเพลงที่มาจากทำนองเพลงสากลมาฝากกันบ้างสายลมเหนือจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะหลายท่านก็อาจจะร้องตามเดซิเบลก็ได้เหมือนกันนะคะBicycle Built for Two ค่ะ Daisy Daisy อย่างเงี้ยนะคะฟังกันต่อไปเดี๋ยวหาเพลงเพราะๆให้เพลิดเพลินกันในช่วงนี้ค่ะ

พลินเลยนะคะได้ฟังรักคุณเข้าแล้วจากโคทองวิงและก็เป็นเสียงร้องจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงต่อเลยอีกเพลงหนึ่งไปเลยนะคะจะผัดจะทอดอะไรยืนหนึ่งอยู่แล้วเรื่องเมนูผัดเมนูทอดน้ำมันพืชโอเลนน้ำมันปาล์มโอเลอินนะคะที่ตอนนี้โอ้หลายคนชอบมากเลยเพราะว่าดูฟุตบอลดึกๆนี่ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องมีของกรอบๆมาเคี้ยวกันแล้วส่วนมากก็จะทอดด้วยน้ำมันพืชโอเลนนะคะกรอบอร่อยเคี้ยวได้เพลินเลยทีเดียวแล้วก็ยังปลอดภัยสบายใจด้วยเพราะว่าโอเลนช่วยดูแลสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วยรวมทั้งอร่อยนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะเลือกอร่อยเลือกโอลีน

คุณสุริภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติกับเพลงเพราะๆเพลงนั้นรักเอ๋ยรักข้าแล้วก็ต่อกันกับคุณลินจงบุญนครินทร์นะคะมีเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังได้เคยถามถึงไว้จากกันอย่าลา

จงเป็นสุขเถิดที่รักเสียงร้องของคุณชัชดาพรรักสนเวชนะคะมาถึงเพลงสุดท้ายจะเป็นเสียงร้องของคุณสุชาติชว่างกูลไม่ได้ฟังกันนานแล้วสำหรับใจรักใช่ไหมคะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็เตรียมร้องตามได้อย่างมีความสุขเลยล่ะค่ะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราต่อนะคะ14 นาฬิกาตรงนี้ FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Renoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับมีโรคหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆทั้งของคนไทยและคนทั่วโลกนะครับและที่น่ากลัวกว่าการเสียชีวิตคือโรคนี้อาจจะทิ้งความพิการถาวรไว้ให้ผู้รอดชีวิตจำนวนมากหลายคนทีเดียวที่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยตัวเองไม่ได้กลายเป็นภาระทางใจและทางการเงินของทั้งครอบครัวไปอีกนานหลายปีโรคนี้ก็คือโรคหลอดเลือดสมองนั่นเองนะครับโรคหลอดเลือดสมองก็คือภาวะที่สมองบางส่วนขาดเลือดไปเลี้ยงกระทันหันนะครับซึ่งโรคหลอดเลือดสมองนี้ก็แบ่งออกได้เป็น2ชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงนะครับชนิดที่1เรียกว่าหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันซึ่งชนิดนี้พบบ่อยที่สุดประมาณ8ใน10ของผู้ป่วยทั้งหมดเกิดจากลิ่มเลือดหรือว่าคราบไขมันไปอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็ทำให้เลือดไหลผ่านไม่ได้สมองส่วนปลายจึงขาดเลือดนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เปรียบเสมือนท่อน้ำที่มีอะไรไปอุดตันน้ำก็ไหลไปไม่ถึงปลายทางส่วนชนิดที่2คือหลอดเลือดสมองแตกซึ่งชนิดนี้พบน้อยกว่าแต่รุนแรงกว่าเกิดจากการที่หลอดเลือดในสมองแตกเลือดไหลออกมาท่วมเนื้อสมองก็ทำให้เซลล์สมองบริเวณนั้นๆเสียหายทั้งจากการขาดเลือดและจากแรงดันของเลือดที่ออกมากดเบียดเนื้อสมองก็เปรียบเสมือนท่อน้ำที่แตกน้ำรั่วท่วมไปหมดนั่นเองนะครับสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของชนิดหลอดเลือดแตกก็คือความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้ควบคุมก็ทำให้หลอดเลือดเล็กๆในสมองทนแรงดันสูงนานๆไม่ไหวก็มีการปริแตกออกมาในที่สุดนะครับเมื่อมีอาการต่างๆเหล่านี้นะครับต้องรีบมาโรงพยาบาลนะครับห้ามซื้อยากินเองเด็ดขาดเพราะว่าทั้ง2ชนิดนี้รักษาตรงข้ามกันถ้าเป็นชนิดตีบต้องให้ยาละลายลิ่มเลือดแต่ถ้าเอายาละลายลิ่มเลือดไปให้คนที่หลอดเลือดแตกเลือดก็จะยิ่งไหลไม่หยุดจนอันตรายถึงชีวิตสัญญาณเตือนที่ควรจำให้ขึ้นใจสำหรับโรคหลอดเลือดสมองนะครับคือควรจำ4ตัวอักษรนี้ไว้นะครับคือ F A S T นะครับ F คืออะไรครับ F คือย่อมาจากคำว่า face คือใบหน้านะครับถ้าใครมีมุมปากตกข้างใดข้างหนึ่งทำให้ใบหน้าเบี้ยวไม่เท่ากันสองข้างก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้คำต่อมาคือ A นะครับซึ่งมาจากคำว่า arm หรือแขนนะครับก็ลองยกแขนทั้งสองข้างขึ้นค้างไว้นะครับมีแขนข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงตกลงมาหรือไม่หรือว่ายกไม่ขึ้นเลยก็ให้สันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองได้ต่อมาคือคำว่า S ซึ่งย่อมาจากคำว่า speech หรือการพูดนะครับอาจจะลองพูดประโยคง่ายๆแล้วก็สังเกตดูว่าพูดชัดหรือไม่ชัดอาจจะมีเสียงอ้อแอลิ้นแข็งหรือพูดไม่เป็นคำหรือไม่นะครับสุดท้ายคือตัวอักษร T ซึ่งย่อมาจากคำว่า time หรือเวลาซึ่งเรื่องเวลานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับการช่วยชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั้นควรจะช่วยให้ภายในเวลาไม่เกิน4ชั่วโมงครึ่งนับจากเริ่มมีอาการ

ึ่งถ้ารักษาเร็วยิ่งดีถ้าเลยเวลานี้ไปแล้วโอกาสรักษาให้หายดีก็จะลดลงอย่างมากนะครับอย่ารอดูอาการอย่าคิดว่านอนพักสักครู่แล้วจะดีขึ้นอย่าเสียเวลานวดหรือกดจุดทุกนาทีที่เสียไปคือเซลล์สมองที่ตายแล้วก็จะเป็นเซลล์สมองที่ตายไปอย่างไม่มีวันกลับคืนด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคสโตรกที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจรับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันภาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: ดิฉันศิวัตราสิมพัชชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นนะคะติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
3: วันนี้มีข่าวเดียวเลยค่ะเป็นเรื่องของภาคสังคมจีนตอบรับคำปราศัยสำคัญของเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงในวาระครบรอบ105ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ
2: เรื่องนี้สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRIภาคสังคมจีนตอบรับคำปราศัยสำคัญของเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงในวาระครบรอบ105ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงกล่าวปราศัยสำคัญถึงภารกิจเริ่มต้นที่สะท้อนเส้นทางการต่อสู้รวมถึงความรับผิดชอบแห่งยุคสมัยในวาระครบรอบ105ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งคำปราศัยดังกล่าวมีความสำคัญทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติแสดงถึงทิศทางที่ชัดเจนและปฏิบัติตามความมุ่งมั่นของทุกสาขาอาชีพในแผนพัฒนาระยะ5ปีฉบับที่15รวมถึงการผลักดันความทันสมัยแบบจีนให้ก้าวหน้าทั้งวิสาหกิจแห่งรัฐของจีนและวิสาหกิจทางการเงินที่ควบคุมโดยรัฐบาลต่างให้การตอบรับกับคำปราศัยดังกล่าวโดยต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของคำปราศัยที่สำคัญของนายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเสริมสร้างภารกิจและความรับผิดชอบอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ดำเนินงานในภาพรวมของพรรคและประเทศชาติให้ดีขึ้นยกระดับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของเศรษฐกิจและสังคมรับประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีส่วนในการสร้างประเทศมหาอำนาจและการฟื้นฟูประเทศชาติให้มากยิ่งขึ้น

0: คำปราศัยของเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงได้ทบทวนประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วง105ปีที่ผ่านมาและมองไปข้างหน้าถึงอนาคตที่สดใสของการพัฒนากิจการของพรรคและประชาชนในทะเลทรายโกบีริมแม่น้ำแยงซีและแนวหน้าของโครงการเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วประเทศได้เฝ้าติดตามและรับฟังการประชุมพร้อมกันทุกคนตระหนักดีว่าความสำเร็จอันรุ่งโรจน์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำของพรรคที่แข็งแกร่งนอกจากนั้นในคำปราศัยดังกล่าวยังได้เปิดเผยลักษณะที่โดดเด่นของ6เสมอของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างต่อเนื่องและเสนอข้อเรียกร้องล่าสุดของ5ความต้องการสำหรับทั้งพรรคเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงยังกล่าวเน้นว่าเราต้องผสมผสานความเป็นจริงใหม่ส่งเสริมลักษณะที่โดดเด่นของพรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าพรรคจะไม่เสื่อมสภาพไม่เปลี่ยนสีและไม่เปลี่ยนแปลงมีความคิดสร้างสรรค์ที่แข็งแกร่งและมีกำลังต่อสู้ที่มั่นคงเสมอเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของวิสาหกิจรัฐบาลและวิสาหกิจการเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐกล่าวว่าต้องจดจำคำแนะนำของเลขาธิการใหญ่และยืนหยัดในหน้าที่ของตนทำงานอย่างหนักในการส่งเสริมการเดินทางใหม่ของการสร้างความทันสมัยแบบจีนและสร้างผลงานใหม่ๆอย่างต่อเนื่องให้เหมาะกับยุคสมัยและประชาชน
1: เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณชุยพิงพิงชวนคุณรพิพันธ์มาคุยเรื่องของความเป็นมาและการพัฒนาของศิลปะการต่อสู้แบบจีนจะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วก็ศิลปะการต่อสู้ที่ทั้งสองคนหยิบยกมาคุยจะเป็นศิลปะการต่อสู้แบบไหนต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
1: ประเด็น
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณซีพิงพิงและดิฉันรพีพันธ์วงกอมประเวศค่ะสวัสดีค่ะพิงพิงค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์สวัสดีค่ะเพื่อน
4: ๆค่ะพูดถึงในเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการเล่นกีฬานะคะอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมในไทยนั่นก็คือการเล่นวูซูรวมไปถึงการแข่งขันด้วยสำหรับที่กรุงปักกิ่งหรือว่าที่ประเทศจีนนะคะจะมีการพัฒนาหรือว่าความนิยมที่เพิ่มเติมหรือว่าลดน้อยลงเนี่ยวันนี้คุณผิงผิงจะมาแนะนำให้ฟังกันค่ะ
5: ค่ะวันนี้เราสองคนก็มาคุยกันเรื่องอูซูนะคะซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของจีนและเราจะพูดถึงในยุคปัจจุบันเป็นยังไงบ้างค่ะ
4: กิจกรรมเห็นว่าปีนี้การแข่งขันก็มีจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเนี่ยเป็นเจ้าภาพด้วยใช่ไหมคะ
5: ระหว่างวันที่11ถึง12กรกฎาคมค่ะที่จะมาถึงนี้ที่กรุงปักกิ่งจะมีการจัดแข่งบูซูปักกิ่งครั้งที่15นับเป็นงานเผยแพร่สืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมจีนที่น่าสนใจค่ะซึ่งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สมัครลงสนามแข่งขันจะมีอายุตั้งแต่6ขวบถึง70ปี
4: อู้ค่ะระยะเวลานี่คือทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยเลย
5: ใช่ค่ะก็คือเท่ากับว่าคนที่มีวันเกิดระหว่างวันที่31ธันวาคมค.ศ. 1966จนถึงวันที่1มกราคมค.ศ. 2020ค่ะคนที่เกิดในช่วงนี
4: ้
5: ล้วนมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยตามระดับการแบ่งอายุและประเภทการแข่งขันซึ่งการแบ่งระดับอายุนั้นก็แบ่งเป็น7ระดับนะคะอันนี้ก็คืออย่างเช่น7ระดับนี้ก็นับตั้งแต่ A ถึง G นะคะ
4: โอ้ก็คือพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยว่าอย่างนั้น
5: อันนี้คือแบ่งตามอายุไม่ได้แบ่งตามความสามารถ อย่างเช่นคนที่มีอายุน้อยกว่า6ขวบก็คืออยู่ในเลเวล A แล้วคนที่อายุ7ขวบถึง12ขวบก็อยู่ในเลเวล B
4: ไล่ไปจนถึงรุ่น G ก็คือรุ่นอายุเยอะที่สุดว่าอย่างน
5: ั้นใช่ค่ะแล้วเลเวล C ก็คืออายุ13ปีถึง17ปีเลเวล D คือ18ปีถึงอายุ35ปีส่วนเลเวล E ก็คืออายุ36ถึง49และต่อจากนั้นอีก2ระดับก็จะเป็น50ถึง59และ60ถึง70ค่ะ
4: จำนวนผู้เข้าแข่งขันนี่แต่ละปีนี่ก็คือทุกรุ่นมีหมดหรือว่าเป็นปีนี้เฉพาะที่เขาแบ่งรุ่นออกมาเป็น A ถึง G
5: ทุกสมัยค่ะจะมีแบ่งระดับแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าที่บางปีคนที่มาสมัครลงสนามคนน้อยเกินเขาก็จะมีการรวมระดับให้

0: อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
1: ปรับตามความเหมาะสมเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากว่าแบ่งตามอายุแล้วก็ยังมีการแบ่งตามประเภทที่จะลงแข่งขันเพราะว่ารายการแข่งขันนั้นเขาจะให้มีกว่า120ประเภท

0: ประเภทก็คือเขามีแบ่งละเอียดมากประเภทมวยที่แตกต่างกันค่ะแล้วก็ดาบมีดกระบอกพวกอาวุธต่างๆก็มีหลายระดับหลายประเภท
1: แสดงว่าความนิยมเนี่ยมันมีนะเพราะว่ามันมีแตกย่อยออกไปเยอะใครที่สนใจประเภทไหนหรือว่าอยู่ในรุ่นอายุไหนเนี่ยก็เลือกเรียนแล้วก็เลือกลงแข่งขันกันได้
0: ใช่ค่ะการจัดแข่งวูซูนานาชาติปักกิ่งประจำปี2026นี้นะคะก็ยังมีคนที่มาช่วยลงนานงมีหลายคน อย่างเช่นอูจิงค่ะเป็นดาราชื่อดังระหว่างประเทศของจีนด้วย
1: เขาดังจริงเพราะว่าเป็นรุ่นที่ดิฉันเคยเห็นนะคุณหมิงผิงผลงานเขาที่แสดงภาพยนตร์เกี่ยวกับละครเนี่ยที่เป็นศิลปะการต่อสู้วิทยายุทธ
0: เขาก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ
1: ปัจจุบันเป็นผู้กำกับด้วยเนา
0: ะ
1: คุณอูจิง
0: เขาก็อยากจะให้ผู้ที่สนใจและมีความสามารถในด้านนี้สมัครเข้าร่วมงานด้วยเพื่อแสดงความสามารถของตนเองรู้จักกับเพื่อนหมายและเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมจีนค่ะ
1: โอ้อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยที่รู้ก็มีแต่ว่าต้องการการสืบทอดเนาะ
0: ใน
1: เรื่องของการเผยแพร่เนี่ยก็จำเป็นแล้วถ้าพูดถึงเมื่อกี้ดิฉันนึกถึงในเรื่องของวิทยายุทธจีนศิลปะการต่อสู้จีนเนี่ยเฉพาะคนไทยหรือว่าจะบอกว่าทั่วโลกแล้วกันมักจะนึกถึงวิทยายุทธสำนักบูตึง
0: ใช่ค่ะบูตึงจะมีชื่อเสียงมากที่สุดโดยเฉพาะสมัยก่อนเราจะอ่านหนังสือบูเฮียบค่ะก็จะเข้าใจถึงบูตึงและจะรู้สึกว่าคนที่จะใช้กำลังภายในใช่ไหม
1: จะต้องไปเรียนที่นั่นอยู่ที่เขาสำนักนี
0: ้ค่ะในนาทีแรกที่จะนึกถึงก็จะเป็นของบูตึงค่
1: ะ
0: ชื่อเลิฟตอนนี้ถ้าใช้ภาษาจีนกลางเราจะก็เรียกว่าอู่ตัง
1: โอ้คำนี้ต้องจำไว้เลยอู่ตัง
0: ตังใช่ค่ะเท่านับเป็นแหล่งกำเนิดวิทยายุทธจีนอยู่ที่ภูเขาอู่ตังมณฑลหูเป่ยผู้ริเริ่มคือจางซังเฟิงนักพลดเต๋าแห่งภูเขาอู่ตังช่วงปลายราชวงศ์หยวนต้นราชวงศ์หมิงเธอว่าเป็นปรมาจารย์ค่ะจางซังเฟิงคนนี
1: ้ได้ยินชื่อ
0: รวบรวมส่วนยอดเยี่ยมของคัมภีร์อี้จีนและคัมภีร์เต้าเต็กเกงหรือตอนนี้ใช้ภาษาจีนเรียกว่าเต้าเต๋อจีนค่ะ
1: เต้าเต๋อจีน
0: ใช่ค่ะรวบรวมสิ่งที่เป็นจุดยอดเยี่ยมจากคัมภีร์สองเล่มนี้มาผสมผสานกับกังฟูจีนลงตัวรังสรรค์เป็นศิลปะการต่อสู้สำนักบูตางก็มีคุณประโยชน์ในการบริหารร่างกายได้อย่างดีค่ะและอย่างเช่นที่สำคัญก็จะมีมวย3อย่างมวยไทเก๊กค่ะมวยไทจีมวยสิงอี้และมวยปากว่าภาษาเต้จิ๋วก็จะเรียกว่ามวยป่วยกวย
1: โอ้ยคุณผิงผิงพูดมานี่ดิฉันเห็นภาพเลยนะที่คนไทยไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าเรียนเล่นจริงจังใช่จะอยู่ที่ตามสวนสาธารณะนะคะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยเคยเห็นที่สวนลุมเขาจะมีการรวมตัวแล้วก็เล่นตามมวยจีนผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเนี่ยก็มีนะคะแล้วก็ในเรื่องของลักษณะความเป็นมาของวิทยายุทธสำนักอู่ตังเนี่ยต้องให้คุณผิงผิงแนะนำนิดนึงว่ามันมีหลักการหรือว่าวัฒนธรรมการปฏิบัติของเขาอย่างไรบ้างคะ
0: วิทยายุทธสำนักอู่ตังค่ะมีเอกลักษณ์เด่นชัดของวัฒนธรรมลัทธิเต๋าเป็นผลงานผสมผสานวิทยายุทธและวิธีบริหารร่างกายมีพื้นฐานแนบแน่นแล้วก็เชื่อมต่อกับวัฒนธรรมวิทยายุทธ์ดั้งเดิมและปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วย อย่างเช่นมวยไทเก๊กค่ะไทจีเขาจะเน้นว่าใจถึงก่อนร่างกายตามไปถึงทีหลัง
1: ความเชื่องช้าที่เราเห็นมันมีหลักมีความเขาเรียกอะไรเอกลักษณ์มันอยู่ในนี้เนาะใจความของเขา
0: ส่วนมวยสิงอี้ก็จะเน้นว่าใช้จิตแต่ไม่ใช้พลังใจถึงลมจะตามลมถึงพลังจะถึง
1: อันนี้ให้ความรู้สึกถึงพลังลมปาน
0: ใช่ค่ะส่วนมวยปากว่าค่ะมวยป่วยกวยก็จะพูดว่าการเดินหมุนเป็นวงกลมใช้การฝึกจิตให้แน่วแน่
1: อ๋อแปดเหลี่ยม
0: แปดเหลี่ยม
1: อ๋ออันนี้เห็นที่ว่าเวลากันสิ่งชั่วร้ายใช่ไหมกระจกแปดเหลี่ยมอันนั้นอ
0: ๋
1: ออันนี้คือปากว่า
0: ประตูค่ะอันนั้นเป็นปากว่า
1: แล้วก็การเดินจะมีหมุนวงกลมนิดนึง
0: ที่เป็นเราเรียกว่า ลาตำปลาขาวอันนั้นจะเป็นไทเก
1: ๊
0: ก
1: อ๋ออันนั้นสัญลักษณ์ไทเก๊กเอาใหม่ดิฉันจำใหม่ได้แล้วคุณผิงผิงขอบคุณมากเลย
0: ค่ะแล้วก็
1: ปลากว้างกับไทเก๊ก
0: ปลาตำปลาขาว
1: เพราะมันหมุนวงอยู่ในนั้น
0: อันนี้สัญลักษณ์ว่าอิงหยางหยู
1: อ๋อค่ะ
0: ยิ้งค่ะ
1: ยิ้งหยางเนาะสัญลักษณ์ของไท

0: เก๊กแล้วก็นี่ก็คือเป็นหลักการบริหารร่างกายที่ของลัทธิเต๋าใจความของเขานั่นก็คืออะไรนะคะรวมการรวม
1: ก็คือจะรวมคือแสดงให้เห็นถึงหลักการบริหารร่างกายของลัทธิเต๋าค่ะใจกลางก็คือว่ารวมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ใจถึงทุกที่ทุกแห่งอายุยืนยาวไม่แก่ลงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การออกกำลังกายด้วยการดูแลรูปร่างและฝึกจิตไปพร้อมกันซึ่งสืบทอดมาถึงปัจจุบันก็ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาใหม่มีคนสนใจติดตามน้ำวันมากขึ้นเริ่มกลายเป็นกระแสใหม่ทางสังคมอีกแล้ว
0: กระแสใหม่ที่ว่านี่ก็คือคนรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจนะ
1: คะ
0: ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็พาลูกหลานไปเรียนนะคะแล้วก็คนที่โตรุ่นเขาเรียกอะไรโตขึ้นมาเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมนะคะไปฝึกกันอยู่แล้วก็ลงแข่งขัน ในช่วงสัปดาห์หน้าเนาะ11ถึง12กรกฎาคมที่กรุงปักกิ่งก็จะจัดแข่งขันใหญ่ประจำปี
1: เดี๋ยวเราค่อยติดตามว่าจะมีคนไทยมาร่วมด้วยหรือเปล่า
0: เชื่อว่าน่าจะมีเพราะว่าคนไทยให้ความนิยมเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดการพัฒนานะคะศิลปะการต่อสู้จีนบูซูที่ว่านี้นะคะในประเทศจีนในกรุงปักกิ่งหรือว่าอย่างไรเนี่ยจะมีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนกับการพัฒนาในปัจจุบันวันนี้นะคะเวลาของรายการใกล้หมดลงแล้วค่ะคุณสุยพิงพิงและดิฉันรพีพันธ์วงกรประเวศนะคะลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 家好你好คุณอินทนิน
1: นี่ค่ะคุณโจสวัสดีค่ะทุกท่านตาเจี๋ยหาว
0: ครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการทำงานมาทบทวนประโยคสำคัญสำคัญโดยดิฉันจะพูดภาษาไทยแล้วคุณอินทนินพูดภาษาจีนดีไหมคะ
1: เอ๊ะจะไหวไหมคะลองดูค่ะ
0: ประโยคแรกคือทุกวันคุณเข้างานกี่โมงภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: นี่เหมยเทียนจีเตียนช่างปั้น
0: ดีค่ะนี่เหมยเทียนจีเตียนช่างปั้น
1: เหมยเทียนหมายถึงทุกวันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจีเตี่ยนคือกี่โมงและคำว่าช่างปั้นแปลว่าเข้างาน
1: ถ้างั้นเสี่ยปั้นก็แปลว่าเลิกงานหนีเหมยเทียนจีเตี่ยนเสี่ยปั้นก็คือทุกวันคุณเลิกงานกี่โมงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหนีเหมยเทียนจีเตี่ยนเสี่ยปั้น
1: ถ้าเราจะถามว่าเมื่อก่อนคุณเคยทำงานอะไรมาบ้างประโยคนี้ภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 你以前做过什么工作
1: คุณโจคะดิฉันจำได้ว่าอีเฉียนเนี่ยแปลว่าเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ做过แปลว่าเคยทำ什么หมายถึงอะไรและ工作แปลว่างาน
1: 你以前做过什么工作เมื่อก่อนคุณเคยทำอะไรมาบ้าง
0: ดีค่ะ你在这里工作多长时间了
1: แปลว่าคุณทำงานที่นี่นานหรือยัง
0: ถูกต้องค่ะตัวฉางสีเจียนแปลว่านานหรือยังทบทวนแค่นี้ก่อนคราวนี้เรามาฟังประโยคสำคัญของวันนี้ค่ะ
2: 你最近忙吗你的爱好是什么我喜欢看书
0: ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องงานอดิเรกกันเริ่มจากประโยคคำถามที่ว่าระยะนี้คุณยุ่งไหมคะภาษาจีนพูดว่า你最近忙吗
1: 你最近忙吗
0: นี่เราทราบกันแล้ว最近แปลว่าระยะนี้เมื่อระดับนี
1: ้最近
0: คำว่า忙แปลว่ายุ่ง
1: 忙
0: คำว่า吗เป็นคำพิเศษแปลว่าหมาย
1: 吗ไหม
0: ต่อไปเรามาฟังบทสนทนากันค่ะ

0: 你最近忙吗？
1: 我很忙。
0: 忙什么？
1: 工作。
2: คุณโจคะเมื่อพูดถึงงานอดิเรกมักจะถามว่างานอดิเรกของคุณคืออะไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
3: พูดว่า你的爱好是什么
2: 你的爱好是什么
3: 你的แปลว่าของคุณส่วน爱好แปลว่างานอดิเรก
2: 爱好งานอดิเรก
3: พูดตามดิฉันนะคะ你的爱好是什么
2: 你的爱好是什么งานอดิเรกของคุณคืออะไรต่อไปเรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
1: 你的爱好是什么？
0: 我喜欢看书。你呢？你有什么爱好？
1: 我喜欢旅游。
3: 你的爱好是什么？
2: 你的爱好是什么？งานอดิเรกของคุณคืออะไร？
3: ดีมากค่ะ。ขอย้ำอีกครั้งนะคะ。คำว่างานอดิเรกภาษาจีนคือไอ้ฮาว
2: ไอ้ฮาวงานอดิเรกและคำว่าซื่อสนเมื่อแปลว่าคืออะไร
3: ใช่ค่ะ
2: ก่อนจากกันวันนี้เรามีคำถามให้ท่านผู้ฟังร่วมสนุกอีกเช่นเคยประโยคว่านีเตอร์ไอ้ฮาวซื่อสนเมื่อแปลเป็นไทยว่าอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือฟังซ้ำกรุณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI ที่ www.thai.cri.cn วันนี้ใจเจียน
3: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสานสัมพันธ์ไทยจีนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฟังเรื่องนี้จากคุณศิวัตราเกี่ยวกับสนามบินเซี่ยงไฮ้ค่ะเขาเตรียมเปิดเป็นลาวพิเศษลาวพิเศษนี้เนี่ยก็คือเปิดมาสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะแต่ว่ามันพิเศษแล้วเราก็สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยมันจะเป็นยังไงต้องฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันจากคุณศิวัตราค่ะ
5: บอกคุณพารดาคุณฟังหนีค่ะหลายคนเวลาที่เดินทางด้วยการเดินทางทางอากาศเนาะก็คือขึ้นเครื่องบินน่ะก็มีความฝันว่าเอ๊ะเราอยากจะนั่งลาวบ้างบางคนก็แบบเอาบัตรเครดิตไปสามารถนั่งลาวได้ไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนนี้คนที่น่าอิจฉาที่สุดน่าจะไม่ใช่พวกเราแล้วค่ะแต่น่าจะเป็นเจ้าบรรดาน้องหมาน้องแมวค่ะเพราะว่าเปิดไปแล้วนะคะล่าสุดที่สนามบินเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนะคะมีการเปิดเล้าสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะภายใต้พื้นที่เกือบ100ตารางเมตรค่ะถือเป็นมิติใหม่เลยในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงซึ่งสัตว์เลี้ยงที่เข้าเล้าได้เนี่ยต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไปกับเราในเคบินด้วยก็คือนั่งไปกับเรานะคะซึ่งบริการเล้าของบรรดาสัตว์เลี้ยงนี้นะคะไม่เหมือนของมนุษย์นะคุณพาดาราคุณฟังเพราะว่าให้บริการฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ก็คือในลาวส์เนี่ยจะเปิดให้เฉพาะสุนัขกับแมวเท่านั้นก็คือจะมีการแบ่งโซนค่ะเพื่อไม่ให้บรรดาน้องแมวเองก็ตีกันเนาะน้องหมาเดี๋ยวก็มาตีกับน้องแมวอะไรเงี้ยก็มีการแบ่งเป็นโซนแมวมีแบ่งเป็นโซนสุนัขค่ะซึ่งโซนแมวเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเข้าใจธรรมชาติของแมวก็จะมีข้อกั้นที่ให้ความเป็นส่วนตัวกับบรรดาน้องแมวมีคอนโดแมวให้ปีนป่ายด้วยค่ะมีที่นอนแมวแบบที่แมวชอบแน่นอนว่ามีสถานที่ที่สามารถให้แมวเข้าไปหลบซ่อนตัวได้เพราะว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่เครียดง่ายถ้าทุกอย่างเปิดกว้างหมดแมวอาจจะตกใจกลัวเนาะก็มีสถานที่เหล่านี้จัดเตรียมไว้ในลาวของสัตว์เลี้ยงในขณะที่โซนสุนัขค่ะก็มีการปูหญ้าเทียมสำหรับพื้นที่ทำกิจกรรมอาจจะให้สุนัขลงไปเดินหรือว่าอาจจะเข้าไปขับถ่ายหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีจุดพักผ่อนที่เงียบสงบซึ่งในลาวเนี่ยก็จะมีการให้บริการชำน้ำแบบใช้แล้วทิ้งมีกระบะทรายแมวมีขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีของเล่นชิ้นเล็กๆให้บริการฟรีแน่นอนค่ะเจ้าของสามารถเข้าลาวกับบรรดาสัตว์เลี้ยงได้แต่ว่าสำหรับเจ้าของเองอาจจะไม่ได้มีของให้กินดื่มเหมือนกับเลาส์ของคนทั่วไปแต่ว่าก็มีที่นั่งพักผ่อนมีปลั๊กชาร์จสำหรับแบตเตอรี่นะคะแล้วก็มีหน้าจอสำหรับตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินรวมถึงคำแนะนำในการให้บริการสำหรับการเดินทางค่ะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่แวะผ่านไปที่สนามบินเซี่ยงไฮ้หงเฉียวก็สามารถแวะไปดูเจ้าเลาส์นี้ได้แต่ว่าสำหรับการใช้บริการเนี่ยเขายังให้ใช้เฉพาะคนที่เดินทางในประเทศเท่านั้นถ้าสมมติจะพาน้องหมาน้องแมวเดินทางจากประเทศไทยหรือจากเชียงไฮ้กลับไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เพราะว่าเป็นไฟล์เดินทางที่แบบต่างประเทศนะคะแต่ว่าสามารถแวะไปดูกันได้ค่ะว่าตอนนี้เขาเปิดให้บริการแล้วก็น่าจะเป็นเทรนด์ใหม่อีกเทรนด์นึงที่

0: เรียนเชื่อว่าอีกหลายๆสนามบินในโลกน่าจะเอาไปทำตามด้วยค่ะ
1: อันนี้จริงมากๆเลยนะคะฟังดูแล้วก็ตื่นเต้นตามเลยทีเดียวเพราะว่าน่าสนใจมากๆว่าถ้าเกิดในหลายๆประเทศทำเนี่ยรับรองดีแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอ plus
0: ดิฉันสิวัตราสินพัชสุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุเชียร์ไอกรุ๊ปปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
3: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 4:30 น.นะครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com อาจารย์วันนี้มาเนี่ยดูจากสีหน้าสีตาของเราทั้งสองคนสดใสดีกำลังจะพูดประชดกับโลกที่มันปั่นป่วนตอนนี
5: ้ป่วนไปเรื่อยๆนะคุณเล็กสาเหตุเพราะว่าเหมือนสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนมีการเซ็นสัญญาหยุดยิง
4: ครับ
5: เซ็นปุ๊บอีกวันหนึ่งยิงปั๊บแล้วก็คนเซ็นเนี่ยก็ไม่ใช่คนอื่นไกลก็เป็นระดับประธานาธิบดีแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เกิดเรื่องเหมือนเดิมแล้วก็มีการทั้งสองฝ่ายก็จะมีความนัวแล้วก็งงอันนี้คือฝั่งของตะวันออกกลางแล้วท่านก็จะเห็นว่าจังนัวจนถึงทุกวันนี้ตกลงสุดท้ายช่องแคบโฮโมซิดจะต้องเปิดก็คือไม่เปิด
4: ห้า
5: ครับแล้วก็เรือที่โดนยิงไปก็คือเรือของสิงคโปร
4: ์ครับ
5: ครับแล้วก็พอเรือสิงคโปร์โดนยิงปั๊บสหรัฐก็เข้าถล่มอิหร่านเหมือนเดิมแล้วก็ฝั่งของอิสราเอลเองก็ยิงเข้าไปในเลบานอน
4: เอามาดูเลยเทวุ่นวายมากเลย
5: แล้วก็อ้าวแล้วที่เซ็นไป
4: 5
5: คือปกติ ceasefire ก็คือการที่มีสัญญาที่หยุดยิงเนี่ยมันอย่างน้อยก็จะมีผลสักประมาณสัปดาห์2สัปดาห์แล้วก็เริ่มแบบเคืองๆกันก็จะทำลายสัญญาเราเคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นว่าก็เซ็นวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ยิงกันแล้ว
4: 5
5: ครับแปลกดีมากแล้วก็ทำให้ตอนนี้โลกป่วนแล้วก็ยังไม่หยุดป่วนก็เลยเกิดประเด็นว่าแล้วยังไงดี
4: 5
5: ครับ
4: ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเราอาจจะกล้าเล่นมุกนี้ตอนนี้ไม่กล้าเล่นก็คือน้องไมค์ป่วนเมืองจนน้องไมค์โตมากแล้ว
5: น้องไมค์ป่วนเมือง
4: เพราะมีแคลร์มาฝากถ้าอาจารย์ยังจำได้อันนี้ไม่ใช่แค่น้องไมค์ที่ป่วนเมืองแต่ว่ากลายเป็นสงครามที่มันป่วนไปทั้งโลก
5: ป่วนทั้งโลกแล้วก็ได้ไปคุยในงานหนึ่งก็ใช้คำว่าโรคป่วนนี้เลยนะครับคือสื่อ Daily News บอกว่าชวนไปคุยกันว่าแล้วทำยังไงกันดีโดยที่ได้เชิญหลายท่านไปร่วมคุยกันคุณอามปิยชาติอิสระภักดีนะครับมีดร.สุรชาจาก SCGC Chemicals นะครับแล้วก็ตัวแทนจากสสว.
4: ครับ
5: คือไม่ต้องการจะบอกแค่มีบริษัทใหญ่ที่เดือดร้อนกระทบจากโรคป่วนแต่ว่า

0: แม้แต่ SME ตอนนี้เราเรียก SME เนี่ยภาษาหนึ่งก็เรียก MSME
1: ครับ
0: มีคำว่าไมโครคือร้านค้าเล็กๆย่อยๆไม่ใช่แค่เล็กแต่ย่อยอ่ะเพิ่มเติมด้วยทำยังไงดีพออยู่บนเวทีนั้นได้ความรู้มากเลยนะครับจากที่สยามพารากอนก็วันนี้จะเอามาลองย่อยเล่าให้ท่านฟังว่าเราคุยอะไรกัน
1: คนก็คงรอฟังคำตอบจากอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จเลยคาดเดาอะไรไม่ได้เลยจะเตรียมการทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์การขายการจัดการเรื่องการผลิตก็ไม่ง่ายแล้วทำยังไงดีอาจารย์
0: ครับแล้วก็มีคำถามมากกว่านั้นด้วยที่เขาบอกว่าต้องทำธุรกิจแล้วต้องเป็นคนดีแล้วต้องยั่งยืนเนี่ยยังต้องทำดีไหมหรือว่าทำเงินก่อนแล้วค่อยไปทำดี
1: เราเป็นคนดีที่ทำเงินได้ด้วยไหม
0: เนี่ยเป็นคำตอบของวันนั้นทีเดียวก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทำไมต้องแยกคำว่าความดีกับการทำธุรกิจด้วยเพราะว่าธุรกิจเนี่ยทำเงินดังนั้นเนี่ยการทำเงินและทำดีไปพร้อมกันในโลกที่ป่วนๆเนี่ยมันทำได้ใช่ไหมมันมีตัวอย่างใช่ไหมเราก็คุยเรื่องตัวอย่างกันเยอะมากเลยคุณเล็กว่ามีทางทำได้
1: อ๋อฮะต้องบอกเหมือนเป็นบอกเฉลยก่อนว่าที่ถามไปเนี่ยมันทำได้นะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมเลื่อนผ่านไปคลิปอื่นก่อน มันทำได้ดังนี
0: ้ครับยังไงบ้างนะครับก็วันนั้นคุยกันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางวิทยากรทั้ง4คนเองก็คุยอย่างชัดเจนว่ามันทำได้แล้วก็ไม่ต้องรอใหญ
1: ่ okay.
0: คือองค์กรขนาดเล็กก็ทำได้ครับแล้วไม่ต้องรอรวยคือคนดีเนี่ยไม่ต้องรอรวยก็ได้นะคุณเล็กคือเราก็จะเห็นว่าท่านที่เข้าไปทำบุญไม่ว่าท่านจะอยู่ศาสนาใดก็ตามก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนรวยเสมอไปไงคนที่ทำตัวดีเป็นพลเมืองที่ดีไม่ทำร้ายคนอื่นเป็นครอบครัวที่ดีเลี้ยงลูกให้ดีก็ไม่ต้องเป็นคนรวยเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันไม่ต้องรอรวยก็ทำดีได้ครับแล้วก็มีความสุขด้วย
1: นี่น่าสนใจเพราะว่าการมีอยู่ของหน่วยธุรกิจบางอย่างก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของประเทศของสังคมของระบบเศรษฐกิจมันควรจะต้องเป็นหน่วยธุรกิจที่ดีสิม
0: ัน
1: ถึงจะช่วยเกื้อกูลให้ทุกคนดีขึ้น
0: ก็ผมว่าการทำดีของคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยพื้นฐานง่ายๆก็คือทำตามศีล
1: ครับ
0: ท่านจะรักษาศีลอะไรก็ตามอย่างเช่นพวกเรารักษาศีล5ก็ทำให้เป็นปกติโดยการที่รักษาศีลไว้คืออันนี้ไม่ได้ทำดีนะแต่ก็ไม่ทำเลว
1: ครับ
0: เพราะว่าศีลแปลว่าปกติศีลไม่ได้แปลว่าความดีศีลแปลว่าปกติเช่นคุณเล็กกับผมถือศีล5ก็คือมีทํา5อย่างเนี้ยชีวิตจะปกติ
1: โอ้มีหน้าคนบอกผมไม่ค่อยปกติแต่จริงๆผมก็พยายามปรับปรุงตัวอยู
0: ่ข้อไหนเยอะ
1: ผมพูดไม่ได้ก็คือกลับมาที่ศีลธุรกิจต่างๆก็หันมาทําตัวให้เป็นปกติอะไรที่ควรทําก็ต้องทํา
0: ครับเรื่องศีลทางธุรกิจเนี่ยเค้าก็เลยเรียกมันว่า ESG E+ESG
1: คือ E แรกคืออะไรอ่ะครับ
0: คือสมัยก่อนเราก็คุยกันว่ามี ESG E ตัวแรกคือ environment 2 S มาจาก society societal แล้วก็ G มาจาก governance นะครับก็คือต้องดีต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสังคม
1: ค
0: แล้วก็ต้องมีธรรมาภิบาลอันนี้คือ ESG แล้วก็เติมไปอีกตัว E นึงก็คือ economic คือต้องทำธุรกิจให้มีกำไรอยู่ได
1: ้โอ้นี่สำคัญมากอาจารย์เพราะว่าหลายคนที่คิดบอกว่าอยากจะทำธุรกิจที่ดีขึ้นมาแต่ลืมเรื่องการวางโมเดลธุรกิจหรือวิธีการทำธุรกิจที่ให้ได้กำไรและอยู่ได้
0: ใช่แล้วถ้าจะทำแค่ ESG เฉยๆอ่ะไม่ใช่ธุรกิจมันจะมีลักษณะเป็นมูลนิธิ
1: อ๋อฮะ
0: คือไม่ต้องมีกำไรเลยก็ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านเปิดมูลนิธิแต่ว่าถ้าท่านอยากเปิดหน่วยธุรกิจเนี่ยมันควรจะเป็น ESG แล้วมี E อีกนิดนึงและ4ขาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มีกำไรจะเปิดธุรกิจทำไมก็กลายเป็นประเด็นปัญหาอีกเพราะว่าสุดท้ายแล้วท่านก็ขาดทุนคนที่จะเดือดร้อนคือลูกน้องท่านในบริษัทเพราะไม่มีเงินจ่ายเขา
1: ครับงั้นทำแล้วต้องมีกำไรทำแล้วก็ต้องดีอะไรที่ควรทำก็ต้องทำอันนี้ดีแค่นี้เนี่ยมันก็จะคิดออกมาเป็นวิธีการได้ตั้งมากมายแล้ว
0: ใช่แล้วก็มีตัวอย่างวันนั้นก็คุยตัวอย่างกันหลากหลายมากว่าบริษัทขนาดเล็กๆขนาดย่อยๆเนี่ยคือแม้แต่ร้านขายหมูปิ้งเองก็สามารถทำ ESG ได้
1: คร
0: ับบอกโอ้ให้ร้านหมูปิ้งทำ ESG เลยเหรอครับก็การที่ระมัดระวังเรื่องของเนื้อหมูที่มีคุณภาพให้ลูกค้ากินไหมครับไม่เอาหมูที่ใกล้เสียหรือหมูที่เสียแล้วมาปะปนการที่เรารักษาความสะอาดของการหมักวัตถุดิบครับหรือการที่มีเรื่องของการระมัดระวังการปล่อยควันเพราะว่าการปิ้งหมูนี่ควันเยอะมากเลยนะเป็นการระมัดระวังในเรื่องของ ESG ไปแล้วโดยที่ยังไม่ต้องเอาเงินไปบริจาคใคร
1: อ๋อฮะก็คำนึงถึงคนอื่นคำนึงถึงมีคำนึงคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
0: ใช่
1: ฮะ
0: คือคุณเล็กเห็นร้านหมูปิ้งที่ควันขโมงเต็ม พื้นที่

0: ในบริเวณขายไหมคือผมว่ามันอันตรายในขณะที่บางที่เนี่ยเขาเลือกที่จะระมัดระวังเรื่องพวกนี
1: ้
0: ใช้เตาที่มีควันน้อยคือทำหมูปิ้งยังไงก็มีควันมีการดูดควันมีการกำจัดในเรื่องพวกนี้ที่ดีกว่าครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถทำได้ไม่ทิ้งขยะการใช้น้ำใช้น้ำที่สะอาดพวกนี้ครับมันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าร้านหมูปิ้งก็ทำ ESG ได
1: ้เอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนตัวใหญ่ละมั้งที่จะทำอะไรที่ดูดีหรือว่าทำให้ตัวเองดีขึ้นได้คำตอบคือคนตัวเล็กก็ทำได้
0: ร้านคุยกันถึงแม้กระทั่งร้านขายข้าวไข่เจียวว่าการใช้โฟมกับการเลิกใช้โฟมเรื่องที่เกิดขึ้นคือการใช้โฟมไอ้พวกแต่โฟมมันแค่บาทเดียวถ้าใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเช่นชานอ้อยที่เป็นฟู้ดเกรดมันอาจจะ3บาทไม่ต้องเพิ่มทั้ง2บาทนะครับแต่ว่าคุณเล็กเราก็พบว่าพอร้านค้าใช้โฟมเนี่ยแล้วโดนน้ำมันแล้วโฟมเป็นรูลงไปในข้าวเนี่ยมันทำให้ลูกค้าจำนวนหนึ่งไม่เดินไปซื้ออ
1: ๋อเหรอฮะ
0: ครับแล้วเรามีการดูไปดูมาพบว่าการที่อย่างจุฬาเนี่ยครับเรามีจุฬาซีโอเวสต์ซึ่งถ้าเข้าไปในโรงอาหารจุฬาเนี่ยวัตถุดิบที่เป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะเป็นของที่เป็นซีโร่เวสต์คือรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายได้ทั้งหมด
1: โอ้ดีจัง
0: ครับปรากฏว่ามันแพงขึ้นก็จริงแต่ว่าเราพบว่าการทำแบบนี้ลูกค้าจะเยอะขึ้นและคุ้มค่ากับการที่เสียแพงขึ้นไม่มากเสียแพงขึ้นไม่มากแต่ลูกค้ามาเยอะขึ้นเยอะอ่ะว่ากันเถอะ
1: อันนี้ก็เลยอาจจะทำให้ผู้ประกอบการหันกลับมาถามตัวเองอันนี้แหละคืออย่างหนึ่งที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
0: ครับ
1: ให้กับสิ่งที่ตัวเองขายสิ่งที่ตัวเองทำ
0: ครับเพราะฉะนั้นการที่เราเพิ่มมูลค่าผ่านการทำดีให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยคือดีกว่าไปทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปสร้างภาพไปทำนู่นนั่นนี่ทำอะไรเปรี้ยวๆเก๋ๆด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นว่าของอย่างนี้อย่ามองเป็นการใส่ค่าใช้จ่ายต้องมองเป็นว่าเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มคุณค่าคุณเล็กถูกต้องครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นหลักการหนึ่งที่เอามาใช้ได้จากเวทีที่อาจารย์ไปพ
0: ูดใช่ครับนี่เราก็คุยกันว่าถ้าจะไปอย่างนั้นเนี่ยก็ขอให้ทำหลักการเป็นวิธีการอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องดังนี
1: ้ครับ
0: ครับอย่างแรกเนี่ยถ้าท่านคิดว่า buy in กับไอเดียเมื่อสักครู่นี้แล้วรู้สึกว่าตอนที่โลกป่วนเนี่ยเราควรจะเป็นยังไงเราก็ควรเป็นคนที่ดีคนหนึ่งของสังคมและอยู่ได
1: ้
0: นะครับ1คือให้ท่านทำให้เล็กสุด
1: 5
0: ช่วงเนี้ยโลกป่วนๆอย่างเงี้ยให้เล็กสุดคือจะทำความดีเนี่ยไม่ต้องทำแบบทุกหน้าตักให้เลือกเรื่องแล้วก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่าท่านจะทำกับใครอย่างไร
1: อ๋อไม่ใช่หมายความว่ามี10เรื่องทำ10เรื่องโอ้แล้ว10เรื่องนี้รับผิดชอบเป็นคนละกี่เรื่องเดียวชัดๆ
0: ใช่
1: แล้วสื่อถึงใครชัด
0: ๆฉันเป็นคาเฟ
1: ่ครับ
0: ขายชากาแฟอยากทำดีแต่ทำไงดีอ๋องั้นฉันเป็นคาเฟ่ที่เพ็ทเฟรนลี่ไม่พอฉันอยากลงลึกเพราะว่าเราบอกให้เล็กสุดเล็กสุดคำว่าต้องลงไปลึกกว่านั้นอ๋อเป็นคาเฟ่หมาแมวเข้าได้แต่เป็นคาเฟ่หมาแมวพิการเข้าได้ดูแลหมาแมวพิการกัน
1: โอ้ภาพมันก็ดูชัดเชียว
0: เออแล้วแบรนด์มันจะอะเราใช้คำว่าแบรนด์จะเซ็กซี่เวลาที่ลงลึกแล้วก็จะดูแลกลุ่มที่เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กให้ชัดๆเนี่ยแบรนด์ท่านจะน่าสนใจมากขึ้นมันเป็นการเพิ่มคุณค่าง่ายครับเล็กสุดหรือใช้คำว่า smallest
1: อ๋อฮะคือแสดงว่ามันคิดแค่ชั้นเดียวไม่ได้แต่อาจจะคิดเป็นจุดที่มันจะต้องย่อยลงไปอีกให้มันยิ่งชัดขึ้น
0: โอ้ยน้องหมาน้องแมวที่พิการเนี่ยพ่อแม่หมาพ่อแม่แมวพิการเนี่ยพร้อมจะไปคาเฟ่ถ้าสมมติว่าท่านประกาศว่าเป็นคาเฟ่หมาแมวพิการครับ
1: ทำให้นึกถึงอย่างมันก็จะมีแคมเปญของอาหารสัตว์อย่างคานิวาที่เขาพยายามจะบอกว่าหมาถึงจะหน้าตาจะไม่ปกติแตกต่างจากชาวบ้านแต่ทุกคนมีความน่ารักในสายตาคนเป็นพ่อแม่
0: ใช่แล้วก็คือพ่อแม่หมาแมวพิการเนี่ยเขามีเซนซิทิวิตี้หลายอย่างไอ้เรื่องของการที่แบบว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่วิ่งเล่นมากไม่ได้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าพอเขาหน้าตาไม่ได้เหมือนคนอื่นรูปร่างไม่ได้เหมือนคนอื่นเวลาไปในคาเฟ่หมาแมวที่มันสวยๆทุกคนแต่งตัวสวยหมาแมวทุกตัวแต่งตัวสวยขนฟูหน้าตาน่ารักอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกอายนิดนึง
1: อ๋อฮะ
0: ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีที่สำหรับเขาดังนั้นมันถ้ามีที่สำหรับเขามันจะน่ารักมากแล้วก็เป็นวิธีการที่เราสามารถดูแลสังคมง่ายๆผ่านธุรกิจได้อีกทางนึง
1: โอ้ดีจัง
0: ครับ
1: ดีจังคือนี่คือหลักการข้อแรกก็คือทำให้เล็กแล้วก็ชัด
0: เล็กที่สุดชัดที่สุดอันนี้คือ smallest นะครับหลักการที่สองเนี่ยคือ purest
1: ฮะ
0: คือจริงที่สุด
1: อ๋อครับ
0: การทำ

0: ธุรกิจในช่วงนี้ให้พูดจริงที่สุดคืออะไรทำได้เนี่ยท่านบอกได้รู้อยู่แล้วแต่ต้องบอกให้ชัดๆด้วยว่าท่านทำอะไรไม่ได
1: ้อ๋อฮะเพราะเดิมเราจะเข้าใจว่าเราต้องสื่อสารในเชิงบวกเท่านั้นเราทำได้เราเด่นกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นยังไงอะไรที่เป็นข้อด้อยอย่าไปพูด
0: ใช่ตอนนี้บอกว่าให้พูดจริงที่สุดคือมันเป็นช่วงที่ทุกคนรู้ว่าใครๆก็ลำบากดังนั้นเนี่ยอะไรทำไม่ได้บอกเลยว่าพอดีเรื่องนี้ทำไม่ได้
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็พูดให้ชัดว่าอย่าคาดหวังเวลาที่มาที่เราตรงนี้เราไม่มี
1: อ๋อ
0: ครับการพูดจริงที่สุดมันสร้างความจริงใจครับและทำให้กลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้คนแสวงหากันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ธุรกิจหลายที่อ่ะไปติดกับดักแบบดั้งเดิมคือชอบสร้างภาพ
1: เอออันหนึ่งคงจะต้องถามอาจารย์แล้วมีวิธีพูดหรือมีตัวอย่างในการพูดไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยจริงที่สุดเนี่ยมีหลายอย่างที่ทำได้แล้วแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเนี่ยครับบางแบรนด์ที่เด็กๆชอบเนี่ยใช้วิธีการที่พูดแบบจริงที่สุดนี่แหละ
1: ครับ
0: ครับคือปาตาโกเนีย
1: ครับ
0: แบรนด์ปาตาโกเนียเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะพูดว่าอะไรคำตอบคือพูดว่าควรจะมาซื้อเสื้อผ้าบ่อย
1: ๆ
0: จะได้รวย
1: เขา
0: จะได้รวยเสื้อผ้าเนี่ยต้องซื้อบ่อย
1: ๆเปลี่ยนบ่อยยิ่งดียิ่งเก๋
0: ใช่แต่ในความเป็นจริงที่สุดคือเสื้อผ้าเนี่ยไม่ควรซื้อบ่อยมันทำลายโลกและทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะมากการย้อมผ้าการทำขึ้นมาเป็นเสื้อผ้าดังนั้นเนี่ยการซื้อบ่อยเป็นฟาสต์แฟชั่นอันตรายต่อโลกมาก
1: อ๋อครับ
0: ครับปาตาโกเนียบอกว่าปาตาโกเนียที่ดีที่สุดคือปาตาโกเนียเก่าใช้ไปนานๆ นะแล้วก็เกิดแฟชั่นของการใช้ปาตาโกเนียคือยิ่งเก่ายิ่งเท่อ๋อ
1: จะซีดจะเปื่อยเอ้ยดี
0: เท
1: ่อ๋อฮะ
0: จะซีดจะเปื่อยนี่คือเสื้อผ้าเท
1: ่ฮะ
0: ไม่ใช่เสื้อผ้าที่สดใสดูใหม่นะปาตาโกเนียเวลาเขาโชว์กันเนี่ยครับเขาโชว์ว่าตัวนี้ใส่ตั้งแต่ปี97
1: ตายยังใส่ได้อีก
0: ครับก็ใส่ได้อันนี้คือสุดยอดปาตาโกเนียแล้วจะชมแล้วโฆษณาของปาตาโกเนียเนี่ยจะโฆษณาในเรื่องแบบนี
1: ้เอออันนี้ดีจ้ะ
0: แล้วก็บางวันเนี่ยวันใหญ่ๆเราเคยคุยกันเรื่องนี้ครั้งหนึ่งคุณเล็กวันใหญ่ๆอย่างเช่นวัน Boxing Day หรือวัน Black Friday ซึ่งเป็นวันที่จะต้องมีโปรโมชั่นเยอะๆในอเมริกา
1: ครับ
0: ทุกคนก็วิ่งแห่เข้าไปในร้านเนี่ยปาตาโกเนียก็ประกาศข้างหน้าว่าปิด
1: ฮะ
0: คือคนอื่นเขาจะเปิดร้านลดราคาอะไรกันคือร้านวันนี้ปิดไม่สนับสนุนการบริโภคเยอะเกินไป
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ขายมีอะไรปะ
1: ไม่อยากขายได้เยอะเอาแค่นี
0: ้คือเขาบอกว่าเขาไม่อยากขายได้เยอะแต่ว่าเขาอ่ะตั้งราคาต่อชิ้นแพงน
1: ะ
0: เพราะไม่งั้นธุรกิจเขาอยู่ไม่ได้งั้นถ้าสมมติว่าท่านสนับสนุนไอเดียนี้ท่านมาซื้อนิดหน่อยที่ปาตาโกเนียแต่ละชิ้นของเขาอ่ะแพงนะใส่ไปไหนให้รู้ว่าท่านกำลังดูแลโลกอยู่
1: โอ้มันก็เป็นการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งทีเดียวให้รู้สึกว่าคนที่ใส่ยี่ห้อนี้เนี่ยมันดูมีคอนเทนต์ในชีวิตจริงๆ
0: ผมก็ไปซื้อมาใส่นะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเสื้อที่ใส่แล้วสีตุ่นอะ
1: ฮะ
0: โอเคชอบเพราะมันเป็นสไตล์ปาตาโกเนียคือยิ่งสีตุ่นยิ่งเท
1: ่แต่ถ้าเป็นคุณแม่เราก็จะถามว่าเอาอะไรมาใส่อะลูกทำไมมันซีด
0: ครับวันไหนไปเจอแม่ก็ไม่ใส
1: ่
0: วันไหนไปเจอแม่ใส่เสื้อขาว
1: อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะเป็นตัวอย่างที่ดี
0: แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคุณเล็กแล้วก็เอามาคุยกันในรายการเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีวิธีการทำการตลาดแบบจริง
1: ค่ะ
0: เมืองไทยเนี่ยแบรนด์ที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนอะที่เราคุยกันเรื่องของแบรนด์ธรรมดาเรื่องของห่านคู่นันยางถ้วยทองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เน้นความจริงคือฉันไม่ได้หรูหรานะอย่าหม่องถ้วยทองเนี่ยแต่ฉันก็เนี่ยทาถูอ
1: ะ
0: แล้วก็ชีวิตก็ดีถ้าสมมติว่าเป็นเคสขัดย่อก็ทาถูอะก็เท่านี้เองมันเป็นการสื่อสารความจริงแต่ไม่ใช่เป็นยาเทวดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการคิดแบบนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นในวันที่คนเนี่ยจับตามองว่าใครจะโกหกบ้าง
1: อะไรทำได้บอกทำได้อะไรทำไม่ได้บอกทำไม่ได
0: ้
1: อย่ามาแบบน่าจะได้ไม่เอา
0: เพราะงั้นเนี่ยอันหนึ่งคือเล็กสุดอันที่สองคือจริงสุดคือจริงที่สุดพูดความจริงที่สุดสามคือให้สั้นที่สุด
1: หมายถึงอะไรครับ
0: คือการวางแผนเกิดขึ้นได้แล้วก็วางแผนเนี่ยเราก็จะวางแผนสมัยก่อนจะมีอย่างนี้นะเล็กวางแผน1ปีวางแผน3ปีวางแผน5ปี
1: ครับ
0: ตอนนี้มีคำแนะนำว่าควรจะมีแท็กติกที่เราใช้เราเรียกคำภาษาธุรกิจว่าแซนด์บ็อกซ์
1: ค่ะ
0: คือทำอะไรทดลองแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันจะผิดพลาดอ่ะให้รู้ให้เร็วที่สุด
1: อืม
0: คือยังมัวแต่วางแผนเสร็จไปทดลองตลาดคืองบมันไม่พอแล้วเวลามันไม่พออยากทำอะไร

0: ท่านลองดูเลย A/B testing ครับลองปั๊บได้ผลยังไม่ดีก็เติมเข้าไปบางเรื่องถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ผลแน่ๆแล้วก็เอาออกแล้วก็ทำเรื่องอื่นอย่าใช้เวลากับการวางแผนระยะยาวเยอะนะ
1: โอ้นี่ดีมากเพราะว่าแต่ก่อนเราอาจจะนึกถึงแบบโอ้วิชาธุรกิจสมัยก่อนที่แบบเดี๋ยวต้องตั้งทีมเดี๋ยวต้องประชุมเดี๋ยวต้องวางโครงเดี๋ยวต้องอนุมัติอะไรก็ไม่รู้
0: คือมันก็จะกลายเป็นว่าพอจะได้ใช้เนี่ยมันโลกมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะโลกมันป่วนอยู่ประเด็นคือทำไมถึงบอกให้สั้นเพราะโลกมันป่วนป่วนคือเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเนี่ยท่านวางแผนเนี่ยหนึ่งท่านคาดการถูกต้องจริงหรือโอกาสถูกต้องมันน้อยสองคือถึงจะคาดการถูกในวันนี้หรือเห็นชัดเจนในวันนี้วันพรุ่งนี้โลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วแผนนี้มันจะใช้ได้ยังไงไงงั้นเนี่ยเราบอกว่าแผนที่เน้นระยะยาวเนี่ยไม่ควรจะเป็นแผนด้วยซ้ำควรจะเป็นแค่forward lookingเวลาใครมาถามผมว่าเนี่ยอย่างบางบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยครับก็จะมีการทำเลยนะmedium term plan คือ MTP 5ปีแล้วก็ผมก็ถามว่าพี่ปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยพี่เห็นหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่กล้าวาง5ปี
1: คร
0: ับผมบอกคำตอบคือไม่เห็นเพราะไม่เห็นแต่มันทำอย่างเงี้ยมาหลาย10ปี
1: เดี๋ยวนี้5 years plan หรือแผน5ปีอาจจะดูเป็นเรื่องที่เชยไปแล้ว
0: แล้วสมัยก่อนเนี่ยมันกลายเป็นของเท่นะคุณเล็กยังจำได้ว่าตอนเรียนเนี่ย Toyota เนี่ยมันมี Toyota Wayมีหนังสือ Toyota แล้วเคยไปดูงานที่ Toyota ประเทศญี่ปุ่นเขาภูมิใจกับเรื่องนึงก็คือการวางแผน100ปี
1: โอ้โห
0: ครับแต่ถ้าไปดูจริงๆเขาไม่ได้วางแผนแบบเป็นข้อแบบแผนธุรกิจเขาแค่ forward looking ว่า100ปีควรจะมีอะไรครับแล้วไม่ได้สตริกขนาดนั้นคือมันปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ต้องระวังเรื่องนี้คือบางทีระวังแผนแล้วสตริกเกินไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยบอกว่าต้องระวังอะไรที่ยาวเกินไปในบางเรื่องเช่นกันให้สั้นสุด
1: ครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญมากสำหรับการเอามาปรับใช้ทีนี้ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆก็อาจจะคิดว่าถ้าฟังจากที่อาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยองค์กรใหญ่ๆจะทำก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะอาจารย์
0: ใช่คือดังนั้นเนี่ยที่วันนั้นบนเวทีเนี่ยคุยกันเรื่องนี้มากว่า SME เนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเสียเปรียบเพราะองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเขาติดลมแล้วมันขึ้นยากต้องคิดว่ารถขนาดใหญ่เวลาติดลมมันขึ้นยากแต่รถจักรยานสองล้อของเราอะตกลมนิดเดียวเดี๋ยวก็ยกขึ้นมาแล้ว
1: เอามันปาดเปรียวมันไปได้ไวกว่า
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปใช้แนวทางขององค์กรขนาดใหญ่มาอยู่ใน SME นะเพราะว่ามันมีข้อเสียบางอย่างที่ SME สุดท้ายจะแพ้เราต้องใช้ความปาดเปรียวของเราเนี่ยในการที่เราจะทำงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยออกมาว่าจริงๆมีอีกหนึ่งข้อก็คือเร็วสุด
1: ครับ
0: คือโลกเปลี่ยนขนาดนี้ระวังตกลมแล้วก็ทำตัวเองให้เร็วที่สุดการเป็น SME และ MSME มีข้อดีนี้คือเร็วดีไม่ได้ไม่เป็นไรเลิก
1: ค่ะ
0: สินค้านี้เอาลองเขาเอามาขายขายไม่ดีกินเองก็ได้เลิกแล้วก็เลิกไม่สั่งละมันทำอย่างเนี้ยมันใช้ประโยชน์จากการเป็นคนตัวเล็กที่ต้องเร็วคนตัวเล็กอย่าช้าครับ
1: อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราอาจจะเห็นผู้ประกอบการเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเขาก็จะกลัวล้มเหลว
0: ครับ
1: กลัวล้มเหลวโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างบริษัทขนาดใหญ่เขาก็มีโปรเจกต์หรือมีโครงการต่างๆที่ล้มเหลวเพียบเลยและเขาก็ทำต่อ
0: ใช่แล้วก็เขาอ่ะมีข้อเสียคือทุกครั้งก็จะบอกว่าบริษัทขนาดใหญ่ได้เปรียบไม่จริงนะครับบริษัทขนาดใหญ่มีข้อเสียของตัวเองเยอะมากครับเช่นผ่านระบบ governance มีระเบียบห้ามทำนู่นห้ามทำนี่บางทีแบบบูทโพสทีหนึ่งยังบูทไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ไปติดระบบครับ
1: ระบบบางอย่างมันก็จะเลิกไปได้แล้วนะครับแต่หมายถึงว่าถ้ามันยังติดอยู่มันก็เลยทำให้ความเจริญเกิดขึ้นได้ยากทีนี้ถ้าถามอาจารย์ต่อว่าแล้วในฐานะนักการตลาดวันนี้ฟังเรื่องกรณีของคนคิดคนทำนักการตลาดในยุคโลกป่วนคนก็คงมาถามวางแผนการตลาดยังไงดีสั้นๆอาจารย์คิดว่านักการตลาดปรับตัวยังไงดี
0: ก็เอารหัสเมื่อสักครู่ไปใช้คือจับตลาดที่เล็กที่สุดคือเล็กสุดแล้วก็อย่าสร้างภาพเยอะทำตัวให้จริงที่สุดนะครับเราบอกว่าเล็กสุดจริงสุดแล้วมากกว่านั้นคือเราจำเป็นต้องสั้นสุดคืออย่าวางแผนยาวๆเยอะเกินไปครับปรับตัวให้เร็วที่สุดเร็วสุดแล้วก็ท้ายที่สุดนะผมมีอีกหนึ่งคำคือ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องทำตัวให้ดีที่สุดดีสุดครับ best ดีที่สุดไม่ใช่คุณภาพดีที่สุดแต่ประพฤติดีอ่ะคือเป็นช่วงที่คนเนี่ยรู้สึกว่ามิจฉาชีพเยอะแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าฉันจะต้องแบบอยู่รอดให้ได้บางทีการที่เราต้องอยู่รอดให้ได้อะมันข้ามผ่านจริยธรรมโดยไม่รู้ตัวแล้วเวลามันเวลาผ่านไปคนจะมองกลับมาจะเห็นว่าเนี่ยเคยเลวเราก็ไม่รู้ตัว
1: แล้วคนจำนะ
0: จำแล้วก็ตอนนี้ดราม่าเก่งกันมาก

0: เพราะแล้วก็เป็นช่วงที่ทุกคนเดือดร้อนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนับใครผิดนิดหนึ่งเขาจะดราม่าเยอะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่แบบระมัดระวังว่ากำไรก็ต้องมีแต่ไม่ใช่ช่วงหากำไรสูงสุดมันต้องทำตัวดีที่สุดในช่วงนี้ทำตัวดีที่สุดและเตือนตัวเองว่าคือลำบากนิดนึงแต่อย่าข้ามผ่านไปหาสิ่งที่ไม่ดีนะก็เลยฝากประเด็นนี้ไว้ปิดท้ายคือต้องดีสุดนักการตลาดเนี่ยต้องดีสุดช่วงนี
1: ้อันนี้ดีครบเป๊ะเลยอาจารย์คนงามๆต้องงามด้วยความเด่นดีและนี่ก็คือรายการ Biz Genius ในสัปดาห์นี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัฒน์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

การให้ความเมตตาปราณีความปรารถนาดีต่างๆอันเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจหรือเป็นนามธรรมนั้นย่อมเหนือกว่าการให้ยูกยาข้าวปลาอาหารและสิ่งต่างๆซึ่งเป็นวัตถุอันเป็นรูปธรรมมากมายนักจึงต้องถือเอาความเมตตากรุณาและความห่วงใยความปรารถนาที่จะให้เขามีชีวิตอยู่รอดให้หายป่วยไข้ได้กลับมามีความสุขนั้นเป็นสิ่งสำคัญการให้ยูกยาข้าวน้ำแม้เป็นปัจจัยสำคัญมากก็ยังเป็นรองกว่าเพราะอยู่ที่วิธีให้คนไข้นั้นแม้ได้อาหารและยาแต่ถ้าขาดความรักความเห็นใจของผู้ดูแลก็อาจหมดกำลังใจหมดอาลัยในชีวิตง่ายที่สุดข้อนี้มีตัวอย่างมาแล้วเช่นเมื่อไม่นานมานี้มีคนไข้รายหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการจู่โจมของผู้ก่อการร้ายอาการสาหัสมากเข้าขั้นอันตรายถึงชีวิตเมื่อถูกบาดเจ็บใหม่ๆเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลท้องถิ่นทุรกันดารได้รับความเมตตาเอาใจใส่ดูแลคือได้รับการรักษาทางจิตใจอย่างดีมากทำให้รอดชีวิตอย่างมหัศจรรย์และบัดนี้เข้าใจว่าพ้นอันตรายแล้วท่านทั้งหลายจึงควรคิดถึงการให้ทางจิตใจเป็นสิ่งสำคัญพร้อมทั้งระลึกว่าการป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเก่าล้าสมัยที่มีอุปกรณ์ยูกยาเพียงเล็กน้อยแต่มีผู้รักษาพยาบาลที่มีน้ำใจอันสมบูรณ์บางทีก็จะดีกว่าการที่อยู่ในโรงพยาบาลอันโอโถงทันสมัยแต่แห้งแล้งน้ำใจพระราโชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานในพิธีเปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่5และการฉลองปีสตรีสากลระหว่างประเทศณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2518

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตา

0: ฟังเสียงเด็กๆเหล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
1: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
2: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
5: มีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
4: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
6: ฟังนะฟังนะ
4: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
7: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
4: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ลงเด็กๆ ก็แสนครื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวคนแรกทักทายมานะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมีขึ้นอาทิตย์ใหม่แล้วเด็กๆค่ะนะคะวันนี้วันจันทร์รายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะที่ผู้ใหญ่ฟังได้แล้วก็สนุกมีความสุขด้วยนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นนะคะเราก็จะมีเรื่องสนุกสนุกให้เด็กๆได้ฟังกันแล้วก็สวัสดีพี่แมวด้วยนะคะพี่แมวจะบอกเด็กๆไหมคะว่าจะมีอะไรให้ฟังคะ
1: ต้องบอกแน่นอนนะครับนะถึงหลายๆคนอาจจะฟังจนจำได้แล้วนะครับแต่เราก็อาจจะมีหลายๆคนเพิ่งมาฟังนะครับนะเราก็มาฟังรายการกันว่าเอ๊ะมันจะมีกี่ช่วงมีอะไรอะไรให้เด็กๆฟังบ้างนะครับช่วงแรกเด็กๆจะได้พบกับคำถามสัปดาห์นี้เป็นคำถามเสียงหรือเปล่าครับประพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: คำถามเสียงเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้เด็กๆฟังเด็กๆไม่เห็นภาพแน่นอนเลยเพราะเป็นรายการวิทยุนะครับเปิดเสียงแล้วก็ให้เด็กๆทายว่าเสียงอะไรเกิดขึ้นที่ไหนฟังแล้วรู้สึกยังไงเขาทำอะไรหรือเสียงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตลอดคำถามเสียงนี้เด็กๆต้องมีสมาธิเลยเนาะเพราะถ้าไม่ตั้งใจฟังบางทีเสียงมันมาวัดเดียวไปเลยหรือบางทีเป็นเสียงที่คล้ายๆกันกับว่าจะเกิดขึ้นได้หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องตั้งใจฟังสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับฟังแล้วลองใช้สมาธิแล้วลองจินตนาการนึกภาพมันจะเป็นภาพอะไรนะแล้วตอบมาผิดถูกไม่เป็นไรครับมาเรียนรู้ด้วยกันพี่แมวนี่ตอบผิดประจำเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรารอฟังเหมือนกันว่าวันนี้เราจะตอบถูกไหมฟังปุ๊บแล้วอ๋อเลยไหมหรือว่าต้องคิดนานๆอะไรรึเปล่านะครับพอจบจากคำถามเสียงก็มาถึงวันจันทร์เราจะเริ่มนิทานชุดใหม่กันแล้วเนาะเด็กๆที่มาฟังว่าเป็นยังไงเหรอนิทานในรายการยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยต้องบอกก่อนอย่างแรกเนี่ยเด็กๆไม่เคยฟังจากใครเล่ามาก่อนนี่อย่างที่สองไม่มีอยู่ในหนังสือนิทานเล่มไหนแน่นอนมีเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีความหลากหลายด้วยเนาะมีเรื่องต่างๆมากมายเลยเนาะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์บ้างเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องมหัศจรรย์เรื่องของปีศาจยังมาอยู่ในนิทานเราเลยเนาะนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าสัตว์ชนิดต่างๆได้พบกับคนจะเป็นยังไงเนาะปกติเด็กๆก็พบ

0: สัตว์ต่างๆอยู่แล้วในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับเราเห็นนกบินบางคนเลี้ยงปลาก็เห็นปลาใครมีหมามีแมวก็ได้เจอคราวนี้ไม่แน่นะอาจจะมีเรื่องอะไรมากกว่านั้นก็ได้เนาะถ้าสัตว์ต่างๆได้มาพบกับคนเนี่ยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะอันนี้เดี๋ยวรอฟังกันดูนะรอฟังกันนะครับจากนิทานนะครับคำถามนิทานแล้วตอนนี้ก็เพลงของเรานี่ก็นิทานเราเฉพาะแล้วเพลงเราจะธรรมดาได้ยังไงไม่ธรรมดาหรอกเนาะว่าเป็นเพลงสำหรับเด็กครับนี่รายการอื่นจะเปิดเพลงฮิตเพลงตามกระแสนิยมตามอะไรนี่ไม่เป็นไรแล้วเปิดไปเลย นะครับเพราะเด็กๆก็ได้ฟังอยู่แล้วไงเนาะแต่เราอยากให้เด็กๆได้ฟังเพลงที่เหมาะกับวัยพอดีเลยเนาะกับช่วงอายุของเด็กๆเนาะแล้วเป็นเพลงที่เนื้อหาก็เหมาะกับเด็กๆด้วยทำนองก็ง่ายๆแต่ว่าไพเราะนะง่ายๆนี่ไม่ใช่ว่าไม่เพราะนะมึงเป็นเพลงเด็กนี่โอ้ตั้งใจแต่งเลยนะครับเนี่ยแหละเราไม่ลืมเราจัดมาให้เด็กๆฟังแล้วก็เด็กๆจัดช่วยเราจัดรายการได้ด้วยใช่ไหมครับประพันธ์เนาะในการช่วยเลือกเพลงได้เดี๋ยวเด็กๆฟังมาแล้วเด็กๆจะรู้ว่าจะช่วยเลือกเพลงได้ยังไงนี่แล้วนอกจากนั้นที่แน่นอนคือแนะนำเพลงได้ตลอดเลยนะครับเด็กนะอยากฟังเพลงเด็กเพลงไหนนึกถึงเพลงเด็กเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยเนาะนะครับในรายการยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยแหละครับช่วงนี้นะครับแล้วก็มาถึงอีกช่วงนึงนี่เรามีอะไรนำเสนอให้เด็กๆฟังไปตั้งเยอะแล้วคราวนี้เด็กๆต้องนำเสนออะไรให้เราฟังบ้างนะในช่วงนี้ก็ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าช่วงนี้เป็นยังไงนะครับส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่แหละครับส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับก็เป็นยังไงบ้างวันจันทร์เนาะเด็กๆไปโรงเรียนแล้วนี่ไม่ได้เจอเพื่อนมา2วันนี้กลับไปเจอเป็นยังไงบ้างมีกิจกรรมทำอะไรกันบ้างเนาะเห็นว่าบางคนก็เตรียมตัวใกล้จะสอบเก็บคะแนนกันแล้วเหมือนกันเนาะโอ้โหเปิดเทอมมาไม่เท่าไหร่เลยจะต้องเตรียมตัวสอบกันแล้วเนาะแต่เด็กๆตั้งใจแล้วนะครับใครมีเรื่องอะไรวันนี้เป็นยังไงบ้างเนาะนี่ดูหนังสือได้เข้าใจดีมากเลยหรือว่าวันนี้มีทั้งหลายวิชาเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยก็บอกเล่าให้เรารู้ได้นะครับหรือว่าวันนี้เล่นเพื่อนสนุกมากเลยก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวครับช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนะมีเรื่องอะไรส่งข่าวบอกเล่ากันมาได้เลย
2: นอกจากเด็กตัวเล็กๆจะส่งข่าวเองไม่ได้พิมพ์ไม่ได้เนี่ยนะคะก็จะมีพี่ชายน้องชายคุณพ่อคุณแม่ช่วยส่งให้วันนี้น้องชีสซึ่งเป็นน้องสาวพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวพี่หมีก็ส่งรูปมาตอนน้องชีสนะกินอาหารกลางวันกันที่โรงเรียนนะคะก็มีอาหารอร่อยอร่อยในถาดพระพันเห็นพอดีเลยแต่กลับน้ำหมดเหลือแต่ข้าว แล้วมีบางคนกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนพักก็มีนะนะคะแล้วก็รับประทานอาหารอันนี้คือคำพูดสุภาพรับประทานอาหาร
0: ใช่ครับ
2: คือถ้าเป็นปกติแล้วก็พูดกินข้าวได้นะคะ
0: กินได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะ
2: อันนี้ก็คืออีกพอกินข้าวเสร็จสักพักหนึ่งคงสักพักใหญ่ๆนะคะก็จะมีการช่วงพักนอนกันค่ะนอนกลางวันก็จะมีเปลี่ยนชุดด้วยนะคะเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็มีเสื้อกล้ามแล้วก็มีผ้าพันคอยังใส่อยู่เท่มากเลยนอนชุด
0: นอนเท่แล้ว
2: คอด้วยนะคะเอาแล้วค่ะตอนนี้ก
0: ็สบายด้วยเนาะ
2: ขอบคุณมากพี่หมีค่ะที่ส่งรูปมานะคะและคนอื่นๆอยากจะส่งรูปมาให้ดูด้วยก็ได้นะในวันจันทร์นะคะนะเด็กๆก็คงจะตื่นเต้นได้เจอเพื่อนกันที่โรงเรียนนะคะจากนี้ไปเราก็จะแนะนำตัวเองค่ะป้าพันมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: ครับแล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับเราก็ต้องแนะนำผู้ช่วยของเราคนต่อไปซึ่งมีฉายาทุกคนเลยเนาะคนแรกก็คือพี่นุชฉายาคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชนะครับพี่นุชก็เป็นผู้ช่วยของเราคนหนึ่งซึ่งสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้เนาะเอาไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านมาเรื่อยๆจัดมาเยอะๆเลยเนี่ยนะเก็บไว้เผื่อใครที่เพิ่งมาฟังแล้วบอกเอ๊ะอยากฟังย้อนหลังว่าตอนเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเขามีอะไรบ้างเอาละก็เข้าไปพิมพ์เลยยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเลยนะเนี่ยเราจะได้ฟังเลยนะครับแล้วก็พอฟังเสร็จเนี่ยก็จะได้ฟังนิทานที่เคยเล่าไปแล้วเยอะแยะเลยฟังเพลงที่เราเปิดไปแล้วฟังเสียงเด็กๆที่เคยโทรเข้ามาและได้ดูการ์ตูนด้วยการ์ตูนก็เป็นการ์ตูนน่ารักนะครับฝีมือลุงโตพวกมีฉายาว่า

0: โตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคนนี้ก็สำคัญเพราะเราเป็นรายการวิทยุนะครับเสียงนี่สำคัญมากเลยต้องมีผู้ควบคุมเสียงนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: จะผมบอกรอนานมากผมอยากแนะนำตัวที่สุดเลยเพราะวันนี้วันจันทร์คิดถึงเด็กๆพี่หมูแล้วอู๊ดๆนะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะมาแต่เช้าเลยพี่ไก่โอ๊กๆก็ยังตาพองเหมือนเดิมนะคะตื่นเต้นวันนี้วันจันทร์อ้าวกระดิ่งกับหล่นเนี่ยแล้วมีพี่กระดิ่งป้องแป้งป้องแป้งนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่กบพระพันธ์ที่บอกว่าไม่สบายของที่แท้คือจริงๆก็คือไม่สบายเพราะว่าขา มันหักไปข้างหนึ่งนะคะเพราะว่าหล่นค่ะนะคะหล่นป้องขากบเลยหักเลยพระพันธ์ก็เลยเอาไปเข้าโรงพยาบาลคือจริงๆเราเอาไปดูแลนะคะแล้วก็ใช้กาวต่อนะคะยังไม่ได้เอามาให้พักก่อนนะคะแล้วก็มีพี่กบบอกเอาพี่นกมาแทนก็แล้วกันโอ้ เสียงใสเลยพี่ดับขานะคะครบหมดทีมครบทีมหมดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มรายการยิ้มแย้มแก้มใสของเรานะคะมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะก็เป็นคำถามซึ่งเป็นเสียงเด็กๆฟังดีๆนะคะไม่แน่ใจจริงๆแล้วที่บ้านน่าจะได้ยินนะคะลองฟังนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: เคยได้ยินไหมคะเสียงอย่างเงี้ยค่ะเคยได้ยินไหมคะเป็นเสียงอะไรนะคะแล้วก็เด็กๆได้ยินแล้วเป็นรู้สึกยังไงบ้างจริงๆอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้นะคะเอาเป็นหลักๆก็คือเสียงอะไรคะเด็กๆคะตัวเล็กตัวน้อยจะได้ตอบได้ถ้าตอบไม่ได้ก็ลองเดาดูหรือไม่ก็รอฟังคำตอบตอนท้ายรายการแต่ป้าพันเนี่ยถ้าเป็นป้าพันตัวเล็กๆป้าพันจะตอบผิดถูกไม่เป็นไรไม่อายด้วยนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยกันตอนท้ายรายการนะคะเสียงอะไรเด็กๆตอบได้ถ้าพิมพ์มาก็พิมพ์มาได้ที่ line @jularadio นะคะ line @jularadio สะกดนะคะ chularadio ค่ะ chularadio ค่ะ
0: ครับแต่ว่าถ้าอยากโทรศัพท์ส่งเสียงมาก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเสียงที่ได้ยินไปแวบหนึ่งน่ะเดี๋ยวจะให้เปิดให้ฟังเรื่อยๆนะคะตอนนี้ชวนเด็กๆและผู้ฟังทุกท่านมาฟังนิทานสนุกกันก่อนค่ะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานยิ้มแย้มแก้มใสนะครับเริ่มนิทานวันจันทร์กันเลยในชุดนิทานชุดที่ชื่อว่าเมื่อสัตว์ได้เจอกับคนเนาะวันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่าพวกเราย้ายบ้านกันเถอะนะ

0: ทีนี้ครับตอนนี้ก็เป็นฤดูฝนใช่ไหมฝนตกกันเยอะเลยเนาะทั้งนั้นนะครับแล้วเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งแล้วมันก็อาจจะเรียกท้องนาก็ได้เนาะทุ่งนาแห่งหนึ่งก็ที่เขาปลูกข้าวอะครับเด็กๆเนาะเหมือนหญ้าเลยเป็นทุ่งใหญ่มากเลยในทุ่งนานี้ไม่ได้มีแต่ต้นข้าวอย่างเดียวนะเด็กๆเพราะว่ามันก็มีน้ำมีดินมีอะไรเยอะใช่ไหมก็มีสัตว์เนี่ยอาศัยอยู่ในทุ่งนาเต็มเลยชาวนาเขาเลี้ยงไว้หรือเปล่าพัน
1: ไม่รู้เหมือนกันบางตัวอาจจะเลี้ยงก็ได้นะ
0: บางตัวอาจจะมาเฉยๆแต่พวกนี้ไม่ได้เลี้ยงเลยมาเฉยๆเลยเนาะมีสัตว์เยอะเลยนะครับตัวแรก

ก็ได้แก่พวกกบนั่นเองกบกบนี่ก็ชอบอยู่ในทุ่งนาแล้วก็ตัวนึงก็คืออะไรนะเนี่ยอึ่งอ่างอ่ะที่มีเพลงอึ่งอ่างอึ่งอ่างอึ่งอ่างเสียงร้องดังอยู่ในทุ่งนาอย่างเงี้ยแหละเด็กๆเนาะ

0: สะเทินน้ําสะเทินบกก็คือต้องมีชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ในน้ําตอนเป็นลูกออสไงเด็กๆเนาะแล้วก็โตขึ้นมาก็ไปอยู่บนบกแต่ว่าก็ต้องอยู่ใกล้ๆน้ําตลอดเลย นะทีนี้มันหน้าฝนไงเด็กๆหน้าฝนเนี่ยพวกกบก็เคยนอนจำศีลก็โผล่ขึ้นมาอึ่งอ่างเขียดก็มาเพราะว่าหน้าฝนนี่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมีน้ำเยอะสัตว์พวกนี้ก็ชอบและที่สำคัญพระพันธ์และเด็กๆรู้ไหมทำไมพอหน้าฝนแล้วเจ้ากบเขียดอึ่งอ่างเนี่ยชอบมากเลย
1: ไม่รู้ครับ
0: เออหน้าฝนแมลงเยอะยังไงล่ะพระพันธ์แมลงเนี่ยมาออกไข่บางทีไข่ของแมลงก็ฟักออกมาตอนนี้แหละออกมาเต็มเลยพวกนี้เขากินแมลงเป็นอาหารนี่เขาก็ชอบใจกันเลยน้ำก็เยอะอาหารก็แยะนะมาอยู่กันเต็มทุ่งนาเลยเนาะนี่แหละครับเจ้ากบก็กระโดดแล้วก็บอกโอ้ฉันเจอแมลงแล้วฉันกินนะลาบลิ้น
1: อร่อย
0: อึ่งอ่างก็เดินตุ้มเตียมมานะครับอึ่งอ่างก็เจอแมลงไต่ตามคันนาเยอะเลยงานนี้กระโดดไม่เก่งไม่เป็นไรก็กินได้เหมือนกันก็มีลิ้นเหมือนกันก็ตวัดลิ้นแผลบเหมือนกันตัวเจ้าเขียนนี่ว่องไวละก็กินแมลงก็อยู่ในนั้นนะครับก็มีความสุขแต่เก่งไม่ได้เด็กที่พวกนี้พอหน้าฝนก็ร้องกันระงมเลยนี่แหละเขาบอกพวกเขาไงเขาเรียกพวกเขามาเออพวกเรามากันเถอะมาหากันเราพวกเดียวกันเนี่ยนะก็มากินกันก็มีความสุขมากเลยเด็กก็น่าจะได้ยินเสียงนะโดยเฉพาะอึ่งอ่างนี่เสียงดังมากเลยเนาะจากนั้นนะครับก็ดูน่าจะเป็นสุขดีเนาะพระพันเนาะเออเนาะอย่างวันนั้นเจ้ากบกระโดดดึงไปเจอปูนาตัวนึงเดินอยู่ปูนายังทักว่าไงกบวันนี้กินแมลงไปกี่ตัวแล้วเนี่ย
1: โอ้ยอิ่มมากอิ่มมากหลายตัวจำไม่ได้แล้ว
0: เออแต่ว่าอิ่มๆอย่างเงี้ยระวังด้วยนะกบ
1: ระวังอะไรเหรอ
0: ก็ไม่เห็นเหรอพวกนกกินปลานกกระยางคอยาวๆอ่ะนกกระสานกอะไรอ่ะมันก็มาจับพวกกบเขียดปลาแล้วกินปูด้วยสิ
1: มันอยู่ตรงไหนเน
0: ี่
1: ย
0: ก่อนน่ะมันก็บินมาจากฟ้าด้วยมันลงมาเดินย่ำน้ำอยู่ในทุ่งนา
1: ได้ระวัง
0: ตัวขาวๆวันก่อนฉันเห็นเพื่อนเจ้าอ่ะเจ้ากบชื่อเจ้ากบตาโปนใช่ไห
1: ม
0: นั่นแหละเดินไม่ระวังมัวแต่จะกินแมลงโดนนกกระสาจิกจึกกินเข้าไปเลย
1: อ้าวมีหน้าไม่เห็นหน้าตั้งหลายวันเลย
0: แล้วนกตัวนกกระสามันบอกว่ามันก็ไปชวนเพื่อนมาบอกว่าโอ้ยแถวนี้มีกบเขียดอึ่งอ่างเยอะเลยมีปูนาเยอะด้วยมาชวนเพื่อนมาจับกินดีกว่า
1: เฮ้ยพวกเราต้องระวังนะ
0: ใช่เลยเห็นไหมล่ะเด็กๆในธรรมชาตินี่มีข้อดีใช่ไหมมีแมลงมีอาหารเยอะก็มีสัตว์ที่จะมาล่าพวกนี้ด้วยเนาะครับนี่แหละทีนี้วันหนึ่งหลังจากโหยหลบภัยอันตรายพวกนกกินปลาหรือยังมีนอกจากต้องคอยระวังนกเลยเนี่ยนะวันนั้นเจ้าเขียดกระโดดมาเลยมาบอกเจ้าอึ่งอ่างเฮ้ยระวังพวกเรา
1: ไหน
0: ช่วงนี้มีงูกินปลากับงูน้ำเนี่ยมันมาในทุ่งนาเยอะเลยมันเลื้อยมากินปลาแต่มันบอกว่าถ้าเจออึ่งอ่างอ้วนๆหรือเขียดหน้าตาหล่อๆอย่างฉันเนี่ยมันก็จะกินนะเออ
1: โอ้ยเพลินไม่ได้เลยนั่นเนี่ย
0: เพลินไม่ได้อย่าบัวแต่ร้องเพลงเพลินนะ
1: ใช่
0: นี่แหละครับเห็นไหมอู้ต้องระวังนะชีวิตในธรรมชาตินะครับทีนี้วันหนึ่งฝนเพิ่งหยุดนะครับมาแมลงเยอะเลยตอนนี้ก็มากินกันนะครับเจ้ากบชื่อว่ากบตาโตตามันโตเลยไอตัวชื่อเจ้าเขียดขายาวแล้วก็อึ่งอ่างตัวกลมสามตัวนี้เป็นเพื่อนกันก็มาจับกลุ่มคุยกันว่าไงล่ะเจ้าเขียดได้ข่าวว่าเพื่อนโดนจับกินไปหลายตัวเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ฉันก็รู้นะก็ต้องอันตรายรอบตัวเลยนะเนี่ย
0: ใช่เลยนะครับจู่ๆเจ้ากบก็เกิดความคิดขึ้นมาบอกว่าพวกเราถ้าในท้องนามันอันตรายเนี่ยฉันวันนั้นฉันก็โดดไปรอบๆเนี่ยฉันเห็นว่ารอบๆทุ่งนามีบ้านคนอยู่เนี่ย
1: จ
0: ะว่าเราย้ายไปอยู่บ้านคนไหม
1: เฮ้ยแล้วเขาจะให้เราอยู่เหรอ
0: ไม่รู้สิไปก่อนแล้วกันเพื่อนวันนั้นฉันจับเจอมองเข้าไปนั้นฉันเห็นในบ้านคนที่เขาเปิดไฟฉันเห็นแมลงมาตอมเล่นไฟเต็มเลยแล้วมันตกมาฉันว่าเอ้ยเราก็หากินได้นี่นะ
1: ใช่แต่ว่าฉันกลัวไงเขาไปอยู่แล้วเขาจะจับเราไปกินหรือเปล่าล่ะ
0: เราก็หลบเอาสิเนาะ
1: อยู่ตรงไหนก็โดนกินใช่ไหม
0: ใช่น่าจะหลบง่ายกับหลบพวกนกนะกับพวกงูนะ
1: จริง

0: จากนั้นนะครับเด็กๆเจ้ากบตาโตหรือกบตาปูนเนี่ยนะครับเขียดขายาวแล้วก็อ่างพุงโตเนี่ยก็กระโดดดึงดึงดึงไปบ้านคนเลยมันกระโดดมานี่โอ้โหกว่าจะถึงนี่ก็ค่ำแล้วนะครับตอนนั้นเป็น
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยละเหนื่อยแล้วนะพอมันเข้าไปในเขตบ้านนี่มันตกใจเลยเพราะบ้านนี้เขามีหมาเจ้าหมาก็ทำยังไงครับโอ้โหเสียงเห่าใหญ่เลยโอ้โหเพราะว่าเห็นเป็นสัตว์แปลกหน้านี่ใช่ไหม
1: น่ากล
0: ัวเห่าใหญ่เลยโน่เจ้าของบ้านก็เลยเดินมาดูปรากฏเจอเลยเจ้ากบหนึ่งตัวอิงอ่างหนึ่งตัวเขียดหนึ่งตัวเจ้าสามตัวนี้ก็ตกกระไตเห็นคนบอกเออจะโดดหนีดีไหมเนี่ยเนาะแต่ปรากฏว่ามนุษย์คนนี้พูดกับสัตว์ได้ครับเขาพูดกับเจ้าสามตัวนี้ว่ายังไงนะครับเนี่ย
1: พวกเจ้าจะมานี่ทำไมล่ะอ๋อสามตัวเนี่ยหน้าตาเหลือหลาเลยฮะทำอะไรอยู่
0: เจ้าเขียดบอกก่อนแหละคือผมอยากจะมาขออยู่ในบ้านคนด้วยของท่านด้วยได้ไหมครับ
1: เอาแล้วบ้านเจ้าไม่มีเหรอ
0: ก็อยู่ในทุ่งนาเนี่ยมันมีนกกินปลามาจับพวกผมกินเยอะกับพวกงูกินปลาด้วยครับ
1: อ๋อเอาแล้วเจ้าอีกตัวนึงล่ะ
0: อ๋อเจ้างานกับเจ้ากบก็บอกก็เหมือนกันละครับก็จะมาอยู่ทั้งสามตัวนี่เลย
1: เออหน้าตาก็น่ารักดีนะก็ได้ก็ได้ถ้าอยากอยู่แต่จะทะเลาะกันไม่ได้เลยนะ
0: อุ้ยพวกเราเป็นเพื่อนรักกันเราไม่ทะเลาะกันละครับมีแมลงเราก็แบ่งกันกิน
1: อ๋อดีดีดี
0: ทีนี้มนุษย์คนนั้นก็เลยบอกกับเจ้ากบเขียดอึ่งอ่างนะครับว่าไหนๆจะมาอยู่แล้วก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยนะมนุษย์ก็ชี้ไปที่เจ้ากบเราบอกเจ้ากบเจ้าชอบที่มีน้ำเยอะๆใช่ไหม
1: อบ
0: แปลว่าใช่ครับมนุษย์ก็บอกนั่นเจ้าเห็นสระบัวไหม
1: ครับ
0: มาไปอยู่ที่นั่นเลย
1: โอ้ครับพร้อมผมชอบซะด้วยคร
0: ับ กระโดดลงน้ำตุ่มว่ายน้ำในสระบัวก็ได้นะ
1: ครับแล้วเพื่อนผมล่ะครับ
0: เขาก็ชี้ไปที่เจ้าเขียดเจ้าเขียดเจ้านี่ขายาวแล้วเขาว่าเจ้าปีนต้นไม้เก่งใช่ไหม
1: ครับ
0: มาเห็นในสวนนะมีต้นไม้เยอะเจ้าไปอยู่ในนั้นได้ไหมจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
1: ดีดีดีครับผมชอบครับ
0: เจ้าเขียดรีบกระโดดเลยส่วนเจ้าอึ่งอ่างตุ้มเตียมตุ้มเตียมเลยนะครับมนุษย์คนนั้นก็บอกเจ้าอึ่งอ่างนี่เจ้าเห็นโอ่งน้ำไหมโอ่งน้ำ
1: ทั้งไหนครับ
0: ที่เป็นหน้าข้างๆบ้านโอ่งน้ำที่ตั้งเรียงเป็นแถวเลยเนี่ย
1: โอ้ไอผมเข้าไปอยู่ในโอ่งเลยล่ะครับ
0: เอ้ยไม่ใช่สิอยู่ข้างโอ่งสิมันเย็นเย็นเนี่ยแล้วเหมือนเพลงที่บอกอึ่งอ่างมานั่งข้างโอ่งนั่นแหละ
1: ครับครับครับ
0: นะแล้วมนุษย์ก็สั่งอีกว่าเจ้าอึ่งอ่างเดี๋ยวไปเนี่ยจะเจอคางคกตัวอ้วนอยู่นะเขาอยู่มานานแล้วอย่าไปกวนเขานะ
1: โอ้ครับครับไม่เป็นไรครับเราจะเป็นเพื่อนกันครับเราไม่ทะเลาะกันครับ
0: แล้วมนุษย์ก็สั่งอีกว่ามาอยู่นี่แล้วหน้าที่เจ้าจะต้องคอยกินแมลงที่มารบกวนในบ้านนี้ให้ดีนะ
1: ผมชอบเลยครับ
0: ถ้าเจ้ากินแมลงก็อยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เข้าไปในตัวบ้านเนี่ยอยู่แถวๆนี้เราก็ให้อยู่ได้ส่วนเจ้าหมาเขาบอกไปแล้วแหละเขาไม่ทำอะไรเจ้าหรอกนะโอ้เกือบลืมในบ้านนี้มีเต่าตัวเบลล์มอยู่หนึ่งตัวห้ามไปรบกวนเขานะ
1: ดุไหมล่ะครับดุไหมครับ
0: ไม่ดุไม่ดุลุงเต่าใจดีนะวันๆก็เดินช้าๆเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็เดินนะ
1: อยู่แถวไหนล่ะครับ
0: เขาเดินไปทั่วบ้านเลยล่ะ
1: เฮ้ยวันนี้ผมยังไม่เห็นเลยได้เห็นผมจะแนะนำตัวเองนะครับ
0: ได้เลยเจ้าเขียดนี่พูดเก่งนั่นนี่จากนั้นนะครับชายคนนั้นก็เข้าบ้านไปคืนนั้นฝนตกเลยดิหูตกไม่เยอะหรอกพรำๆแมลงมาเต็มเลยเจ้ากบเจ้าเขียดเจ้าอึ่งอ่างแล้วก็ไปชวนเจ้าคางคกมาเต้นระบำร้องเพลงกินแมลงกันอย่างมีความสุขเลยครับเด็ก
1: ดีจังเลยนะที่ย้ายมาอยู่บ้านนี้นะเจ้าของบ้านใจดีซะด้วยอาหารก็เยอะส่วนเจ้าหมาเจ้าใครยังมีใครอยู่ในนี้อีกแล้วก็คุณเต่าก็อยู่ด้วยก็ใจดีใจดีเนาะ
0: นี่แหละครับเด็กๆบ้านนี้ก็เลยมีสัตว์มาเพิ่มอีก3ตัวเลยนะครับ
1: โชคดีมาบ้านที่เจ้าของบ้านใจดีเนาะ
0: นะครับใช่แล้วพระประพันธ์เจอเจ้าเขียดไปที่บ้านให้อยู่ไหมอ
1: ยู่ค่ะอยู่ได้หมดทุกตัวเลย
0: อยู่ได้หมดเลยเนาะ
1: ใช่คุยกันด้วยถ่ายรูปไปด้วย
0: ดีครับนี่แหละครับเด็กๆครับจบแล้วครับที่ฐานชุดเมื่อสัตว์ได้เจอกับคน
1: ถ้าเราไม่ทำร้ายกันต่างคนกลางก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ที่ฐานจบแล้วเด็กๆคะเราจะทวนค

0: คำถามกันอีกครั้งหนึ่งค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับมาฟังเสียงนี้ด้วยกันนะ1 2 3
0: เลยค่ะได้ยินเสียงไหมคะมันคือเสียงอะไรตอบได้เลยค่ะ
1: เสียงอะไรตอบได้เลยนะครับ022183975-7นะครับ022183975-7ตอบมาเลย
0: ค่ะหรือใครจะพิมพ์ตอบได้ที่ LINE @JulaRadio นะคะ LINE @JulaRadio ค่ะมีพี่หมีเขาตอบมาคนแรกแล้วพี่หมีเจ้าตัวเล็กกลับบ้านยังคะน้องชีสถามน้องชีสหน่อยนะคะว่าตัวเล็กๆเนี่ยจะรู้จักไหมนะคะแล้วตอนนี้เด็กๆก็ค่อยๆคิดก็ได้ค่ะจะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรขอให้ตอบก็เป็นการแสดงความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะว่ามันเป็นยังไงตัวนี้แน่ๆเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาฟังเพลงกันค่ะเพลงในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
2: ช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
0: ฟังเพลงกบร้องเพลงอบอบนะคะกบร้องเพลงอบอบค่ะเป็นเพลงอยู่ในอัลบั้มโบสีชมพูกล่องทับมดเชิญฟังค่ะ

0: กบอ๊อบอ๊อบได้ฟังแล้วนะคะจากนั้นก็จะให้ฟังเพลงเพื่อนกบค่ะอึ่งอ่างค่ะอึ่งอ่างอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วนะคะเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

อึ่งอ่างค่ะเพลงนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพี่ทั้งหลายค่ะที่ฟังรายการอยู่นะคะเอาเพลงเนี้ยไปร้องได้คุณพ่อคุณแม่ร้องได้ไหมคะนะคะพี่ด้วยนะคะพอร้องเสร็จเนี่ยเรามาถามลูกๆตัวเล็กๆของเรานะว่าหนึ่งตัวเห็นไหมในเพลงบอกหนึ่งตัวก็มีสองตาแล้วสองตัวมีกี่ตาก็เป็นการเรียนรู้วิชาเลขไปด้วยเลยแล้วสนุกด้วยค่ะแล้วก็ร้องเพลงเล่นกันสนุกสนุกนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าเด็กโตหน่อยก็เพิ่มไปเยอะๆอาจจะงงๆก็ใช้นิ้วมือช่วยได้นะคะเพลงที่ชื่อว่าอึ่งอ่างนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้าเจ้าฟังกันสองเพลงแล้วตอนนี้เราฟังเพลงตามคำขออีกหนึ่งเพลงอ๋อเหลือไปเห็นที่หน้าจอนะคะลุงโตวาดรูปตอบมาแล้วนะคะตอบมาแล้วด้วยเด็กๆเดี๋ยวป้าพันจะให้ฟังเสียงแต่อย่าพึ่งนะฟังเพลงตามคำขอก่อนนะคะเป็นเพลงชื่อนกแลค่ะนกแลเป็นเพลงอยู่ในชุดหนุ่มดอยเต่าโดยบริษัท GMM Grammy นะคะพี่ปุณณมิตรชยานะเดชขอมาเชิญฟังนกแลค่ะ

0: ้มแก้มใสค่ะมีเพลงเด็กเพราะๆให้ฟังเห็นไหมคะต้องฟังแล้วล่ะค่ะจันทร์ถึงศุกร์5วันค่ะถึง6โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะและตอนนี้ก็จะฟังคำถามกันดีกว่านะคะ
1: ได้เลยเด็กๆนะมาตั้งใจฟังเสียงนี้ให้ดีนะครับ1 2 3ว่าเสียงตัวอะไรครับเป็นเสียงอะไรเอ่ยตอบมาได้เลยวันนี้ง่ายๆเนาะไม่ยากหรอกตัวอะไรเสียงอะไรนะครับอยากส่งเสียงมาตอบก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะจะพิมพ์ตอบก็ได้นะคะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะน้องชีสเขาฉายาขวัญใจนะคะเพิ่งพี่มีเพิ่งบอกมาเดี๋ยวนี้สาเหตุเพราะว่าที่บอกว่าขวัญใจเพราะว่าไม่ว่าใครเจอน้องก็ชอบน้องไปหมดและตอนนี้ก็เป็นคนดังในโรงเรียนแล้วครับป้าพันธ์ก็เลยถามเหตุผลไปว่าเพราะอะไรคะถึงเป็นขวัญใจนะช่วยตอบมาหน่อยนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังเพลงเด็กกันนะคะมีเพลงตั้งหลายเพลงตอนนี้เด็กๆที่ฟังรายการอยู่ตอบคำถามได้หรือใครจะขอเพลงก็ได้โดยที่ประพันธ์จะบอกชื่อเต็มๆให้เวลาเด็กๆจะขอเพลงไม่ต้องโทรมาก็ได้ค่ะหรือจะโทรก็ได้นะถ้าพิมพ์มาก็พิมพ์คำแรกของเพลงมาเลยแล้วประพันธ์ก็จะได้เปิดให้ฟังแล้วบอกว่าหนูเป็นคนขอค่ะนะคะเพลงที่จะให้ฟังต่อไปก็มีเอาให้เลือก3เพลงเลยนะคะพี่แมวก็เตรียมอย่างเร็วนะคะพี่หมีค่ะแล้วที่พี่อื่นๆด้วยนะคะมีเพลงกบกระโดดแล้วก็เมฆฝนแล้วก็ DOG Dog สุนัข3เพลงกบกระโดดเมฆฝนแล้วก็ Dog
1: อยากฟังเพลง DOG Dog ครับ
0: DOG Dog สุนัขนะคะเป็นเพลงของสโมสร Apple Gym เชิญฟังค่ะ DOG Dog ไม่ใช่หมู DOG Dog สุนัขนะคะ

าฮู้ฮู้พ่อพันธุ์เปิดเพลงดองให้ฟังบ่อยๆนะคะแล้วก็มีสะกดเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวเล็กตัวน้อยจะได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะส่วนพี่โตๆก็รู้จักแล้วนะคะก็เป็นการทบทวนก็แล้วกันนะคะเนาะ DOG dog นะคะสุนัขค่ะและก็มีคุณอมรนะคะคุณลุงอมรก็สวัสดีเด็กๆและผู้ฟังทุกท่านมาแล้วนะคะฟังเพลงกันต่อตามคำขอของพี่หมีนะคะพี่หมีอยากฟังเพลงกบกระโดดนะคะกบกระโดดอยู่ในอัลบั้มเจ้าเชิญฟังค่ะกบกระโดดค่ะ

บกระโดดนะคะและอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ประพันธ์เลือกมาให้ฟังก็คือร่มกันฝนค่ะลองฟังดูนะคะเพลงนี้ก็น่ารักดีนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วร่มกันฝนค่ะ

0: ฝน
1: ฟังเพลงนี้แล้วนะคะผู้ใหญ่ทุกท่านหรือจะเป็นคุณครูที่โรงเรียนก็จะดีมากเลยนะคะเอาเพลงนี้ไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนเลยค่ะนะพี่แมวนะมีร่มหลากสีแล้วก็อยู่บนเวทีแถวมีรองเท้าบูทอีกหลายสีแล้วก็ชุดกันเสื้อกันฝนนะคะแล้วก
2: ็
1: ร้องเพลงนี้ไปแล้วก็บอกปั้นบ้านหุบปุบปุบปั้นบ้านแล้วก็ปิดเปิดร่มหุบปุบน่ารักมากหุบร่มแม่หุบหุ้มนะคะนะคะแนะนำค่ะร่มกันฝน
2: แล้วก็พอทำการแสดงเสร็จใช่ไหมครับชุดก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้
1: ใช่ค่ะนะคะอย่าลืมนะคะใครโรงเรียนไหนทำการแสดงแล้วบอกว่าพันด้วยนะคะส่งรูปมาว่าพันจะได้ดีใจมากเลยนะคะนะ
2: ครับ
1: และเราก็จะทวนคำถามกันนะคะเด็กๆฟังเพลินๆใช่ไหมเพลงเด็กเยอะใช่ไหมเรามีคำถามสนุกๆด้วยนะคะ
2: ใช่คำถามเราวันนี้เป็นเสียงนะเดี๋ยวตั้งใจฟังเสียงนี้ให้ดีนะแล้วตอบมาว่าเสียงอะไรนะครับเตรียมตัวนะหนึ่งสองสาม
1: เพลงนี้ไม่ใช่เพลงนี้เสียงนี้คือเสียงอะไรคะเด็กๆค่ะ
2: ครับใครอยากส่งเสียงมาตอบนะครับก็022183975-7นะครับ022183975-7ตอบมาได้เลย
1: ค่ะจะพิมพ์ตอบก็ได้นะคะ line @jula radio ค่ะ

0: ไลน์ @jula radio อีก4นาทีหวังเพลงกันอีกเยอะๆนะคะกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะมีเพลงเมฆฝนเพลงแมลงปอปีกใสเพลงในทุ่งนาเอาฟังเพลงไหนดีคะ
1: ครับมีใครเลือกไหม
0: เมฆฝนพี่หมีก็ได้แต่พี่หมียังพิมพ์ไม่ทันเพราะว่าวันเพิ่งบอกเมฆฝนแมลงปอปีกใสในทุ่งนาแล้วมีความเมตตาอีกเพลงนึง4เพลงจำได้ไหมคะ
1: ใช่จำได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นขอฟังเพลงแมลงปอปีกใสได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะยาวไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรได้ฟังเพลงเดียวเพราะว่ามันยาวนะคะงั้นฟังเพลงแมลงปอปีกใสนะคะเพลงวงสองวัยค่ะเชิญค่ะ

0: านประผันไม่ค่อยเห็นแมะแมลงปอเลยค่ะแต่นานๆจะเห็นทีบ้านพี่แมวมีไหมคะ
1: ตอนนี้หายไปเลยอะประผัน
0: โอ้โห
1: นานๆมาก
0: เนาะก็ไม่รู้ไปไหนหรือ
1: แสดงว่าก็ถ้าแหล่งน้ำสะอาดหายไปเรื่อยๆเขาก็จะไม่มาเขาจะไม่อยู่ครับประพันธ์
0: นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยนะเจ้านกเนี่ยน้ำก็บินพิ้วโฉบไปกินเลยอ่ะต่อหน้าต่อตาเลยอะค่ะนะคะก็เราก็บ่นคิดถึงแมลงปอกันนะคะเด็กๆคะตอนนี้17:50 นเราจะให้เด็กๆที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่ลองตอบคำถามดูฟังเสียงนะคะ
1: ใช่เลยเป็นเสียงนี้นะครับ1 2 3
0: เดี๋ยวว่าเสียงอะไรคะตอบมาได้ตอนนี้เลยนะคะยังด่วนพิมพ์มาได้ที่ไลน
1: ์
0: ประพันธ์พิมพ์ก่อนประพันธ์พูดก่อน
1: ได้ครับ
0: พิมพ์มาได้ที่ไลน์ @jularadio ค่ะไลน์@jularadio นะคะเชิญพี่แมวค่ะ
1: พี่แมวพูดทีหลังก็ต้องบอกทีหลัง022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะมีเสียงแหบนิดหน่อยนะไม่สบายหรือเปล่า

0: อันนี้เด้งคะ
1: ต่อมาวันนี้ออกครับ
0: ค่ะ
1: อาจจะต้องไปเจอฝุ่นเจออะไรเยอะหน่อยนะคร
0: ับ เด็กตอบมาเลยนะคะพ่อพันธ์ก็จะอ่านคำตอบไปนะคะพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็ตอบว่ารถขายของกินที่เดินขายตามบ้านครับผมมั่นใจว่าผิดแต่มันเป็นสิ่งแรกที่ผมคิดครับก็ได้ก็ได้นะคะ
1: ได้
0: แล้วก็น้องชีสฉายาขวัญใจนะคะก็ตอบว่าเสียงกบค่ะนะคะลูกคนโตๆชอบวาดการ์ตูนบอกว่าเสียงกบเป็นการ์ตูนกบนะคะไหนดูป้าพันดูการ์ตูนลุงโตก่อนหน้าตาเป็นอย่างไรโอ้แบบทำตาพองแบบว่าอบอบอบอบนะคะบอกว่าเสียงผู้ช่วยป้าพันมั่งก็คือเจ้ากบนะคะและน้องพี่ชารีฟค่ะฉายาชอบแคลคูลัสก็ตอบว่าเสียงอึ่งอ่างนะคะป้าพันเฉลยนะเด็กๆยังไม่มีใครโทรนะคะป้าพันเฉลยแล้วนะเสียงกบค่ะนะคะกบที่อยู่ในนาเขาจะร้องอบอบอบอบอบอบนะคะนะก็อันนี้รางวัลค่ะเด็กๆค่ะนะรับรางวัลกันนะคะ
1: ครับ
0: เสียดายจะกบไม่มามันก็จะเด็กๆเรามีฟังให้ฟังเพลงอีกหนึ่งเพลงที่พี่หมีเขาขอไว้นะคะเพลงเมฆฝนค่ะอยู่ในอัลบั้มพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งโดยแกรมมี่เมฆฝนนะคะเชิญค่ะ

0: ไม่รู้ตอนนี้ฝนตกกันหรือเปล่านะคะก็ขับรถระวังนะคะเพราะว่าถนนมันจะลื่นแล้วเวลาเห็นพวกทางม้าลายแต่ไกลเนี่ยกรุณาชะลอหน่อยแล้วก็ให้คนข้ามถนนด้วยนะคะอย่าลืม อีกอันนึงที่ประพันธ์เห็นนะไฟเลี้ยวจะเลี้ยวซ้ายก็เปิดไฟเลี้ยววิ่งตบซ้ายด้วยแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยนะคะอันนี้สำคัญอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากเพราะอยู่ดีๆแล้วก็เลี้ยววิ่งเข้าไปเอาคนหลังคันหลังก็ไม่รู้ก็ตูมเลยนะคะกรุณาเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะคะแล้วก็ขอให้กินข้าวให้อร่อยนะคะวันนี้รายการกินยำแก้มใสหมดเวลาค่ะฟังอีกทีทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
1: เรื่องกับหมูปัญญาอีกแล้วเหรออ
2: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
1: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
5: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
6: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
7: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
8: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
9: ขอบคุณครับ
10: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด

0: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
1: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่วันนี้เราเริ่มต้นกันที่กิจกรรมตักบาตรบุญสุนทานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาฉัพพรรณรัตน์รองอธิการบดีก็ได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยบุคลากรนิสิตรวมถึงพุทธศาสนิกชนรวมถึงพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีและยังได้รับความเมตตาจากพระกาญจน์สุยานิกโพปริยันพร้อมด้วยพระภิกษุจำนวน9รูปจากวัดสะเกษครับกิจกรรมบุญสุนทานถวายเป็นพระกุศลนี้จัดขึ้นโดยธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้ที่เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อถวายเป็นพระกุศลครับและมาต่อกันที่กิจกรรมดีๆที่เราจะจัดขึ้นในวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้ที่สยามสแควร์กับงานจุฬาสตาฟมาร์เก็ตเฟสซึ่งนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้ยกพื้นที่กลางสยามสแควร์ให้กับบุคลากรของจุฬาได้มาขายของในวันหยุดเพื่อหารายได้เสริมโดยจะมีร้านค้ากว่า50บูธไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อาหารเพื่อสุขภาพอาหารพร้อมทานเสื้อผ้าของแฮนด์เมดงานศิลปะและอื่นๆอีกมากมายและก็ยังมีดนตรีสดจากน้องๆวง CUD โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมให้ได้ฟังกันตลอดงานด้วยโดยงานก็จะจัดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มที่สยามสแควร์บริเวณ Walking Street ซึ่งสยามสแควร์ Walking Street นั้นก็ได้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องครับก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังได้มาร่วมงานกันนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันและก็ปิดท้ายกันที่กิจกรรมจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับกิจกรรม Into the New Trust นิเทศโชว์เคส2026ก้าวสู่ทศวรรษที่7ของนิเทศศาสตร์จุฬางานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงจนถึง2ทุ่มที่ SCBX Next Tech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับเวทีเสวนาเดี่ยวและกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในวงการสื่อสารของไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอล์กไม่เท็จสูตรเด็ดท่ามกลางวิกฤตความเชื่อใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์มีการเสวนากับผู้เขียนบทผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ชื่อดังอย่างทนายปีศาจสงครามทรงดวนฮอร์โมนวัยว้าวุ่นแต่ละเรื่องนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นกระแสร้อนแรงเขย่าวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียวและในงานก็ยังมีการแสดงผลงานมัลติมีเดียภาพยนตร์และศิลปะการแสดง Perform The Trust โดยนิสิตจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พวกเขาก็จะยกขบวนมาให้คุณผู้ฟังได้ชมกันที่สยามพารากอนด้วยครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนนั้นก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: ปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ลุ้นมอทอ4ขอผลเทียบกระดาษคำตอบ 15,000 คนหาจุดทุจริตสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสอทอถึงลาสบอสหรือไม่อัยการชี้พิสูจน์เจตนาแอร์โฮสเตสหลังจับผู้ต้องหาส่งเฮโรอีนเปิด3ประเทศปลายทางตรวจยึดกัญชาจากไทยได้อีก 4,500 กิโลกรัมหลายปัจจัยทำประตูน้ำโบเบงเงียบเหงาเศรษฐกิจซบค่าเช่าแพงเทรนผู้บริโภคเปลี่ยนซื้อขายทางออนไลน์คลื่นประชาชนอิหร่านร่วมอำลาอดีตผู้นำสูงสุดหลังสงครามล้างกระดานเปลี่ยนโฉมหน้าผู้นำประเทศเข้าสู่ยุคใหม
1: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: เริ่มแล้วนะครับคดีประวัติศาสตร์ครับเป็นคดีแรกของประเทศไทยครับที่ประธานศาลฎีกาต้องตั้งคณะไต่สวนอิสระขึ้นมานะครับเพื่อสอบคดีสินบนทองคำครับผู้ที่ถูกกล่าวหานั้น1เป็นอดีตรองผบตร.อีกคนนึงเป็นกรรมการปปช.ครับนอกนั้นเป็นบุคคลใกล้ชิด
2: วันนี้ค่ะความคืบหน้าก็คือทางคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกาทั้ง9ท่านนะคะได้เรียก4ผู้ถูกกล่าวหา4บุคคลเข้ามาชี้แจงและให้โอกาสในการนำพยานหลักฐานและชี้แจงด้วยวาจาชี้แจงเป็นถ้อยคำก่อนนัดไต่สวนครั้งแรก27สิงหาคมนี้ค่ะวันนี้ที่ศาลฎีกาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือที่รู้จักกันว่าบิ๊กโจ๊กค่ะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาพร้อมนายสัญญาพัชระสามารถทนายความด้วยสีหน้ายิ้มแย้มจากนั้นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและตอบข้อซักถามกับคณะผู้ไต่สวนอิสระนานกว่า2ชั่วโมงค่ะและได้มอบหมายให้ทนายความเป็นผู้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะซึ่งนายสัญญาพัชระบอกว่าวันนี้มาเพราะว่าคณะไต่สวนอิสระมีหนังสือให้มารับทราบข้อกล่าวหาทุจริตประพฤติมิชอบเรื่องสินบนทองคำซึ่งคณะผู้ไต่สวนแจ้งพฤติการคดีนี้ครั้งแรกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้รับทราบผ่านสื่อมวลชนและหลังจากนี้พลตำรวจเอกสุรเชษจะยื่นชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและวาจาในวันที่5สิงหาคมนี้นะคะก่อนที่องค์คณะจะนัดไต่สวนครั้งแรกค่ะ
3: ก็จะมีการอธิบายพฤติการซึ่งเราก็มาทราบในวันนี้และเมื่อมาทราบในวัน

0: ันนี้ตามกฎหมายเนี่ยเรามีสิทธิ์ในการที่จะขอเรื่องเวลานะครับในการที่จะทำเป็นหนังสือมาชี้แจงแล้วก็มาประกอบด้วยการให้การด้วยวาจาเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นในเรื่องรายละเอียดที่พี่ถามเนี่ยวันนี้ยังไม่มีการพูดถึง
1: พฤติกรรมที่ทางคณะกรรมการระบุเนี่ยทางท่านสุรเชษฐ์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนไหน
0: อันนี้มันเป็นเรื่องในสำนวนจริงพี่นะผมต้องขออนุญาตจริงๆว่าก็อาจจะใกล้เคียงกับที่มีการกล่าวหาในสื่อแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมด
2: อีกคนหนึ่งครับที่สังคมให้ความสนใจนะครับก็คือนายเอกวิทย์วัชวันคุครับกรรมการปปช.นะครับแต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับเช่นเดียวกับนายสมบัติธรธรรมอนุกรรมการปปช.และนายสุรสิทธิ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัวนายเอกวิทย์ครับมีรายงานนะครับวันนี้คณะไต่สวนอิสระทั้ง9คนเรียกผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเป็นรายบุคคลครับจากนั้นคณะผู้ไต่สวนได้แจ้งพฤติการให้รับทราบพิจารณาพยานหลักฐานทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหารวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ชี้แจงครับและถ้าไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบสามารถชี้แจงเพิ่มเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก่อนจะนัดไต่สวนครั้งแรก27สิงหาคมนี้ครับ
3: สำหรับกระบวนการไต่สวนของคณะไต่สวนอิสระค่ะภายหลังผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วนะคะคณะผู้ไต่สวนอิสระก็จะพิจารณาและสรุปสำนวนเพื่อชี้มูลความผิดซึ่งถ้าคณะผู้ไต่สวนอิสระมีความเห็นว่ามีมูลถ้าบอกว่ามีมูลนะคะจะส่งสำเนาการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดค่ะเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่งสำนวนไปและถ้าศาลประทับรับฟ้องนายเอกวิทย์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นซึ่งคดีนี้ถือว่าเป็นคดีแรกในประเทศไทยนะคะเป็นกรณีแรกเลยค่ะที่ประธานศาลฎีการับเรื่องและตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาสอบสวนค่ะ
2: ยังจำครูปรีชาได้ไหมครับความจริงก็คือความจริงอ่ะวันนี้ความจริงปรากฏอีกหนึ่งคดีนะครับในส่วนของคดีแพ่งจบไปละหวย30ล้านเป็นของใครอันนั้นจบไปแล้วครับส่วนคดีอาญานั่นก็คือคดีแจ้งความเท็จนะครับคนที่ถูกดำเนินคดีก็คือครูปรีชากับเจ๊บ้าบิ่นครับสุดท้ายศาลสั่งจำคุก6เดือนแต่ให้รอลงจำคุก6เดือนนะครับแต่เป็นศาลชั้นต้นตอนนี้เจ้าตัวได้ประกันครับนายปรีชาใคร่ครวญหรือว่าครูปรีชานะครับและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่นครับวันนี้ไปฟังคำพิพากษาในคดีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จคดีนี้ครับพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนะครับจากกรณีที่ทั้ง2คนร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีครับโดยอ้างว่าครูปรีชาได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข533726งวดประจำวันที่1พฤศจิกายนปี60จำนวน5ใบซึ่งถูกรางวัลที่1มูลค่ารวม30ล้านบาทแต่ทำสลากสูญหายแล้วก็กล่าวหาว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลเป็นผู้นำสลากดังกล่าวไปขึ้นเงินรางวัล นะครับแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีในฐานความผิดลักทรัพย์ครับต่อมาครับมีข้อเท็จจริงปรากฏนะครับว่าครูปรีชาไม่ได้เป็นผู้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งชุดนั้นการกระทำของจำเลยทั้งสองครับจึงเป็นการจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนเพื่อกลั่นแกล้งให้ร้อยตำรวจโทจรูญต้องรับโทษทางอาญาพนักงานอัยการครับจึงขอให้ศาลพิจารณาลงโทษตามกฎหมายครับ
3: ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วค่ะเห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองคนเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ว่าผิดต่อกฎหมายหลายบทจึงให้ลงโทษในบทที่มีโทษหนักที่สุดคือฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษซึ่งศาลพิจารณาลงโทษจำคุกคนละ1ปีแต่จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกคนละ6เดือนค่ะ
2: ศาลบอกด้วยนะครับว่าจากการรายงานการสืบเสาะและพินิจพฤติกรรมของจำเลยทั้งสองครับพบว่านอกจากการเบิกความเท็จในคดีอาญาจำเลยยังเบิกความเท็จในคดีแพ่งที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีด้วยส่งผลให้โจทร่วมก็คือร้อยตำรวจโทจรูญต้องถูกอายัดเงินในบัญชีธนาคารนะครับและถ้าจำเลยชนะคดีก็จะได้รับประโยชน์เป็นเงินจำนวนมหาศาลศาลจึงเห็นว่าพฤติการของจำเลยครับถือเป็นเรื่องร้ายแรงจึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษแต่หลังคำพิพากษาครับทั้งสองคนนะครับยื่นหลักทรัพย์เป็นกรมธรรม์ ประกันอิสรภาพวงเงิน

0: เงินประกันคนละ 50,000 บาทศาลพิจารณาและเห็นว่าที่ผ่านมาครับจำเลยไม่มีพฤติการหลบหนีจึงอนุญาตให้ประกันตัวครับ
1: วุฒิสภาลงมติผ่านร่างกฎหมายโอนงบประมาณปี69นะคะโดยรัฐบาลยืนยันค่ะเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองนะคะก็ยืนยันแบบนั้นหลังจากหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนายเอกนิติธรประภัสอธิบายเพิ่มเติมเน้นย้ำว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเปราะบางค่ะจึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณโดยจะเร่งมือใน3เป้าหมายด้วยกันซึ่ง1ใน3เป้าหมายที่ว่านั้นก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยพระราชกำหนดกู้เงินค่ะศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำสั่งคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่9กรกฎาคมนี้นะคะนายเอกนิติธรประภัสให้สัมภาษณ์เชื่อมั่นในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือการชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนโดยหวังว่าการชี้แจงจะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและการช่วยเหลือประชาชนก่อนเน้นย้ำค่ะว่าการตราพระราชกำหนดกู้เงินเป็นไปด้วยหลักการและเหตุผลความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะ
2: ของรัฐบาลเราจำเป็นจริงๆครับที่ประเทศไทยวันนี้เนี่ยเราพึ่งพาพลังงานมากแล้วก็เราต้องการช่วยคนผมย้ำเน้นนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะวันนี้เนี่ยการที่เราไปพึ่งพาน้ำมันมากเนี่ยการที่ตัวเลขมันสะท้อนตัวเลขจริงแล้วนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสงครามวันนี้ต้องบอกว่าสงครามเนี่ยยังไม่รู้จะจบยังไงนะครับวันหนึ่งก็กลับมาลบกันใหม่วันหนึ่งก็ยุติสงครามแต่ที่แน่ๆก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะโรงกลั่นถูกทำลายไปเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลเบนซินในตลาดโลกเนี่ยยังคงสูงอยู่นะครับ
0: ถ้าผลคำวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นลบจะเป็นยังไงประเด็นนี้นายเอกนิติไม่ได้ตอบคำถามนะครับแต่ก็พูดถึงความพยายามในการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในช่วงเปลี่ยนผ่านครับผ่านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรออนะครับขณะเดียวกันนายเอกนิติครับชี้ว่าไทยต้องเจอกับวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับจึงจำเป็นจะต้องเร่งเบิกจ่ายรวมไปถึงการตรากฎหมายโอนงบปี69เพื่อนำมาเป็นงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งมาจากการประคองเศรษฐกิจแล้วก็ชะลอผลกระทบจากวิกฤตครับแล้วก็ให้คำมั่นในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับว่าจะพิจารณาอย่างโปร่งใสไม่มีหมกเม็ดครับ
1: ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายปี2569นะคะ171ต่อ146เสียงค่ะสอดรับกับสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความเห็นชอบมาแล้วโดยมีผู้ที่ลงมติไม่เห็นด้วย4เสียงงดออกเสียง20คนและไม่ลงคะแนนเสียง1คนนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่กระบวนการประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าชี้แจงหลักการและเหตุผลการจัดทำร่างกฎหมายโอนงบเพื่อบริหารงบรายจ่ายในไตรมาสที่3และ4ประกอบกับปีงบประมาณหน้าค่ะให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลรวมถึงการโอนงบเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆก่อนหน้านี้สวส่วนใหญ่อภิปรายเสนอแนะให้รัฐบาลบริหารงบโดยคำนึงถึงความโปร่งใสรอบคอบและบอกว่าควรวางแผนใช้จ่ายให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดนะคะนายวิรยุทธ์สร้อยทองเสนอให้รัฐบาลประเมินความเสี่ยงขณะที่นายเปรมศักดิ์เพียรยุระเปรียบร่างกฎหมายฉบับนี้บอกเหมือนยาแดงทาแผลค่ะใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าส่วนนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรบอกว่าไม่ได้โอนเฉพาะงบแต่ก็ยังเป็นการโอนอำนาจในการตัดสินใจใช้จ่ายงบให้กับรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นจึงควรมีความชัดเจนในทุกแผนงานซึ่งจะป้องกันการใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองไปได้ทำให้นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอภิปรายชี้แจงบอกว่าหลังรัฐบาลเข้ามารับหน้าที่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุวิกฤตในตะวันออกกลางจนนำไปสู่ปัญหาวิกฤตพลังงานประกอบกับปัญหาเรื่องภัยพิบัติชายแดนสถานการณ์ในต่างประเทศจึงต้องใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนค่ะ
0: ในทางกฎหมายและทางการเมืองครับวันที่9กรกฎาคมนี้จะมีคำตอบนะครับศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยครับว่าการกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

ประเด็นมันแบบนี้ท่านผู้ชมครับมันมี 200,000 แรกกับ 200,000 หลัง 200,000 แรกเป็นเรื่องของการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตที่ผ่านมาอันเนี้ยน่าจะไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่แต่ 200,000 หลังที่เอาไปใช้ในเรื่องของพลังงานประเด็นนี้แหละครับที่มี

0: ามรัฐธรรมนูญมาตรา172และ173ศาลนัดชี้ขาดคำวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนี้ด้วยฝ่ายค้านอ้างว่าเงินกู้ในส่วนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 200,000 ล้านไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินที่มีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก่อนที่สภาจะอนุมัติหรือไม่จึงยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมปัญหานี้ซึ่งประเด็นสำคัญหากเทียบเคียงคำวินิจฉัยคำร้องในลักษณะเดียวกันที่ผ่านมาศาลจะคำนึงถึงข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ของวิกฤตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีพ.ร.ก.กู้เงินที่ส่งคำร้องถึงศาลก่อนหน้านี้มีถึง3ฉบับด้วยกันนั่นคือพ.ร.ก.กู้เงินบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านยุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปี2555ที่นำไปฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2554หรือพ.ร.ก.กู้เงินสถานการณ์โควิด-19 1.5 ล้านล้านยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปี2563นำไปเยียวยาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ศาลชี้ว่าชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นสถานการณ์โรคระบาดระดับโลกและเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่กระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและฉับพลันเว้นแต่พ.ร.ก.กู้เงิน2ล้านล้านปี2557รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์กู้นำไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรถไฟความเร็วสูงที่ศาลชี้ว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามกรอบกฎหมายสำหรับแนวทางวินิจฉัยมี2ทางคือชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหากศาลชี้ว่าชอบด้วยกฎหมายรัฐบาลก็เดินหน้าดำเนินการตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแต่หากศาลชี้ว่าในส่วน 200,000 ล้านบาทด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ชอบด้วยกฎหมายพ.ร.ก.อาจต้องตกไปเว้นแต่มีคำสั่งอื่นเพิ่มเติมซึ่งหากผลคำวินิจฉัยเป็นไปในทางลบนั่นทำให้รัฐบาลสั่นคลอนเพราะเท่ากับว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นแม้ไม่มีกฎหมายกำหนดให้รัฐบาลลาออกตามธรรมเนียมปฏิบัติและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกอนุทินอาจต้องเผชิญแรงกดดันจากระบบรัฐสภาให้ลาออกหรือยุบสภาเพื่อแสดงความรับผิดชอบซึ่งนางสาวสิริกัญญาตันสกุลเชื่อว่ายากที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ชี้ถึงเหตุที่รัฐบาลจะล้มลงน่าจะมาจากปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่า
1: แต่ดิฉันคิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในการเมืองไทยสักเท่าไหร่ที่ลาออกเพียงเพราะว่ามีการตัดสินใจทางการเมืองที่มันผิดพลาดดิฉันคิดว่าสาเหตุสำคัญน่าจะมาจากความขัดแย้งภายในเป็นหลักมากกว่าค่ะรวมไปถึงอาจจะถ้าจะมีเหตุที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็น่าจะเกิดจากความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าดิฉันก็คิดว่าอย่างตัวงบประมาณนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันก็เข้าใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่ดูกระทรวงต่างๆแล้วถูกปรับลดงบประมาณก็มีเกิดความไม่พอใจอะไรกันบ้างเหมือนกัน
0: วันที่9กรกฎาคมนี้ไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาในทางใดย่อมต้องส่งผลต่อทิศทางทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยจะเปลี่ยนโฉมอย่างไรต้องติดตามยินดีไว้ครูไทย PBS รายงาน
2: เหตุการณ์ผ่านมาหลายวันวันนี้มีความชัดเจนเรื่องคดีที่เด็กชายอายุ11ปีขับรถชนพระขณะทุดงมรณภาพและอาพาธหลายรูปนะคะตำรวจมุกดาหารเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ปกครองของเด็กชายค่ะฐานปล่อยปละละเลยแต่ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอบปากคำพยานอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่เด็กขับรถได้อย่างไรประเด็นนี้นะวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนซึ่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษให้ข้อมูลยืนยันบอกว่าเด็กมีความบกพร่องด้านพัฒนาการแต่ว่าเด็กมีความสามารถด้านการจดจำและการทำตามขั้นตอนได้ดีค่ะพันตำรวจเอกอำนาจฐานชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมแพทย์จิตเวชเด็กพนักงานเจ้าหน้าที่อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและหัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารค่ะหารือสรุปสำนวนคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถชนพระสงฆ์ทำให้พระมรณภาพ10รูปและอาพาธอีกหลายรูปตำรวจบอกว่าขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว28ปากค่ะทั้งพยานในที่เกิดเหตุพยานแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนในครอบครัวตายายรวมถึงครูประจำชั้นที่ดูแลส่วนพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันตรงกันว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุในรถมีเด็กขับมาคนเดียว

0: วนะคะก่อนจะมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยกันนำตัวเด็กออกมาจากรถหลังเกิดเหตุสำหรับประเด็นที่ถูกตั้งคำถามว่าเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถได้อย่างไรตำรวจยังไม่พบพยานหลักฐานที่ยืนยันว่ามีผู้ใหญ่สอนเด็กขับรถมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ต้องสอบผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมสอบทั้งแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเพื่อประกอบสำนวนค่ะ
1: สอบปากคำอะไรได้เพราะว่าเขายังไม่สามารถให้การได้ในส่วนผู้ปกครองเองตอนนี้ก็คือถ้าจะเป็นความผิดก็คงจะเกี่ยวเรื่องการปล่อยปละละเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองเด็กนะครับซึ่งตอนนี้แม่เขาเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ไปดูแลเด็กที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็ไม่สามารถให้การได้ก็คือตอนนี้แกก็ช็อกเหมือนกันตอนนี้เข้าโรงพยาบาลอยู่เหมือนกัน
2: รองผู้การมุกดาหารครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าการดำเนินคดีเนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส่วนครับท่านผู้ชม 1. การดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในส่วนของเด็ก 2. ครับก็คือการพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กครับในส่วนของผู้ปกครองนั้นตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดฐานปล่อยปละละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะครับโดยบุคคลที่อยู่ในข่ายพิจารณาก็คือแม่และยายของเด็กครับเพราะจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับว่าช่วงเกิดเหตุนั้นใครมีหน้าที่ในการดูแลเด็กโดยตรงตัวแทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารครับบอกว่าตอนนี้เด็กชายอายุ11ปีอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีขออภัยครับที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็อยู่ในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเบื้องต้นครับเด็กยังไม่สามารถพูดคุยหรือให้ข้อมูลได้ครับ
3: แล้วก็เดี๋ยวรอระยะเวลาจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์รักษาเสร็จแล้วก็จะส่งตัวน้องกลับมาที่บ้านพักเด็กอีกนะครับทางพม.ก็จะได้ประชุมทีมสาวิชาชีพอีกทีนึงประเมินว่าจะใช้มาตรการการคุ้มครองสวัสดิภาพน้องยังไงบ้าง
4: ได้มีการเจอน้องหรือว่าได้พูดคุยในรายละเอียดบ้างไหมครับ
3: เจอตอนที่น้องมาอยู่ที่บ้านเด็กวันเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่สามารถพูดคุยได้เพราะว่าตอนนั้นน้องไม่สามารถให้การได้
0: ข้อมูลจากนางวัชราพรผิวขำผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมุกดาหารค่ะบอกว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นหนึ่งในเด็กจำนวน22คนที่ศูนย์ให้การดูแลที่ผ่านมาเด็กมีพัฒนาการช้าไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้และไม่สามารถสื่อสารได้นะคะแต่พบว่าเด็กมีความสามารถพิเศษในการจดจำหรือการทำงานที่เป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนนี้ทำได้ดีซึ่งอาจเป็นไปได้ค่ะว่าเด็กสามารถจดจำการขับขี่รถที่ผู้ปกครองขับมาส่งทุกวันได้อันนี้เป็นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในเบื้องต้นนะคะยังต้องพิสูจน์กันด้วยวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นนี้กับทางตำรวจไปแล้วค่ะ
2: บวินชลบุรีครับจากเหตุการณ์ที่น้ำพัดเอาโฟมตู้เย็นเนี่ยทะลักเข้ามาในหมู่บ้านนะครับคนเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายครับวันนี้มี2ประเด็นที่ต้องตามกันครับประเด็นที่1ก็คือสถานที่ในการเก็บโฟมนี้ไว้มีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่นะครับตอนนี้พบข้อมูลเบื้องต้นครับว่าไม่ได้ขออนุญาตกับท้องถิ่นในการจัดเก็บนะครับแล้วก็ปรากฏชื่อเป็นคนจีนแล้วก็คนไทยที่เป็นกรรมการบริษัทอีกประเด็นนึงครับที่อุตสาหกรรมจังหวัดกำลังตรวจสอบนะครับนั่นก็คือการแจ้งนำออกและกำจัดในสถานที่ปลายทางของโฟมเหล่านี้เขานำออกและเอาไปกำจัดเนี่ยตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่คนงานนำรถเก็บขนและเครื่องจักรครับเข้าจัดเก็บชิ้นส่วนโฟมและสิ่งปฏิกูลนะครับเอาใส่ถุงบิ๊กแบ็กภายในพื้นที่หมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับเตรียมจะย้ายออกนอกพื้นที่นะครับคาดว่าใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก็จะขนออกไปได้ทั้งหมดครับส่วนบริเวณกำแพงที่ทรุดตอนนี้เอาแผงเหล็กปิดกั้นเอาไว้นะครับไม่ให้ดินมันทรุดเพิ่มแล้วก็ส่งผลกระทบกับหมู่บ้านที่อยู่ติดกันมีนายสหัสวัฒน์คุ้มคงและนางณรุมาศเปี่ยมบัณฑิตส.ส.ชลบุรีของพรรคประชาชนครับวันนี้เข้าร่วมสังเกตการอยู่ด้วยนะครับขณะเดียวกันครับมีการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของอบต.บ่อวินหลังมีคำสั่งให้บริษัทปรับปรุงสถานที่และย้ายขยะทั้งหมดตั้งแต่กลางเดือนมกราคมแต่กลับไม่กำกับดูแลตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย

0: อย่างจริงจังครับจนมีฝนตกหนักแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับนางสาวแก้วตาลอสิงครับเป็นเจ้าของบ้านผู้เสียหายนะครับบอกว่ากังวลครับกลัวจะไม่ได้รับการเยียวยานะครับหลังจากรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายรวม4คันด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องซักผ้านะครับที่เสียหายอีก3เครื่องผ่านมา2วันแล้วบริษัทยังไม่ติดต่อเยียวยาเลยครับ
1: กังวลค่ะกังวลมากเลยกังวลมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เห็นไอ้นี่เลยไม่เห็นเขามาอะไรเลย
2: ไม่ก็ไม่มีใครมาคุยเลย
1: ใช่ค่ะ
2: หมายถึงว่าตัวแทนบริษัทผู้ประกอบการเลยไม่มาคุยเรื่อง
1: ไม่มาคุยเลยค่ะ
2: มาขอโทษขอโพยไม่มี
1: ไม่ค่ะไม่มาคุยค่ะ
2: มีการมาบอกว่าแสดงความรับผิดชอบอะไรมียัง
1: ไม่ค่ะ
2: ไม่มีอะไรเลยหรอ
1: ไม่ค่ะ
3: สำหรับสถานที่จัดเก็บเศษโฟมตู้เย็นแห่งนี้ค่ะพบว่าเป็นของบริษัทฟางซางเซอร์คูล่าอีโคโนมีเมเนจเมนต์ไทยแลนด์จำกัดตรวจสอบข้อมูลกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนประเภทนิติบุคคลเมื่อปี2565นะคะทุนจดทะเบียน20ล้านบาทและปรากฏรายชื่อของกรรมการบริษัท2คนเป็นชาวจีนและคนไทยค่ะยื่นจดวัตถุประสงค์รวมแล้ว27ข้อนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นระบุบอกขอประกอบกิจการรับคัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเพื่อจำหน่ายค่ะ
0: นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับบอกว่าตอนนี้เจอความผิดนั่นก็คือการไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและการจ้างงานแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายครับส่วนการประกอบกิจการนะครับยังไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานครับตอนนี้อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาของเศษโฟมนะครับว่ามีลักษณะเป็นชิ้นส่วนของตู้เย็นจำเป็นจะต้องแจ้งขออนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ระบุปลายทางที่จะส่งไปกำจัดหรือไม่ส่วนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้อำเภอศรีราชาไปสำรวจและทำบัญชีรายชื่อเพื่อเป็นหลักฐานนะครับในการเรียกร้องค่าเสียหายครับ
3: คดีที่แอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียพร้อมของกลางเป็นเฮโรอีนนะคะขณะนี้แกะรอยแล้วก็รู้เบาะแสคนที่เกี่ยวข้องแล้วหลายตัวละครด้วยกันนะคะตั้งแต่ผู้ต้องหา2คนที่เป็นคนสารภาพว่าเป็นคนนำพัสดุก็คือเฮโรอีนนะคะไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสตัวแอร์โฮสเตสที่ถูกจับที่ออสเตรเลียก็คือคนที่มีบทบาทในการนำเฮโรอีนเข้าไปกับกระเป๋าสัมภาระของลูกเรือแล้วก็นำส่งออกไปจากไทยไปที่ออสเตรเลียนะคะแอร์โฮสเตสจะมีเจตนาหรือไม่รู้เห็นหรือไม่เรื่องนี้คงต้องพิสูจน์กันต
0: ่
3: อแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ได้รับการเปิดเผยชัดเจนแล้วจากตำรวจออสเตรเลียนะคะตอนนี้ออสเตรเลียรู้ตัวตนของคนที่ชื่อเดียคนนี้คือคนที่รอรับเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสแล้วนะคะเป็นผู้หญิงไทยอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียมานานกว่า10ปียังอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวค่ะนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาคดีร่วมกันนำพัสดุที่มีสิ่งเสพติดส่งให้แอร์โฮสเตสถูกนำตัวส่งฝากขังต่อศาลค่ะพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวนะคะสำหรับ2คนนี้ถูกดำเนินคดีร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้านายอุทัยรับบอกเป็นคนไปรับกระเป๋าผ้ามาจากจังหวัดพะเยานำมาส่งให้กับแอร์โฮสเตสโดยมีคนกลางใช้ชื่อว่ารินติดต่อกับผู้รับจ้างหิ้วของส่วนนายนันทวัฒน์ซึ่งเป็นชาวพะเยารับว่ารับฝากของจากนายอุทัยอีกทอดหนึ่งเมื่อทราบว่าเป็นยาเสพติดจึงนำของมาทำลายแล้วก็นำกระเป๋าผ้าไปทิ้งค่ะหลังพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำตัวทั้งสองคนฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคะขณะนี้ทั้งสองคนถูกส่งตัวไปควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วค่ะ
0: ส่วนการขยายผลในการติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการนะครับนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้สืบสวนทราบตัวตนของนางสาวเดียนะครับเป็นคนที่รอรับพัสดุจากแอร์โฮสเตสแล้วพบว่าเป็นหญิงชาวไทยครับอยู่ในออสเตรเลียนานมากว่า10ปีตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวนะครับประเด็นเรื่องเส้นทางการเงินจากข้อมูลที่ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียตรวจสอบจากโทรศัพท์มือถือของแอร์โฮสเตสบอกว่ายอดค้างจ่ายอยู่ที่ 8,800 บาทเชื่อว่าเป็นยอดค้างจ่ายเต็มจำนวนนะครับขณะที่เส้นทางการเงินที่ตำรวจนครบาลกำลังตรวจสอบจากบัญชีออมทรัพย์ของแอร์โฮสเตส พบการรับเงินโอนรวม

0: รวม 3,400 บาทคาดว่าเป็นการโอนในก้อนแรกครับก่อนจะออกเดินทางเท่านั้นเงินในส่วนที่เหลือคาดว่าจะได้รับภายหลังที่เดียเนี่ยเข้ามารับพัสดุแล้วส่วนจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ลักลอบส่งยาเสพติดข้ามชาติที่จับผู้ต้องหาจากจังหวัดเลยแล้วก็ซัดทอดว่ามีผู้บงการเป็นชายไทยหลบหนีหมายจับอยู่ในออสเตรเลียยังต้องรอการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียก่อนครับ
1: สำหรับแนวทางการต่อสู้คดีของแอร์โฮสเตสที่ออสเตรเลียนะคะคือตอนนี้ยังไม่ชัดว่าแอร์โฮสเตสคนนี้มีเจตนาอย่างไรรู้เห็นหรือไม่แต่ว่ามีคำอธิบายมาจากนายน้ำแท้มีบุญสล่างอัยการพิเศษฝ่ายประจำสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่าคดีนี้เป็นคดีร้ายแรงค่ะมีโทษหนักจำคุก25ปีถ้าจะต่อสู้คดีการต่อสู้คดีที่ผู้ถูกกล่าวหาสามารถดำเนินการได้คือต้องพิสูจน์เจตนาว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนและไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทนายความของผู้ถูกกล่าวหาอาจจะใช้ประเด็นที่เจ้าตัวได้พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็สำแดงสิ่งของต่อเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียด้วยตัวเองเพื่อให้ตรวจสอบนำประเด็นเหล่านี้ล่ะค่ะมาใช้ในการต่อสู้คดีรวมทั้งยังสามารถนำพยานหลักฐานคำให้การของผู้ต้องหาที่บอกว่าถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะเพื่อยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดค่ะ
2: ทุกวันเนี่ยพยานหลักฐานที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระเป๋าซึ่งมีการเย็บที่เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ตัวน้องเขาเองเนี่ยเขาก็ได้แสดงเจตนาที่จะให้ตรวจเพราะว่าอันเนี้ยมันทำให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยไม่มีพฤติการหลบซ่อนครับอันนี้ก็คือหนึ่งในพฤติการที่เป็นประโยชน์กับเขาประเด็นถัดมาคือพอเราจับตัวผู้กระทำความผิดได้ผู้กระทำความผิดก็บอกว่ามีนาเนี่ยไม่เกี่ยวขอโทษด้วยนะครับอย่างเงี้ยมันแปลว่าปกติแล้วไอ้สิ่งที่เราห้ามรับฟังก็คือว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยใส่ความกันเองโยนความผิดให้กันอันเนี้ยไม่รับฟังแต่ทีนี้ผู้ต้องหาที่ยินยอมพูดว่าอีกคนหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องไงครับอันเนี้ยถือว่ารับฟังได้ครับ
0: กระบวนการพิจารณาคดีของประเทศออสเตรเลียครับค่อนข้างให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหานะครับกรณีมีพยานหลักฐานชี้ชัดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิดซึ่งคดีนี้ครับจะต้องขึ้นศาลสูงเพราะเป็นคดีที่มีโทษหนักนะครับโดยการนัดไต่สวนครั้งแรกจะเป็นการนัดพิจารณาพยานหลักฐานที่ได้รับมาจากฝั่งอัยการและทนายความของผู้ถูกกล่าวหาครับว่ามีน้ำหนักเพียงพอเข้าสู่กระบวนการสืบพยานหรือไม่ถ้าไม่เพียงพอศาลก็มีอำนาจในการปฏิเสธคดีได้ครับแต่ถ้าในช่วงเวลาก่อนถึงการนัดตรวจพยานหลักฐานอัยการออสเตรเลียได้รับพยานหลักฐานจากรัฐบาลไทยและทนายความของผู้ถูกกล่าวหาแล้วพิจารณาเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดจริงก็มีสิทธิ์ที่จะถอนคดีได้ครับจึงอยากให้รัฐบาลไทยนะครับเร่งดำเนินการส่งพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีให้กับอัยการประเทศออสเตรเลียครับ
1: หลังจากแอร์โฮสเตสถูกจับพร้อมเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะคะก็พบว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโปแลนด์เยอรมนีแล้วก็อินโดนีเซียสามารถสกัดจับกัญชาที่มีต้นทางมาจากประเทศไทยรวมแล้วราวๆ 4,500 กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะพูดได้ว่าตอนนี้ไทยถูกใช้เป็นทางผ่านในการส่งยาเสพติดข้ามชาติส่งไปยังต่างประเทศค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้จึงมีการยกระดับในการตรวจตราสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือเข้มงวดมากขึ้นใช้ทั้งเครื่องเอ็กซเรย์และสุนัขเคนายค่ะ
3: แทนน้องได้ไหมคะ
1: เจ้าหน้าที่ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกหรือสสท.นำสุนัขดมกลิ่นหรือเคนายรวมตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดค่ะหลังจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีประกาศเองเลยนะคะประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสนามบินทั่วประเทศขั้นสูงสุดผู้โดยสารคนหนึ่งที่เดินทางไปกลับฮ่องกงให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มการตรวจเข้มผู้โดยสารโดยการนำสุนัขดมกลิ่นมาช่วยตรวจสอบพร้อมสุ่มตรวจกระเป๋าผู้โดยสารโดยไม่แจ้งล่วงหน้าค่ะ
0: อธิบดีกรมศุลกากรนะครับบอกว่ากรมใช้สุนัขดมกลิ่นเคนายแล้วก็เอ็กซเรย์ตรวจผู้โดยสารและสัมภาระขาออกครับร่วมกับการใช้การข่าวและ AI นะครับยอมรับว่าไทยเนี่ยถูกใช้เป็นทางผ่านส่งยาเสพติดไปยังต่างประเทศครับเช่นกรณีกัญชานะครับซึ่งในต่างประเทศถือเป็นสิ่งต้องห้ามเฉพาะ9เดือนแรกของปีงบประมาณ69ครับ

0: รวจยึดกัญชาได้ 3,309 คดีนะครับปริมาณรวม 37,210 กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า474ล้านบาทครับ
1: เอ็กซเรย์ขาออกเนี่ยวันนี้เนี่ยเรายังที่ถ้าผู้โดยสารเนี่ยกับคือยังต้องเรียนว่าเราเริ่มเอ็กซเรย์แล้วแต่ว่ามันไม่สะดวกนะเพราะเราต้องเอากระเป๋าที่สงสัยเป็นเอ็กซเรย์ในเครื่องขาเข้าเพราะว่าเรายังไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ข้างบนตรงขาออกนะครับแต่เริ่มแล้วแล้วก็เริ่มให้น้องเคนายไปเดินเพื่อไปดูว่ามีความผิดปกติมีได้กลิ่นอะไรไหมเพราะจริงๆเนี่ยถ้าดูใน Instagram ของกรมถุนหรือ Facebook เนี่ยเราใช้ในการดมพวกพัสดุพันซึ่งจับได้เป็นจำนวนมากเหมือนกัน
0: ไปดูข้อมูลภาพใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับข้อมูลจากสำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.ครับพบว่าในช่วง2ปีมานี้นะครับออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางที่พบความพยายามส่งยาเสพติดออกจากประเทศไทยมากที่สุด30คดีครับรองลงมาครับเป็นนิวซีแลนด์18คดีนะครับฮ่องกงและเกาหลีใต้4คดีครับและส่วนใหญ่เนี่ยส่งผ่านพัสดุนะครับหลังจากกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลียพร้อมเฮโรอีนล่าสุดนี้ครับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติของอินโดนีเซียนะครับแถลงข่าวเมื่อวันที่2กรกฎาคมตรวจยึดกัญชา 3.37 ตันหรือกว่า 3,300 กิโลกรัมครับถูกซุกซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าเดินทางหลายร้อยใบและกล่องบรรจุภัณฑ์ยางพารานะครับเจ้าหน้าที่บอกว่ากัญชาทั้งหมดมีต้นทางมาจากไทยครับถ้าไม่ถูกสกัดเอาไว้ทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมของบุหรี่ไฟฟ้าวันเดียวกันครับทางการโปแลนด์ Poland, และเยอรมนีร่วมกันจับกุมเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดระหว่างประเทศยึดกัญชาด้วยกว่า 1.2 ตันหรือ 1,200 กิโลกรัมครับเจ้าหน้าที่พบว่ากัญชาทั้งหมดมีต้นทางมาจากประเทศไทยเหมือนกันครับ
2: นอกจากอินโดนีเซียโปแลนด์และเยอรมนีมีฮ่องกงด้วยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโลกรัมพร้อมผู้ต้องหา2คนเป็นชาวจีนและชาวฮ่องกงที่เดินทางมาจากประเทศไทยพร้อมเตือนค่ะการพกพาลักลอบและรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกประเทศไทยมีความผิดตามกฎหมายนะคะแม้ว่ากัญชาจะได้รับการปลดล็อกบางส่วนเพื่อใช้ในทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่ว่าการนำออกนอกประเทศผิดกฎหมายร้ายแรงสำหรับประเทศปลายทางยังไม่หมดค่ะเว็บไซต์ไต้หวันนิวส์รายงานว่ากระทรวงมหาดไทยไต้หวันพบว่าการลักลอบขนยาเสพติดที่พบมากที่สุดคือการซุกซ่อนมาในกระเป๋าเดินทางและพัสดุที่ขนส่งมาทางเครื่องบินและพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งต้นทางใหญ่ที่สุดของยาเสพติดที่ถูกตรวจยึดพบถึง137คดีจากทั้งหมดเกือบ400คดีนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.บอกว่าตำรวจในแต่ละประเทศรวมทั้งตำรวจไทยทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีประวัติขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติอย่างออสเตรเลียไต้หวันฮ่องกงนิวซีแลนด์อินเดียและอีกหลายประเทศค่ะเช่นเดียวกับการสกัดจับกัญชาจากไทยในอินโดนีเซียโปแลนด์และเยอรมนีบอกว่าทั้ง3ประเทศนั้นก็มีการประสานข้อมูลกับทางไทยมาแล้วเช่นกันค่ะ
0: ฝนฟ้าที่เอาแน่นอนไม่ได้ครับชีวิตของเกษตรกรก็เลยไม่แน่นอนตามไปด้วยนะครับตอนนี้ไทยกำลังได้รับอิทธิพลของพายุไมสัตครับทำให้มีฝนตกเยอะนะครับที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการเพิ่มการระบายน้ำพร่องน้ำเอาไว้เตรียมรับฝนครับแต่ข้อมูลอีกด้านหนึ่งมันสวนทางกันชาวนาที่จังหวัดชัยนาทครับบางส่วนตอนนี้ยังไม่กล้าทำนานะครับเพราะกลัวว่าจะขาดแคลนน้ำครับพื้นที่การเกษตรในตำบลเขาแก้วอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทกว่า100ไร่นะครับยังไม่เริ่มไถหว่านปลูกข้าวรอบใหม่หลังชาวนาหลายรายครับตัดสินใจชะลอการเพาะปลูกห่วงนะครับว่าตอนนี้จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงชาวนาเนี่ยบอกว่าแม้จะมีน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับการเริ่มทำนาครับแต่ถ้าเกิดฝนมันทิ้งช่วงล่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมต้นข้าวในระยะแตกกอเนี่ยอาจจะเสียหาย 30-40% ครับหรือถ้าฝนมันทิ้งช่วงไปสุดท้ายอาจจะเสียหายทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกับชาวนาในพื้นที่ปลายน้ำครับตอนนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าน้ำจะพอหรือเปล่าจึงชะลอการเพาะปลูกออกไปก่อน

0: ครับ
1: เดือนหนึ่งเนี่ย
2: ถ้าขึ้นมาข้าวยังไม่โตมากก็ตาย
1: ตายขาดคนแจ้งแน่นอน
2: ครับถ้าข้าวโตมากถ้าขึ้นมาสักประมาณ5เซนถึง10เซนนี่ก็ตายถ้าเกิดโตมากปุ๊บก็เหี่ยวแห้งอยู่ได้หวยน้ำได้เดือนหนึ่ง
1: ครับก็วัดดวงเอาแต่ได้ครึ่งเสียครึ่งนี่แน่นอนเลย
0: ครับผมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ครับแจ้งเตือนนะครับว่าช่วงเดือนกรกฎาคมอาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญครับชาวนาหลายคนนะครับตัดสินใจรอติดตามข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณฝนจากหน่วยงานภาครัฐก่อนที่จะเริ่มทำนารอบใหม่ครับส่วนสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับปริมาณน้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังฝนหนักในพื้นที่ตอนบนของประเทศจากอิทธิพลของพายุไมสักนะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก100เป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อรองรับมวลน้ำที่กำลังไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับท่านผู้ชมสังเกตสิครับว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยในภาพรวมก็พยายามจะบริหารจัดการนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคนที่ต้องใช้น้ำพอมันเป็นแบบนี้ฝนตกเยอะน้ำมามากก็จริงแต่เขาบริหารจัดการชีวิตของตัวเองไม่ได้ตอนนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นเป็น8เซนนะครับและระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นเป็น68เซนติเมตรครับ
3: ท่ามกลางความกังวลของการมาของโครงการแลนด์บริดจ์ว่าอาจจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชีวิตของผู้คนในจุดที่จะมีการก่อสร้างโครงการเนี่ยนะคะคณะประเมินด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น1ใน3คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเมื่อวันที่3ถึง4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งอันนั้นเป็นการลงพื้นที่รอบแรกไปที่จังหวัดระนองค่ะพื้นที่ที่ลงพื้นที่ไปอยู่ใกล้กับจุดก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกนะคะสิ่งที่พบก็คือไปพบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลถ้ามีการเดินหน้ากันต่อสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ติดตามจากรายงานค่ะ
4: ลูกพยูนตัวนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนไปพบเกยตื้นอยู่ใกล้หาดแหลมสนเมื่อช่วงเย็นวันที่5กรกฎาคมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะ6วันก่อนชาวบ้านไปพบมันซุกร่องน้ำในป่าชายเลนไม่ไกลจากจุดที่พบเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่คาดว่ามันน่าจะพลัดหลงจากฝูงจึงส่งต่อให้ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรินธารจังหวัดภูเก็ตไปตรวจสุขภาพและฟื้นฟูก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติการพบลูกพยูนเกิดใหม่บ่งชี้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพราะบริเวณนี้มีแหล่งหญ้าทะเลกว่า800ไร่และมีป่าชายเลนพื้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจนองค์การยูเนสโกรับรองให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองเมื่อปี2540นกหายากหลายชนิดพบได้ง่ายในพื้นที่นี้ฝูงนกแขกเต้านับร้อยตัวจับกลุ่มบนยอดไม้นกแก๊กที่จับคู่กันมากกว่า20ตัวพากันลงมากินผลมะเดื่อสุกหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติแหลมสนคู่หนึ่งบินลงมาสังเกตการกลุ่มคนจากคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ขณะลงพื้นที่อ่าวเคยซึ่งตรงนี้เราจะมองเห็นจุดเตรียมก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกระหว่างแหลมอ่าวอ่างเกาะพยามหากอ้างอิงการออกแบบงานก่อสร้างท่าเรือฝั่งระนองจากรายงานสรุปของสำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจรจะกินพื้นที่กว่า 7,000 ไร่และขุดลอกร่องน้ำยาว11กิโลเมตรปริมาณดินทรายรวมกว่า149ล้าน5แสนลูกบาศก์เมตรจะเป็นคำถามสำคัญว่าในงานด้านวิชาการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการปนเปื้อนโลหะหนักตะกอนที่ถูกพัดพาการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำน้ำมันรั่วไหลจากการเดินเรือจะส่งผลต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ชีวิตคนชายฝั่งอย่างไร
5: พื้นที่บริเวณนี้ของแหลมสนเนี่ยค่ะก็คือปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการเรือท้องถิ่นที่เป็นชาวบ้านจริงๆเลยนะคะที่เขาจดทะเบียนเรือกับอุทยานเนี่ยก็นำเที่ยวใน3เกาะเนี่ยถึง 1,611 เที่ยวนะคะถ้าตีเป็นมูลค่าก็คือ4ล้านกว่าบาทที่เงินลงสู่ชุมชนท้องถิ่นเลยจริงๆนี่คือเราเรคคอร์ดข้อมูลเลยนะคะ
4: เส้นทางก่อสร้างถนนทางรถไฟเชื่อมต่อท่าเรือระนองชุมพรต้องเจาะทะลุภูเขาทำสะพานยกระดับข้ามป่าหลายแห่งการลงพื้นที่รับฟังข้อมูลเพื่อประกอบรายงานในคณะอนุกรรมการชุดนี้จึงถูกจับตาจากชาวบ้าน
6: รัศมีที่เขาจะพาดผ่านเนี่ย
7: ค่ะ
6: แล้วเขาก็คุยกันยังผู้ใหญ่บ้านกำนันใหญ่กว่านั้นน่ะ

0: ผู้ว่า
1: ล่ะฮะ
2: นายกว่าจะมาก็ไม่เห็นมาน
1: ายกคือนายกใหญ
3: ่มาทุกบินนะ
1: จะมาอยากมามาแล้วอยากจะบอกอะไรเขาอ่ะ
2: อยากจะบอกว่าจะเอาสัก50ล้าน20ล้านมันน้อยไป
1: แต่ทำไมถึงรู้ว่าเราโดนนะฮะ
2: ก็ไม่โดนได้ไงเนี่ยเมื่อตรงนั้นมันบ้านเราแล้วก็ตรงนี้ทางเห็นบอกว่าทางไฟฟ้ากับทางนั่นไงทางรถไฟทางมันผ่านทางนี้มันก็ถูกถ้าไม่ถูกรัศมีมันก็เต็ม
1: ส่วนตัวโอเคไหมอ่ะ
2: ไม่โอเค
1: ไม่โอเคเพราะ20ล้าน
2: ก็ไม่อยากได้อยากได้ที่อยู่ปกติแบบนี
1: ้แต่เราไม่ได้ไปรวมกลุ่มอะไรกับกลุ่ม
2: บ้าบ้าบ้าเปล่าไปคัดโค้งคัดค้านอะไรไม่เคยไปกับเขา
1: แต่ก็
2: รู้อยู่แล้วไงว่าถึงเราไปมันก็ไม่มีประโยชน์
1: จริงเหรอ
2: ใช่
1: พลังอย่างเรากั้นไม่อยู
2: ่ใช่
1: ถ้าเรารวมตัวกันจำนวนมากๆเงี้ย
2: มันก็ไม่ฟัง
4: การศึกษารับฟังข้อมูลตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรีต้องดูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในทะเลและบนบกแต่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าเป็นห่วงมากที่สุดคือด้านสมุทรสาบ
5: ที่เรากังวลมากอ่ะก็คือทางในทะเลนะคะเพราะว่าในจุดเนี้ยทุกคนก็ทราบว่ามันเป็นจุดที่มีเรียกว่ามีความละเอียดอ่อนทางด้านสิ่งแวดล้อมอ่ะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของบริเวณนี้ก็จะมีป่าชายเลนนะคะซึ่งเรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์มากนะคะในที่จังหวัดระนองเนี่ยก็เรียกได้ว่าแน่นอนตามกระแสที่ประชาชนกังวลนะคะก็คือจุดในส่วนของตัวท่าเรือค่อนข้างมากกว่านะคะ
4: รอบต่อไปคือฝั่งชุมพรแผนการสร้างท่าเรือบริเวณแหลมริ้วอำเภอหลังสวนแม้จะห่างจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรกว่า100กิโลเมตรแต่ทะเลบริเวณนั้นเป็นเส้นทางหากินของฉลามวาฬและวาฬบลูด้าสัตว์ทะเลหายากขนาดใหญ่ในรูปแบบเดียวกันกับฝั่งระนองหากโปรเจกต์ท่าเรือน้ำลึกเกิดขึ้นจริงการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำการกัดเซาะชายฝั่งตะกอนที่พัดพาจะส่งผลอย่างไรต่อระบบนิเวศใต้ทะเลสัตว์ทะเลเศรษฐกิจที่ชุมชนประมงชายฝั่งพึ่งพาซึ่งเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวของจังหวัดคณะอนุกรรมการชุดนี้จะลงทำงานในครั้งต่อไปก่อนสรุปส่งถึงคณะรัฐมนตรีภควัชชมศรีไทย PBS รายงาน
6: น้ำท่วมที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับเมื่อวานน้ำเยอะมากครับท่านผู้ชมครับแม้จะเริ่มคลี่คลายแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยพื้นที่มากกว่า500ไร่นะครับครอบคลุม3หมู่บ้านครับบริเวณสะพานข้ามคลองสะตอถนนสายแสนตุ้งบ่อไร่ตำบลสะตอมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดครับเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูงนะครับประมาณ9เมตรเมื่อวานนี้ครับหลังจากฝนหนักในพื้นที่ตลอดทั้งวันทำให้ระดับน้ำในคลองเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็หลากเข้าท่วมชุมชนนะครับกระทบการสัญจรของชาวบ้าน3หมู่บ้านครับก็คือหมู่4หมู่7และหมู่9ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับระดับน้ำลดลงเหลือ7เมตรวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเติมทำให้ชุมชนต่างๆเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
7: กี่วันมันถึงจะแห้งนะพระได้ไหม
8: แล้วแต่เรา
9: ตอบยากครับ
7: แต่ตรงนี้หนักขุดเลยเนาะว่าที่อื่นเขาน้ำลดละ
8: หลังแรกมั้งใครเป็นหลังแรก
9: ปะก็ว่าอย
8: ่
9: าง
8: นี้
7: บ้านนู้นก็ลดกว่านี่นะเนี่ยฝั่งนู้นละ
8: ต่ำกว่านี้
10: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดนำรถผลิตน้ำดื่มมาติดตั้งระบบค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลสตอต่อท่อน้ำเข้าเครื่องผลิตที่ติดตั้งมากับรถยนต์มีการวัดค่า pH และฝุ่นละอองเพื่อความสะอาดของน้ำนะคะก่อนกรอกใส่ขวดแล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านค่ะ
11: เนื่องจากว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของน้ำเวลาเมื่อเกิดเหตุรถกระบะขึ้นมาจึงได้จัดสรรรถผลิตน้ำดื่มให้กับทางสำนักงานปภ.จังหวัดตราดเราเอาไปนำใช้เพื่อมาให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
6: เกษตรอำเภอเขาสมิงครับลงพื้นที่สำรวจพื้นที่3หมู่บ้านนะครับในตำบลสตอพบเกษตรกรได้รับผลกระทบ62คนครับพื้นที่เกษตรถูกน้ำหลากเข้าท่วมกว่า500ไร่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็เป็นการเพาะปลูกเป็นไม้ผลเช่นเงาะมังคุดปาล์มน้ำมันแล้วก็ทุเรียนครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่อหามาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรต่อไป

0: ครับ
1: กรุงเทพเป็นเมืองรถติดอันดับ13ของโลกนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อว่ามีระบบขนส่งมวลชนมากกว่าทุกจังหวัดแต่ก็อย่างที่คุณผู้ชมลองใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนั่นแหละค่ะแล้วก็มีข้อมูลเก็บสถิติมายืนยันชัดเจนยังไงก็ตามรถมันก็ติดอยู่ดีคนที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะก็น้อยเพราะว่าไม่สะดวกบางคนก็บอกราคามันแพงไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ที่ผ่านมากทม.พยายามจะแก้ปัญหารถติดนี้นะคะมีโครงการเกี่ยวกับการเดินทางดีๆมากกว่าโครงการอื่นมากมายแต่ดูเหมือนว่าก็ยังแก้ไขปัญหารถติดของเมืองไม่ได้ติดตามจากคุณบุตรศิรินทร์ยิ่งเกียรติกุลค่ะ

0: บขนส่งสาธารณะที่ไม่เชื่อมต่อกันนี่เป็นหัวใจสำคัญที่ฉุดรั้งคุณภาพชีวิตของคนเมืองเลยนะคะพูดอย่างนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีทีมนักสำรวจลงไปสำรวจในพื้นที่6โซนของกรุงเทพมหานครพบปัญหาเดียวกันเลยค่ะคือระบบการขนส่งสาธารณะไม่เชื่อมต่อทำให้คนบางส่วนก็เลือกใช้รถยนต์หรือว่ายอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อเวลาในขณะเดียวกันค่าโดยสารก็แพงแสนแพงนะคะอยู่ที่ประมาณ 60% ของค่าเฉลี่ยค่าแรงขั้นต่ำเลยค่ะอย่างโซนกรุงเทพกลางนะคะพบว่าโซนนี้รถเมย์ไม่ค่อยจอดรับป้ายรถเมย์ก็ไม่ค่อยพร้อมใช้งานถัดมาคือโซนกรุงเทพเหนือพบปัญหาคล้ายกันคือรอรถเมย์นานขาดฟีดเดอร์ระบบขนส่งสายรองทำให้ต้นทุนการเดินทางมันสูงขึ้นค่ะถัดมาพอไปดูที่โซนกรุงเทพตะวันออกแม้ว่าโซนนี้จะมีรูปแบบการขนส่งสาธารณะหลากหลายแต่ว่าระบบขนส่งสาธารณะก็ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะทำให้ยิ่งจ่ายกันหลายต่อมากขึ้นสะท้อนชัดเจนว่ามีรถไฟฟ้าไม่เท่ากับบรรเทาปัญหารถติดเพราะส่วนใหญ่ก็เลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวสะดวกกว่าค่ะถัดมาคือโซนกรุงเทพใต้เห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนที่สุดบริเวณชุมชนเกาะกลางน้ำจุดนี้เข้าถึงยากลำบากค่ะต้องใช้แพชักลากเพราะว่าไม่มีขนส่งสาธารณะไม่มีฟีดเดอร์เลยแม้ว่าจะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะส่วนที่โซนกรุงธนเหนือค่ะพบว่ามีระบบขนส่งรองและทางเท้าที่ไม่เอื้ออำนวยให้คนเดินทางเชื่อมต่อได้ฟีดเดอร์อย่างรถเมย์ท้องถิ่นและสภาพของทางเท้าก็ไม่เอื้ออำนวยให้คนสัญจรได้จริงนะคะถัดมาคือโซนกรุงธนใต้ค่ะมีรถไฟฟ้าทำให้การเดินทางเข้าเมืองง่ายแต่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังเลือกใช้รถเมล์และรถสองแถวกันมากกว่าค่ะกรุงเทพมหานครก็พยายามเพิ่มเลนจักรยานค่ะเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมไปยังการขนส่งสายหลักไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือว่ารถไฟฟ้าแต่สุดท้ายแล้วการรองรับเรื่องนี้ก็ยังไม่ครอบคลุมคนปั่นจักรยานอยู่ดีค่ะ
1: วันนี้แพรจะพาทุกคนไปปั่นจักรยานสำรวจเมืองกันค่ะกับพี่เป้และทีมพาคีจักรยานเมืองกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับถ้าเกิดเอาช่วงที่เราเดินทางเมื่อกี้คือจากสามยอดมาถึงสารวัตรการชัดเจนมากว่าก่อนที่จะมีความเปลี่ยนแปลงนี้จักรยานเวลาจะเดินทางก็จะต้องขี่บนถนนอุณากันก็คือขี่ร่วมกับรถยนต์เลยกทมชุดที่ผ่านไปเนี่ยก็มีความร่วมมือกับผู้ออกแบบ Urban Align เนี่ย ก็ปรับเกาะกลางนี่แหละให้นอกจากเดินเนี่ยให้ใช้จักรยานได้อยากให้คนขี่จักรยานมาได้จริงๆอ่ะต้องตรงนี้ก็ต้องไม่ยกแล้วนึกออกมั้ยครับตรงนี้เค้ามีความพยายามนะครับเค้าก็ทําให้มันลาดนิดนึงก็โอเคตรงนี้ก็ดีแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีความอาจจะยังอยู่เพราะว่ามันชันมากเนี้ยวิวแชร์ก็เลิกพูดเลยถูกมั้ยแต่เนี้ยเป็นท่าเรือหลักจริงๆที่นําคนเข้าออกจากกรุงเทพตะวันออกเข้ามาศูนย์กลางกรุงเทพได้เยอะ
3: จะไม่เก่งนะ
1: ไม่ไหวครับแคบอาจจะไม่ถนัด
2: พี่ทราบเรื่องการปรับปรุงทางเรียบคลองแสนแสบอยู่แล้วมันก็ทำให้ดูดีขึ้นคือเมื่อก่อนน่ะความกว้างของตรงนี้มันแค่นี้เองครับตอนนี้กทมก็คือขยายความกว้างของมันทีนี้ก็จะทำให้การที่จักรยานและเดินสามารถสวนกันได้แต่ความท้าทายที่ตามมาก็คือสิ่งนี้ครับพี่ก็จะเห็นเพราะว่าถ้าทันใดที่มันไปได้เร็วพี่เขาจะอยากขอเข้ามาใช้ด้วยอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้ามาได้แต่ต้องจำกัดความเร็วปัญหาใหญ่ที่สุดอีกอันนึงก็คือเรื่องการข้ามคลองครับคลองเนี่ยมันจะไร้ประโยชน์เลยถ้ามันมีไว้ที่แค่ตัดคน2ฝั่งออกจากกันเศรษฐกิจจะเกิดเมื่อคน2ฝั่งอ่ะสามารถเชื่อมต่อกันได้สะพานนี้ยังไม่ดีพอสำหรับวีลแชร์สำหรับจักรยานแล้วคนที่จะเดินข้ามมันได้ก็ต้องเป็นคนที่ข้อเข่าแข็งแรงถ้ากทม.อยากให้ระบบขนส่งและเดินทางทำหน้าที่ได้ดีสิ่งเนี้ยต้องทำให้เด็กอายุ5ขวบหรือคุณยายอายุ80เดินข้ามได้ด้วยตัวเอง

0: กทมสมัยที่แล้วเนี่ยก็มีความพยายามที่จะทำทางลอดครับทำให้เราสามารถข้ามแยกกษัตริย์ศึกไปได้ด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้นทีนี้มันมาเอ๊ะตรงนี้ว่าทำไมผมต้องลากมาถึงตรงนี้ให้ได้เห็นไหมครับสิ่งนั้นจบลงคือตรงไปเนี้ยไม่มีทางมุดแล้ว
1: แต่ว่าผมก็จะถูกพี่สายยานด่าแล้วถูกทำร้าย
0: อาจจะไม่ต้องถึงกับแยกจากรถยนต์โดยเด็ดขาดแต่ว่าทำให้รถยนต์รู้ว่ามีจักรยานแล้วก็มันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยที่ใครสักคนจะขี่จักรยานใช่ไหมฮะถ้ามันมีความล่มลื่นเนี้ยแล้วก็ถนนเรียบรถยนต์ลดความเร็วลงผู้ใช้งานก็เกิดความวางใจที่จะใช้จักรยานครับ
2: จะเห็นว่านโยบายของคุณชัชชาตินะคะกับทีมกทมค่ะในช่วง4ปีที่ผ่านมาอยู่ที่214นโยบายเพิ่มขึ้นมาเป็น260นโยบายและส่วนใหญ่ยังเน้นไปที่การเดินทางที่ดีการเดินทางที่สะดวกด้วยนะคะในภาพรวมแล้วค่ะการแก้ปัญหารถติดนี้ไม่ง่ายนะคะคุณชัชชาติก็พยายามจะบอกว่าไม่ใช่อำนาจของกรุงเทพมหานครทั้งหมดที่จะทำเรื่องนี้ได้ค่ะดังนั้นจึงเปลี่ยนโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาให้ระบบขนส่งสาธารณะนั้นเชื่อมต่อกันมากขึ้นแทนการแก้ปัญหารถติดโดยตรงนั่นเองค่ะ
3: กรุงเทพมันทำให้เราต้องถูกหยิบฉวยเวลาแล้วก็โอกาสในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพจัดว่าเป็นเมืองที่มีระบบขนส่งดีกว่าจังหวัดอื่นๆนะแต่ขณะที่มันดีที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีช่องว่างมหาศาลจากระบบขนส่งเหล่านี้เราจึงพบว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยค่ะยอมจ่ายเพื่อจะซื้อโอกาสในการเข้าถึงที่ดีกว่าแล้วก็ยอมจ่ายเพื่อจะลดทอนเวลาในการจัดการที่ดีกว่าอาจต้องกลับไปแก้ที่โครงสร้างคุณกลไกพื้นฐานของมันทำให้กลไกท้องถิ่นมีคุณภาพและก็มีการบริหารที่มีหัวใจเยอะมากพอค่ะ
2: คำถามที่ยังคาใจคนกรุงเทพเวลานี้นะคะคงไม่ใช่คำถามว่ากทมทำอะไรไปแล้วบ้างก่อนหน้านี้แต่คือคำถามว่านโยบายภาพใหญ่ระดับประเทศเชื่อมต่อกับท้องถิ่นพิเศษได้อย่างไรนะคะทั้งการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อรอยต่อต่างๆของระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงโครงสร้างราคาที่เป็นธรรมนะคะและจะทำอย่างไรให้การแก้ปัญหารถติดนั้นเกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่กทมอย่างเดียวที่แก้ปัญหานี้ได้ค่ะ
4: สถานการณ์ยังไม่นิ่งนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วหน้างานเนี่ยมีความเคลื่อนไหวตลอดสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับบอกว่าที่สงครามมันยังไม่จบเป็นเพราะฝ่ายกัมพูชาเขาเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปเป็นการเมืองภายในประเทศนะครับพูดเป็นในแบบนี้ขณะเดียวกันครับจากกรณีหน้าสุดที่มีทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบพุ่นระเบิดแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นฝ่ายไทยที่ปาระเบิดเข้าไปพร้อมกับทำหนังสือประท้วงด้วยสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทางการไทยออกมาตอบโต้ว่าไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงเลยนะครับและเป็นการกล่าวหาการกล่าวอ้างจากกัมพูชาฝ่ายเดียวพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับชี้ถึงความเป็นไปได้นะครับว่าทหารกัมพูชา3นายน่าจะเหยียบทุ่นระเบิดที่ถูกฝังกลบเอาไว้ในพื้นที่ของตัวเองครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนกำลังพลเข้าไปทำหน้าที่ของกัมพูชาหรืออาจจะบอกได้ว่าเป็นทหารชุดใหม่เข้าไปปฏิบัติงานซึ่งอาจจะไม่รู้จักพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าฝังกลบระเบิดเอาไว้ตรงไหนบ้าง
5: ของเรามีมาตรการควบคุมที่ดีเรามีกฎการปะทะที่ชัดเจนเรามีผู้กำกับชาตามระดับชั้นที่คอยกำกับดูแลเรามีกำลังพลที่เข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยของชาติเรามีความพร้อมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ที่เรากำหนดไว้แค่นั้นเองนะครับส่วนช่องทางในการพูดคุยนะครับผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศไว้แล้วนะครับปัจจุบันนี้เรากับประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งกันเนี่ยเราไม่สามารถแยกประเทศออกจากกันได้นะครับผมยืนยันว่าเราไม่สามารถแยกประเทศออกจากกันได้ประชาชนคนไทย
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับบอกว่าสถานการณ์ขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาอาจเป็นผลมาจากการที่ฝ่ายกัมพูชาเอาประเด็นปัญหาชายแดนไปเชื่อมโยงกับการเมืองภายในประเทศครับดังนั้นเมื่อสถานการณ์มันมาถึงจุดนี้เนี่ยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะการเดินหน้าแก้ปัญหาของรัฐบาลซึ่งหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามแนวชายแดนครับ
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกยืนยันค่ะว่าเหตุการณ์ทหารกัมพูชาเหยียบทุ่นระเบิดอยู่ภายในฝั่งกัมพูชาแต่หลังจากเกิดเหตุกัมพูชาจะใช้จังหวะสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามจะสร้างความเข้าใจผิดล่ะค่ะว่าเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยทั้งที่ฝ่ายไทยยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดโฆษกกองทัพบกบอกว่าจากข้อมูลด้านการข่าวขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่

0: มองว่าเป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารมากกว่าซึ่งอาจเป็นไปเพื่อการสร้างความรับรู้บนเวทีระหว่างประเทศแต่ทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็พยายามชี้แจงข้อเท็จจริงกับนานาชาติด้วยขณะที่พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศย้ำถึงการเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะการตรวจสอบพื้นที่ภูมิศาสตร์บริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วนะคะเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้ถ้าปฏิบัติการรบร่วมจะเข้าใจภูมิศาสตร์ของพื้นที่จริงเพราะว่าไม่ได้รบกับภัยคุกคามทางกายภาพอย่างเดียวค่ะแต่มันมีภัยคุกคามที่มองไม่เห็นด้วยค่ะ
1: เมื่อพูดถึงภัยคุกคามครับตอนนี้แต่ละกองทัพเนี่ยต้องทำงานบูรณาการกันนะครับพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยที่ประชุมครับเสนอแนวคิดในการป้องกันภัยทางอากาศร่วมแบบบูรณาการนะครับมีหน่วยระบบอัตโนมัติและป้องกันภัยทางอากาศร่วมภายใต้หน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมซึ่งจะเริ่มทดลองปฏิบัติการตั้งแต่วันที่1เมษายนครับเริ่มแล้วนะฮะตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับจะสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพไทยซึ่งมีความเชื่อมโยงทั้งมิติความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติและการสู้รบโดยมีการตรวจค้นและการจับกุมบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงครับหรือกระทำผิดกฎหมายดำเนินการรวบรวมข้อมูลสืบสวนและแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินภัยคุกคามนะครับรวมไปถึงการวางแผนการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สำคัญบุคคลสำคัญและการประชุมระดับชาติครับแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่อต้านอากาศยานไร้คนขับมุ่งเน้นการตรวจจับติดตามและตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมไปถึงการสืบสวนขยายผลเครือข่ายนำเข้าจัดเก็บและลำเลียงอุปกรณ์เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นครับ
0: เวลานี้ยังอยู่ในสถานะพยานนะคะสำหรับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตรวจสอบพบเส้นทางการเงินบอกว่าไปเชื่อมโยงกับทางบริษัท Spark Digital จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกตรวจสอบพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ถูกหลอกลงทุน Forex นะคะซึ่งวันนี้นายพานุก็ชี้แจงยืนยันว่าพร้อมชี้แจงตรวจสอบได้อ้างว่าเส้นเงินที่พบ28ล้านบาทมาจากการเทรดทองคำและบอกว่าไม่ได้เป็นผู้ชักชวนลงทุนค
2: ่
0: ะ
2: เห็นอย่างเพราะว่าต้องอย่างที่บอกครับไม่ได้เป็นผู้ร้ายคนนี้เป็นแค่ต้องการสั่งเฉย
3: ๆแต่เรายังยืนยันว่าเราไม่ได้ชักชวน
2: ไม่ได้ชักชวนผมไม่เทรดเฉย
0: ๆนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยืนยันก่อนเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดี Forex นะคะวันนี้เตรียมเอกสารหลักฐานมาชี้แจงกรณีตรวจสอบพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital จำกัดค่ะซึ่งนายภาวุฒิถูก DSI ตรวจพบว่ามีชื่อไปปรากฏในบริษัทที่ DSI กำลังตรวจสอบคดี Forex นอกจากนี้ยังพบว่านายภาวุฒิเข้าไปช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนเทรดสินทรัพย์ให้กับ QRS Global ซึ่งเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ผู้ให้บริการลงทุนเทรดสินทรัพย์และสกุลเงินที่ DSI อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยค่ะ
1: นายภาวุฒิครับชี้แจงถึงประเด็นเส้นทางการเงินจำนวน28ล้านบาทครับบอกว่าเป็นรายได้จากการลงทุนเทรดสินทรัพย์ทองคำนะครับแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับส่วนการเลื่อนเข้าชี้แจงถึง2ครั้งอ้างว่าอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารหลักฐานจากธนาคารที่จะใช้ประกอบการชี้แจงครับแล้วก็ติดภารกิจส่วนตัวนะครับนายภาวุฒิเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นที่ถูกตรวจสอบครับเขาเชื่อว่าน่าจะมาจากการที่ตัวเองไปตรวจสอบกรณี THAI Passport ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลในวงการเมืองหรือไม่ครับ
4: นะครับส่วนตัวผมมองว่าเราบริสุทธิ์ใจอ่ะนะครับทางเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อเข้ามาแล้ววันนี้ผมเองไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับผมเป็นแค่วันนี้มาเป็นพยานนะครับฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ในการที่จะให้ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มีอะไรปิดบังหรือว่าจะซ่อนเร้นอะไรทั้งนั้นเลยนะครับ
5: เพราะว่ามันเป็นเรื่องของที่เราออกมาเปิดเผยเรื่อง AI Passport นะคะมันเหมือนเป็นจังหวะพอดีไหมถึงเกิดมีกระแสดังกล่าวเกิดขึ้น
4: ผมว่าแล้วแต่คุณมองจริงนะครับอันนี้ส่วนตัวผมว่าทุกอย่างมันเป็นจังหวะมันเองนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้ก็มีคดีหลายคดีเกิดขึ้นมาทำไมมันมาช่วงนี้ผมว่าอย่างที่บอกคือผมก็ทำหน้า

0: ที่ของผมในฐานะส.ส.ให้ดีที่สุด
1: ด้านพนักงานสอบสวน DSI ค่ะบอกว่าหลังจากนายภาวุฒิมาชี้แจงพร้อมหลักฐานนะคะขณะนี้อยู่ในฐานะพยานในคดีและบอกว่าหลังจากนี้ยังได้ให้นายภาวุฒิไปเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วก็บุคคลอื่นมาชี้แจงเพิ่มเติมด้วยค่ะ
2: การตรวจสอบข้อเท็จจริงวันนี้ครับหลายคนอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่าทําสักทีนั่นก็คือการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นครับการที่จะรู้ว่าสอบสุจริตหรือทุจริตสุดท้ายก็ต้องเอาไฟล์ไปเทียบกับกระดาษคําตอบกระดาษคําตอบอยู่ในการอายัดของปปช.ครับแต่ทางมหาดไทยเขาขอถอนอายัดครับแล้วก็เอากระดาษคำตอบนี้กับไฟล์กระดาษคำตอบมาเทียบกันเพื่อหาข้อเท็จจริงนะครับทีนี้ชื่อที่ต้องเอามาเทียบเนี่ย 15,000 กว่าชื่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกเกิน 20% ละแต่เขาบอกว่าค่ำนี้เสร็จแน่ๆเผลอๆที่เราคุยกันอยู่นี้อาจจะตรวจเสร็จหมดแล้วก็ได้นะครับสิ่งที่คนจดจ่อณเวลานี้ก็คือสำหรับคนที่เจอว่าคะแนนสอบมีพิรุธเนี่ยมีพิรุธนะอันนี้คัดออกไว้ก่อนเขาจะไม่ใช้วิธีสอบใหม่เอาคนมาเติมครับจะเรียกคนที่อยู่ในบัญชีสำรองเนี่ยขึ้นมาเติมตำแหน่งที่ถูกเรียกสอบไปครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับในฐานะนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นนะครับโดยลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นชุดนี้เนี่ยจะมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นประธานสอบสวนข้อเท็จจริงครับขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับ5ราชการ5ข้าราชการที่ถูกกล่าวหาเช่นกันส่วนเรื่องความผิดนะครับจะต้องแยกย่อยเป็นแต่ละความผิดแต่ละหน่วยงานจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตัวเองครับซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าทุกหน่วยงานทำงานคู่ขนานกันไปสุดท้ายแล้วข้อมูลทั้งหมดจะมาจบที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครับเพื่อให้ข้อมูลนั้นครบถ้วนแล้วก็ยังทำให้ไม่เกิดความสงสัยว่ามีการปิดบังหรือการช่วยเหลือหรือว่าการหัวกันหรือไม่ครับ
3: ทำให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการสูงเอียกันอย่างแน่นอนเพราะเราใช้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีความเป็นหน่วยงานป้องกันปราบปรามมีอำนาจในการดำเนินคดี
4: แต่ละหน่วยงานที่รายงานนะครับที่ถูกรายงานมาซ้ำกันแล้ว
3: เรื่องนี้เป็นเขาตีการลับมาก
1: สำหรับข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ต้องมีขั้นตอนขณะนี้กระบวนการได้เริ่มต้นแล้วโดยมีการเรียกเจ้าหน้าที่บางรายมาช่วยราชการและดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำค่ะว่าทุกอย่างต้องยึดตามพยานหลักฐานถ้าข้อเท็จจริงส่วนใดมันชัดเจนก็พร้อมดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าถ้าผลสอบพลาดพิงไปถึงใครหรือไปโดนใครก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายค่ะและชี้ว่าการกระทำผิดกฎหมายด้วยการจ่ายสินบนค่าตอบแทนถือเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้ต้องสืบสวนสอบสวนเพราะฉะนั้นทุกคดีที่ผิดกฎหมายต้องเริ่มจากตรงนี้พร้อมย้ำว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายจะทำตามอำเภอใจไม่ได้ค่ะ
2: ส่วนการตรวจข้อสอบครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับพูดถึงการตรวจสอบกระดาษคำตอบกับไฟล์คำตอบของผู้เข้าสอบครับที่มีกว่า 15,000 คนคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในค่ำนี้นะครับแล้วก็เตรียมแถลงข้อเท็จจริงวันพรุ่งนี้ถ้าผลการสอบออกมาไม่ตรงกันจำเป็นจะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงใหม่ทั้งหมดครับเพราะถือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนนะครับหลังจากนั้นก็จะเสนอเรื่องไปยังกองกลางเพื่อยกเลิกบัญชีผู้ทุจริตย้ำนะครับเขาจะยกเลิกสำหรับคนที่ทุจริตที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครับ
5: ต้องสอบใหม่ไหมครับหรือว่า
6: ไม่ต้องครับไม่ต้องครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมเรียนว่ากลุ่มคนที่สอบได้เนี่ยเรารวมไปด้วยกลุ่มคน2กลุ่มถูกไหมครับกลุ่มคนกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มคนที่สอบได้ตามปกติด้วยความสามารถตัวเองกลุ่มคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสอบได้ด้วยความสามารถตัวเองเราต้องรักษาสิทธิ์เขาไว้อยู่แล้วนะครับไม่ให้กระทบสิทธิ์เขานะครับในส่วนของคนที่มีความผิดปกติก็ต้องดําเนินการกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติ
7: และลำดับที่รออยู่ก็จะมาเสียแทน
6: โดย

0: โดยวิธีการเป็นแบบนั้นอยู่แล้วฮะ
1: เมื่อสักครู่เนี่ยรัฐมนตรีช่วยบอกแล้วใช่ไหมครับแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ปกติก็ปกติไปไม่ว่ากันคนที่ไม่ปกติอันนี้ก็จะถูกดึงชื่อออกนะครับแล้วก็ไปสอบสวนข้อเท็จจริงว่าคะแนนที่มันผิดปกตินั้นมันมาจากจุดไหนอย่างไรถ้าพบว่ามีความผิดก็ต้องส่งดำเนินคดีทางอาญาต่อไปครับ
2: วันนี้มีการตรวจคะแนนกันที่สถ.นะคะซึ่งทีมข่าวกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะจบค่ำนี้แต่จะเปิดเผยรายละเอียดน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะส่วนในภาพใหญ่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็เตรียมประชุมกันภายในสัปดาห์นี้เพื่อตั้งคณะไต่สวนขึ้นมาเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีสอบเหมือนกันวันนี้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบนะคะให้เกิดความชัดเจนภายใน30วันให้รายงานผลทุก10วันและกำชับให้ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนค่ะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะคะสำหรับกรรมการชุดนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะอัยการสูงสุดทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมและให้รายงานผลความคืบหน้าทุกๆ10วัน
1: นายกครับกำชับให้ตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขานะครับโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนครับ
2: ส่วนขั้นตอนทางคดีของปปช.ในการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.บอกว่าขณะนี้รอนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.ค่ะเรียกประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่เพื่อจะได้มีมติแต่งตั้งคณะไต่สวนสำหรับคณะไต่สวนของปปช.จะประกอบไปด้วยพนักงานไต่สวนของปปช.หรืออาจจะร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะคะก็อยู่ในกรอบเวลาในสัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนกระบวนการไต่สวนคณะไต่สวนจะเรียกพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นทางการเงินมาเรียกดูเส้นทางการเงินด้วยแล้วก็เรียกให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการโดยส่วนใหญ่ก็จะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนค่ะ
1: จิ๊กซอสำคัญครับพิชิตไปไหนแล้วท่านผู้ชมครับเจ้าของบ้านบางใหญ่บ้านที่เจ้าหน้าที่ไปค้นเจอหลักฐานเต็มไปหมดเราได้ยินชื่อของคุณพิชิตเนี่ยมาตั้งแต่วันแรก
2: คนแรกเลย
1: ไปไหนแล้วไม่รู้ฮะวันนี้แต่ทางจังหวัดเนี่ยเขาก็ได้ส่งหนังสือเชิญมาให้ข้อมูลนะครับในฐานะที่เขาเคยเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตอนนี้เรียกให้มาให้ข้อมูลซึ่งก็ไม่ปรากฏตัวจริงๆเราไม่เห็นตัวเขามานานแล้วนะครับตอนนี้เรียกให้มาให้ข้อมูลกับจังหวัดซึ่งถ้าครบกำหนด15วันไม่มาจังหวัดก็จะพิจารณาสอบสวนวินัยร้ายแรงครับเป็นวันที่3แล้วครับหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผู้ว่าเพชรบูรณ์แต่งตั้งขึ้นออกหนังสือแจ้งให้จ่า10ตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรียกนายพิชิตเข้ามาให้ถ้อยคำครับหลังมีชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับจนถึงตอนนี้นายพิชิตยังไม่ได้เดินทางมาเข้าให้ข้อมูลซึ่งมีกำหนดเวลา15วันถ้านับตั้งแต่3กรกฎาคมที่ระบุในเอกสารเรียกตัวก็จะครบกำหนดการให้ถ้อยคำในวันที่18กรกฎาคมนี้ครับขณะเดียวกันมีรายงานนะครับว่าท้องถิ่นจังหวัดเรียกสอบพนักงานของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ห้องประชุมอำเภอวิเชียรบุรีครับโดยห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องประชุมและพื้นที่โดยรอบรวมถึงงดการถ่ายภาพเด็ดขาดครับ
2: ทีมข่าวสอบถามข้อมูลกับนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กรณีที่พิชิตเคยยื่นหนังสือลาออกจากราชการนะคะยืนยันว่าสถานะของพิชิตยังเป็นข้าราชการอยู่เพราะว่าตามขั้นตอนแล้วการลาออกของข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่าพิชิตยังเป็นข้า

ชการอยู่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกนะคะและคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมกทจภายในเดือนนี้ถ้าครบกำหนด15วันนายพิชิตยังไม่เข้ามาให้ข้อมูลยังไม่มาทำงานยังไม่มาปรากฏตัวทาง

0: จังหวัดเนี่ยทำได้แค่ระเบียบของราชการครับขณะที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดรับข้อมูลและเบาะแสจากทุกภาคส่วนนะครับรวมไปถึงผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตสอบท้องถิ่นให้ขอให้ข้อมูลได้ตลอดเวลานอกจากนี้ครับก็มีรายงานนะครับว่าท้องถิ่นจังหวัดได้เรียกสอบพนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ห้องประชุมอำเภอวิเชียรบุรีครับแต่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องประชุมและพื้นที่โดยรอบนะครับแล้วก็ห้ามถ่ายภาพโดยเด็ดขาดครับ
1: การเสริมความงามในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการฉีดโบท็อกซ์เติมฟิลเลอร์ก็ทำกันอย่างแพร่หลายนะคะในปัจจุบันค่อนข้างได้รับความนิยมแต่อาจจะต้องเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่สนใจเข้าไปใช้บริการอาจจะต้องตรวจสอบกันให้ดีเลือกก่อนพิจารณาที่ใบอนุญาตก่อนว่าจะทำที่ไหนทำกับใครคุณผู้ชมคงเคยได้ยินที่ผ่านมา
0: ครับ
1: คำว่าหมอกระเป๋าหรือว่าหมอเถื่อนคลินิกเถื่อนเนี่ยนะคะแล้วก็คงจะเห็นภาพผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากหมอเถื่อนหมอกระเป๋าเหล่านี้ล่าสุดก็ยังมีที่ถูกจับวันนี้นะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะไปจับหมอเถื่อนนัดลูกค้ามาฉีดโบท็อกซ์เติมฟิลเลอร์ที่บ้านพักยึดของกลางได้กว่า 1,000 ชิ้นมูลค่ารวมแล้วกว่า 200,000 บาทสอบถามข้อมูลพบว่าในแต่ละวันมีลูกค้านัดใช้บริการหลายคนทำรายได้หลายแสนบาทค่ะจุดแรกที่ไปตรวจสอบค่ะเป็นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อยู่ที่เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครนะคะที่จุดนี้เจ้าหน้าที่พบนางสาวธัญธรอายุ31ปีกำลังให้บริการฉีดโบท็อกซ์บริเวณใบหน้าให้กับลูกค้าซึ่งนางสาวธัญธรยอมรับบอกว่าเรียนจบระดับปวช.เคยทำงานที่คลินิกและสถานพยาบาลเสริมความงามจนรู้วิธีการฉีดยาแล้วก็ฉีดให้ตัวเองจากแพทย์ประจำคลินิกเรียนรู้มาจากแพทย์ประจำคลินิกที่ไปทำงานเคยฉีดให้ตัวเองด้วยหลังเลิกงานก็เลยนำวิชาความรู้ที่ได้เนี่ยค่ะมาเปิดให้บริการลูกค้าโดยโฆษณาผ่านทาง Facebook แล้วก็จัดโปรโมชั่นราคาเริ่มต้น790บาทไปจนถึง 4,990 บาทเปิดให้บริการลูกค้ามาแล้ว2ปีจะมีลูกค้ามาถึงบ้านวันละประมาณ 2-5 คนทำให้มีรายได้ต่อเดือนหลักแสนบาทค่ะ
0: อันนี้วันละ 2-5 คนนะครับเป็นคนที่เป็นลูกค้าต่อวันเยอะนะฮะท่านผู้ชมจุดที่2ครับเป็นบ้านพักเหมือนกันครับจุดนี้อยู่ที่อำเภอสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการครับตรงนี้เจอนางสาวนวพรอายุ25ปีครับกำลังฉีดโบท็อกซ์ให้กับลูกค้านางสาวนวพรเนี่ยยอมรับครับบอกว่าเรียนจบม.6 นะครับแต่เคยทำงานตามคลินิกต่างๆก็เลยมีความรู้ในเรื่องของการฉีดโบท็อกซ์ส่วนลูกค้าส่วนใหญ่ครับเธออ้างว่ามีการบอกต่อกันในกลุ่มแล้วก็ยอมรับว่าทำมาแล้วประมาณ2ปีครับทั้ง2จุดเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจยึดของกลางนะครับเป็นยาเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์66รายการรวมกว่า 1,110 ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทครับ
1: แจ้งข้อกล่าวหาไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลนะคะและผู้ที่ให้บริการฉีดรักษาก็ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมคดีนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
0: หัวอุ้มเราะที่กำลังเป็นปัญหาณเวลานี้นะครับเราอาจจะต้องแยกแยะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทัวร์อุ้มเราะครับโดยเฉพาะแซะหรือว่าคนจัดทัวร์คล้ายๆไกด์กับบริษัทที่เขาจัดทัวร์จริงๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่ซับซ้อนลงไปนะครับวันนี้ครับมีผู้เสียหายทยอยแจ้งความเอาผิดกับผู้จัดทัวร์อุ้มเราะหลังจากถูกลอยแพหลอกจ่ายเงินแล้วไม่ได้เดินทางครับพฤติการก็คืออาศัยความเชื่อใจครับบางคนเนี่ยเป็นคนสอนศาสนาในพื้นที่ที่เข้ามาชักชวนนะครับก็เลยทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อเป็นจำนวนมากครับผู้แสวงบุญชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับเข้าแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสให้ดำเนินคดีกับนายมูฮัมหมัดฮาซูรันมามุเจ้าของบริษัทนำเที่ยวในนามกลุ่มดีอาร์อามันครับหลังถูกลอยแพที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าจ่ายเงินให้กับนายมูฮัมหมัดฮาซูรันเพื่อเป็นค่าดำเนินการไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียครับรวม11วันคนละ 35,000 บาทนะครับแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปแสวงบุญได้ครับ
2: อันนั้นอ่ะหนูก็เอ

0: ใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเงินยังไม่เข้ามันคือเงินอะไรแกบอกว่ามันเป็นเงินที่ครึ่งหนึ่งที่เราจ่าย25,000มีแล้วแต่ว่าอีก25,000ยังไม่เข้าแล้วว่าอ๋อแสดงว่าเขาบอกว่าคนอาหรับที่จะให้อะคือเขายังไม่ได้โอนตังมาให้เราเขาอะรับปากว่าจะโอนวันที่2จะให้เราบินวันที่3ของ9 โมงกับบ่าย3พอวันที่2อะค่ะแกมาถึงโรงแรมปุ๊บแกบอกว่าโอเคเก็บกระเป๋าเราไปได้เลยพรุ่งนี้เราก็เลยเก็บกระเป๋าพอหลังจากนั้นอะหลังจากบ่ายโมงที่แกมาปุ๊บเสหะคือหายคือเงียบในไลน์คือไม่ตอบอะไรเลย
1: ไทย PBS ได้รับการร้องเรียนมาจากผู้เสียหายนะคะผู้เสียหายบอกว่าซื้อแพ็กเกจไปอุมเราะกับบริษัทดีอัลอามันแบบกลุ่มรวม12คนตกคนละ 30,000 บาทรวมแล้วเป็นเงินก้อนก็คือ 360,000 บาทซึ่งบริษัทแจ้งวันเดินทางเดือนตุลาคมปี69แต่ไม่เคยเห็นตั๋วแล้วก็ยังไม่ทราบวันเดินทางที่ชัดเจนว่าจะพาไปวันไหนแล้วก็ยังมีผู้เสียหายที่กำหนดเดินทางในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมอีก150คนซึ่งยังไม่มีใครได้ข้อมูลวันเดินทางจากทางบริษัทผู้เสียหายบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อทัวร์กับทางบริษัทนี้เพราะว่าเคยมีคนในครอบครัวเดินทางไปอุมเราะกับบริษัทนี้มาแล้วค่ะพฤติการของบริษัทก็คือจะมีในหน้ามาชักชวนบางคนเป็นอุสตาชสอนศาสนาในพื้นที่โดยอ้างว่าทางการของประเทศซาอุดีอาระเบียจะออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งเหลือจ่ายคนละ 25,000 บาทแต่ว่าต้องจ่ายไปก่อนเดือนกันยายนปี68หลังจากนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อก็เลยรีบจ่ายเงินไปถึงขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปความเสียหายได้แต่ว่าถ้าลองคำนวณตามข้อมูลคาดว่าน่าจะมีผู้เสียหายมากกว่า 1,000 คนมูลค่าความเสียหายก็เกือบ26ล้านบาทค่ะ
2: อดีตหัวหน้าคณะฮัทไทยสำนักจุฬาราชมนตรีปี2566นะครับบอกว่าที่ผ่านมาครับมีการดำเนินคดีปิดบริษัทแอบอ้างแต่กลับมาเปิดใหม่หรือใช้นอมินีตั้งบริษัทใหม่หาลูกค้าร่วมกับแซะเถื่อนหรือผู้นำแสวงบุญที่ไม่ได้รับการอบรมหรือการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องครับ
3: บริษัทไม่รับผิดชอบบริษัทลอยแพคนผมก็ไม่สนอ่ะผมไม่ปิดบริษัทบริษัทผมโดนกรมการปกครองปิดใช่ไหมครับผมก็ไปหานอมินีมาแล้วก็มาตั้งบริษัทใหม่แต่โดยรู้กันโดยพื้นในว่าบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทผ
4: ม
3: แต่กรรมการที่ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปจดบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เป็นคนอื่นเป็นนอมินีที่ผมไปหาใครมาก็ได้
4: อัน
3: นี้คือสิ่งซึ่งมันเป็นแม้กระทั่งฮัทก็เป็นช่องว่างนะครับ
2: นายกสมาคมแซะแห่งประเทศไทยครับบอกว่าการหลอกลวงผู้แสวงบุญเดินทางไปอุมเราะผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนใน3จังหวัดชายแดนใต้นะครับที่ผ่านมามีการแจ้งเตือนผู้ต้องการเดินทางไปแสวงบุญอยู่ตลอดครับบอกว่าการอุมเราะต้องใช้เงินขั้นต่ำเนี่ย 70,000 ถึงหลักแสนบาทนะครับถ้าเขามาแอบอ้างว่าใช้เงินได้ 3-40,000 แล้วไปได้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพครับ
5: ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่กระทำการดังกล่าวช่องว่างตรงนี้นิดเดียวครับพวกเราชอบของถูกทราบว่าอุมเราะห์รอบนี้จ่ายกัน 25,000 35,000 ครับแต่หลักความจริงเนี่ยอุมเราะห์สตาร์ทไปที่ 70,000 หรือ 65,000 ครับที่สามารถเดินทางไปได้ในสแตนดาร์ดนะครับในการบริการระดับกลางฉะนั้น เป็นช่องทางว่าเขามาโฆษณาว่าวันนี้เก็บแค่25,000 35,000และก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีผู้ใจบุญจากต่างแดนนะครับจากซาอุดิอาระเบียก็ดีหรือว่าต่างชาติก็ดีจะเป็นคนที่จะชำระค่าส่วนที่ต่างส่วนต่างนะครับนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่พวกเราอยากเตือนว่าของดีไม่มีถูก
2: นายกสมาคมแซะแห่งประเทศไทยครับบอกว่าผู้ที่ต้องการเดินทางถ้าเกิดความไม่มั่นใจกลัวว่าจะถูกหลอกสามารถตรวจสอบบริษัททัวร์ประกอบกิจการฮัทช์และไปตรวจสอบข้อมูลนี้กับกรมการปกครองได้นะครับเพราะมีบริษัทผู้ประกอบการฮัทช์แจ้งจดขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการปกครองทั่วประเทศ102แห่งครับ
1: อิหร่านเริ่มเคลื่อนขบวนร่างของอดีตผู้นำสูงสุดวันนี้นะคะท่ามกลางประชาชนจำนวนมากค่ะที่หลั่งไหลมาร่วมพิธีกันอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่3แม้ว่าต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนจัดก็ตามแต่ว่างานวันนี้ยังไร้เงาผู้นำสูงสุดคนปัจจุบัน

0: รานจำนวนมากรวมตัวกันอย่างเนืองแน่นบนท้องถนนหลายสายจากกลางกรุงเตหะรานเพื่อเดินทางไปร่วมพิธีศพของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่3ค่ะสื่ออิหร่านรายงานอ้างว่ามีผู้เดินทางมาร่วมพิธีที่กรุงเตหะรานวันนี้หลายล้านคนท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นต้องติดตั้งอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อคลายความร้อนให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีที่เดินทางมาตามถนนสายต่างๆผู้ร่วมพิธีหลายคนพร้อมใจกันถือธงชาติธงตราสัญลักษณ์ต่างๆรวมถึงบางส่วนจะถือรูปของอดีตผู้นำสูงสุดและอายาตอลลามอชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าบางส่วนชูป้ายข้อความเรียกร้องให้แก้แค้นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐรวมถึงผู้นำระดับสูงหลายคนของสหรัฐและอิสราเอลด้วยสำหรับขั้นตอนสำคัญของพิธีวันนี้คือการเคลื่อนขบวนศพของอดีตผู้นำสูงสุดและสมาชิกครอบครัวอีก3คนที่ถูกสังหารเคลื่อนไปตามท้องถนนผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่งในกรุงเตหะรานค่ะเป็นระยะทางประมาณ10กิโลเมตรโดยจะมุ่งหน้าไปยังสนามบินเมรบัตซึ่งเป็นสนามบินหลักของเมืองก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างของทั้ง4คนไปยังเมืองต่างๆที่กำหนดเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดงานระบุว่าสำหรับพิธีเคลื่อนขบวนศพจะใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงต่อเนื่องแม้ว่าพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดจะดำเนินการมา3วันแต่ยังไร้วี่แววผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันจะปรากฏตัวในงานสำคัญครั้งนี้ต่างจากบุตรชายอีก3คนของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีนะคะเดินทางมาร่วมพิธีแล้วเมื่อวานค่ะ
1: สงครามในตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาครับพลิกโฉมความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ไปอย่างสิ้นเชิงนะครับผู้นำรุ่นใหม่ของอิหร่านจะพาอนาคตของอิหร่านไปจุดไหนวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

การจัดพิธีศพของอายาตอลลาอาลีคาเมเนอีอย่างยิ่งใหญ่ในหลายเมืองนานถึง1สัปดาห์นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมไว้อาลัยและบอกลาอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะยังสะท้อนให้โลกได้เห็นถึงนัยยะทางการเมืองแล้วก็ศาสนาเอาไว้ไม่น้อยด้วยค่ะบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจเหล่านี้พบเห็นได้ทั่วไปภายในมัสยิดแกรนด์มอสซาลาในกรุงเตหะรานตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่อายาตอลลารูฮัลลาโคไมนีผู้นำสูงสุดคนแรกของอิหร่านหลังการปฏิวัติอิสลามในปี1979นะคะและได้กลายเป็นสถานที่จัดพิธีศพให้กับผู้นำสูงสุดคนที่2ของประเทศถือเป็นการปิดฉากยุคสมัยของอายาตอลลาอาลีคาเมเนอีที่ปกครองสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมานาน37ปีค่ะสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดอิหร่านระบุนะคะว่าคลื่นฝูงชนที่เข้าร่วมในพิธีศพแสดงถึงพลังของการต่อต้านศัตรูและการประกาศถึงการแก้แค้นของอิหร่านซึ่งมีการคาดการณ์ค่ะว่าชนชั้นนำของประเทศต้องการใช้โอกาสนี้สร้างความรู้สึกร่วมนะคะที่จะนำไปสู่เอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในประเทศบนพื้นฐานของการมีศัตรูร่วมกันค่ะแม้ว่าคาเมเนอีจะเสียชีวิตในการโจมตีของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลตั้งแต่วันแรกของสงครามแต่ว่าการสู้รบค่ะทำให้ยังไม่สามารถจัดพิธีศพได้นะคะแล้วก็ต้องรอจนสถานการณ์สงบลงโดยจริงๆแล้วคุณผู้ชมงานเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะแต่ว่าเปิดให้เฉพาะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านแล้วก็ผู้แทนต่างชาติเท่านั้นค่ะก่อนที่ในช่วงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยจะเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมพิธีได้นะคะส่วนในวันนี้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยได้มีการเคลื่อนศพค่ะของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านไปตามท้องถนนในกรุงเตหะรานก่อนที่จะย้ายไปที่เมืองคอมนะคะที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาอิสลามนิกายชีอะในวันพรุ่งนี้รวมทั้งยังจะมีการเคลื่อนศพไปที่เมืองนาจาฟแล้วก็คาบาลาของอิรักด้วยค่ะซึ่งถือเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชีอะค่ะก่อนที่จะมีการทำพิธีฝังศพนะคะที่บ้านเกิดของคาเมเนอีในเมืองมัชฮัดนะคะโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมพิธีตลอดช่วง1สัปดาห์เนี่ยมากถึง20ล้านคนด้วยกันค่ะถอดในภาพพิธีศพในช่วง 3-4 วันแรกนะคะบ่งชี้นะคะว่าอิหร่านอาจจะไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่สหรัฐและอิสราเอลต้องการค่ะโดยในวันแรกของพิธีนะคะผู้แทนระดับสูงจากหลาย10ประเทศทยอยเข้าร่วมงานไม่ขาดสายค่ะทั้งเชบาสชาริฟนายกรัฐมนตรีปากี

0: สถานดมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียที่มาในนามของผู้แทนพิเศษปูตินนะคะไปจนถึงเหอเว่ยรองประธานคณะกรรมาการสามัญประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนและรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลตอลิบานด้วยส่วนในฝั่งของกลุ่มติดอาวุธที่หลานสนับสนุนทั่วตะวันออกกลางมากันครบเช่นเดียวกันคุณผู้ชมทั้งกลุ่มฮามาสและอิสลามิกจิฮัดนะคะสองกลุ่มที่เป็นแกนหลักในกาซารวมไปถึงกลุ่มเฮสบะลาในเลบานอนกลุ่มฮูตีในเยเมนแล้วก็กลุ่มอื่นๆจากอิรักค่ะซึ่งแม้ว่าสงครามที่เปิดฉากขึ้นในเดือนตุลาคมปี2023จะทำให้กลุ่มเหล่านี้อ่อนแอและอ่อนกำลังลงอย่างมากแต่ว่าการปรากฏตัวในพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านก็สะท้อนถึงความเป็นปึกแผ่นได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะที่สำคัญนะคะนั่นก็คือบรรดาแกนนำหน้าใหม่ของอิหร่านที่ก้าวขึ้นมาแทนที่ผู้นำชุดเดิมที่ถูกสังหารคนแล้วคนเล่าจากการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐซึ่งแกนนำเหล่านี้ค่ะถูกมองว่าเป็นลูกหลานของการปฏิวัติอิสลามที่มาพร้อมกับแนวทางใหม่ๆในการรับมือกับศัตรูค่ะเปรียบเทียบการตอบโต้ของอิหร่านในยุคของอายาตอลลาอาลีคาเมเนอีกับหลังการเสียชีวิตของเขาคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีความแข็งกร้าวแตกต่างกันมากทีเดียวอย่างเหตุสังหารในพลคาเซมโซเลมานีค่ะผู้นำกองกำลังคุสของ IRGC เมื่อปี2020และปฏิบัติการมิดไนท์แฮมเมอร์ของสหรัฐถล่มโครงการนิวเคลียร์อิหร่านเมื่อปีที่แล้วอิหร่านในยุคของคาเมเนอีระมัดระวังนะคะในการเลือกใช้วิธีการตอบโต้กลับโดยอิหร่านทำเพียงแค่ยิงขีปนาวุธค่ะโจมตีฐานทัพในอิรักแล้วก็กาตาร์เท่านั้นแล้วก็สร้างความเสียหายในวงจำกัดซึ่งอาจจะเป็นเพราะกังวลนะคะว่าสถานการณ์จะลุกลามกลายเป็นสงครามได้แต่ว่าการตอบโต้ของอิหร่านหลังสหรัฐแล้วก็อิสราเอลเปิดฉากโจมตีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลับดุดันแล้วก็รวดเร็วค่ะอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนถล่มหลายประเทศริมอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีค่ะคำนวณวิธีตอบโต้ของอิหร่านจะต้องใช้สเกลการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลมาประกอบการประเมินด้วยแต่การตัดสินใจใช้กำลังที่เกิดขึ้นแบบแทบไม่มีใครคาดคิดสะท้อนให้โลกเห็นถึงท่าทีที่แข็งกร้าวของแกนนำกลุ่มใหม่นะคะที่ให้ความสำคัญกับความอยู่รอดของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมาเป็นอันดับแรกมีความเด็ดขาดค่ะกล้าตัดสินใจและพร้อมที่จะตอบโต้แบบไม่แตะเบรกก่อนที่จะยอมนั่งเจรจาบนเงื่อนไขที่ตัวเองจะได้ประโยชน์มากที่สุดสิ่งที่น่าตั้งคำถามต่อคุณผู้ชมนั่นก็คือบรรยากาศภายในอิหร่านขณะนี้ค่ะกำลังเปิดโอกาสให้ชนชั้นนำทางการเมืองและ IRGC ได้พลิกสถานการณ์และฟื้นคืนความศรัทธาจากประชาชนหรือไม่หลังจากพิษเศรษฐกิจการจำกัดสิทธิเสรีภาพและการปราบปรามผู้ประท้วงสร้างบาดแผลให้กับระบอบอิหร่านค่ะมองในด้านหนึ่งสงครามถือเป็นตัวแปรสำคัญนะคะที่เร่งเครื่องการเปลี่ยนผ่านอำนาจภายในอิหร่านแล้วก็ทำให้ชนชั้นนำอิหร่านยอมรับจุดยืนที่เน้นการเผชิญหน้ากับทั้งภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแค่อิหร่านเท่านั้นที่เปลี่ยนไปคุณผู้ชมแต่สงครามยังสะเทือนระเบียบในตะวันออกกลางทั้งหมดด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: กลับมาที่การตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นนะคะช่วงเวลานี้จะโฟกัสไปที่การตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการของสท.5คนถ้าพิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่แบบไม่พาดพิงข้อมูลอื่นๆเลยนะคะหลายฝ่ายก็คาดการแล้วค่ะว่า5ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ที่กำลังจะถูกสอบวินัยน่าจะเป็นไปตามลำดับขั้นของตำแหน่งค่ะซึ่งณจนถึงเวลานี้ต้องย้ำนะคะต่อให้5คนเข้าสู่กระบวนการสอบวินัยร้ายแรงแต่ตราบใดที่ยังไม่มีผลชี้ออกมา5คนนี้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ติดตามใน The Exit ค่ะ
3: หากพิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่5ข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อาจจะถูกพาดพิงไปถึงคืออธิบดีรองอธิบดีและขยับลงไปตามสายงานคือผู้อำนวยการกองผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผอ.กลุ่มงานซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดการตามตำแหน่งหน้าที่ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช่วงปี2565ถึงปัจจุบันคนแรกคืออธิบดีสท.ที่นั่งตำแหน่งช่วงเดือนตุลาคมปี65ถึงเดือนพฤศจิกายนปี67ซึ่งเป็นช่วงต้นของการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้จัดสอบท้องถิ่นปี2566แต่พบว่ามีปัญหาร้องเรียนเรื่องความไม่รัดกุมจนต้องชะลอการลงนามกับมหาวิ

0: ยาลัยบูรพาเพื่อพิจารณาปรับแก้สัญญากันใหม่หลังจากนั้นมีอธิบดีอีกคนเข้ามาช่วงเดือนพฤษภาคม2567ถึงกรกฎาคม2568พบว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนวิธีจัดซื้อจัดจ้างเป็นระบบ e-bidding และร่าง TOR ใหม่โดยได้ผู้ชนะเป็นมสว.แต่ถูกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยื่นอุทธรณ์ต่อมากลางปี68มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีอธิบดีอีกคนเข้ามารับตำแหน่งสท.ในระยะเวลาสั้นๆเพียง5เดือนและอธิบดีคนปัจจุบันเข้ามาเป็นอธิบดีสท.และระหว่างนั้นคือช่วงที่มีการจัดสอบตั้งแต่การกำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบการสอบไปจนถึงขั้นตอนการประกาศผลสอบในต้นปี69ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ตามห้วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเท่านั้นไทย PBS ติดต่อไปยังนายธนนท์รองอธิบดีสท.ซึ่งเป็น1ใน5ที่มีชื่อถูกตรวจสอบนายธนนท์ระบุว่าสาเหตุที่มีชื่อเนื่องจากตำแหน่งเคยนั่งเป็นเลขานุการกสท.แต่อ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและไม่ได้รู้สึกกังวลเพราะเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองพร้อมยืนยันจะไม่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ท้องถิ่นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบวินัยร้ายแรงเป็นไปตามระเบียบที่ต้นสังกัดต้องดำเนินการอยู่แล้วบทลงโทษสูงสุดเช่นการไล่ออกหรือปลดออกจากราชการแต่อาจจะยังไม่ใช่กระบวนการที่สังคมวางใจในเวลานี้
1: อันนี้เป็นเพียงจุดตั้งต้นตามกระบวนการของราชการนะครับต้นสังกัดเนี่ยเขาก็จะสอบสวนเรื่องวินัยนะครับร้ายแรงไม่ร้ายแรงก็ว่ากันครับแต่แน่นอนเลยว่ามันจบเท่านี้ไม่ได้แต่อำนาจเขาตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับข้าราชการโดยตรงนะครับมันก็จะมีจำนวนจำกัดอยู่ครับแต่มันจะอย่างที่ว่าล่ะมันต้องมากกว่านี้ไปทั่วประเทศและจะต้องมีส่วนที่เป็นเอกชนหรือเป็นพลเมืองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยตรง
0: ส่วนการสอบวินัยจะขยายผลไปถึงคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่อาจต้องอาศัยอำนาจหน่วยงานอื่นเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.
1: แต่เฉพาะเหตุการณ์เนี่ยในสายตาของผมและเท่าที่พูดคุยกับผู้บริหารที่เป็นข้าราชการของปปช.เนี่ยนะครับผมยังมั่นใจว่าเขาจะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นทำให้มันเร็วครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงวันนี้ยังไม่ช้าเกินไปแล้วเขาพยายามที่จะบอกข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับประชาชนเพราะฉะนั้นครั้งนี้อาจจะมีมิติใหม่ของปปช.ให้เราเห็นก็ได
0: ้ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยยังตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบของไทยในหลายคดีมักถูกตั้งคำถามถึงการถูกแทรกแซงจากภายนอกแต่เชื่อว่ากรณีนี้เป็นที่จับตาของสังคมและมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมตรวจสอบอาจช่วยให้การตรวจสอบทุจริตมีความหวังมากขึ้นทีมข่าวไทย PBS รายงาน
2: ช่วงที่ผ่านมาครับมีคนออกมาคัดค้านเยอะนะครับสำหรับแนวทางในการพัฒนาบ่อน้ำผุดที่เขาใหญ่ครับล่าสุดครับทางสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยครับลงพื้นที่นะครับเพื่อหาแนวทางในการปรับแบบให้กับโครงการนี้เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ยิ่งขึ้นนะครับติดตามจากรายงานของคุณพจนีสายกระจ่างครับ
3: บ่อน้ำผุดธรรมชาติในตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถูกปิดมานานเกือบ1เดือนเจ้าหน้าที่นำเชือกมากั้นและปิดประตูทางลงบ่อน้ำผุดเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านในตลิ่งที่ทรุดทางเดินริมบ่อน้ำและสะพานที่ชำรุดเสี่ยงเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวเป็นสาเหตุสำคัญที่กรมโยธาธิการและผังเมืองอนุมัติงบประมาณกว่า40ล้านบาทเพื่อพัฒนาบ่อน้ำผุดเขาใหญ่แต่แบบการก่อสร้างที่พบว่ามีการใช้คอนกรีตจำนวนมากในการก่อสร้างแนวตลิ่งทำให้เกิดความกังวลว่าจะทำลายระบบนิเวศและเสน่ห์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะหายไป
4: การที่เราพัฒนาอะไรที่มันทันสมัยเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราการท่องเที่ยวมันไม่สมกับที่เราจะมาเที่ยวหาธรรมชาติเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องดูบริบทด้วยว่าคนท้องที่เขาต้องการยังไงแล้วคนที่เขามาเที่ยวต้องการยังไงไม่ใช่ว่าเราจะไปพัฒนาให้มันทันสมัยจนเกินไปจนไม่เป็น

0: ธรรมชาติแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกกับหน่วยงานของรัฐให้มองบริบทและก็อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังจะพัฒนาด้วย
1: เสียงคัดค้านจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคมและนักอนุรักษ์ในพื้นที่ซึ่งกังวลว่าหากยังเดินหน้าปรับปรุงบ่อน้ำผุดตามแบบที่กำหนดไว้จะทำให้เศษชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะซีเมนต์กระทบและอุดตาน้ำรวมถึงระบบนิเวศของลำตะคองที่ปัจจุบันยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติพวกเขาบอกว่าไม่ได้คัดค้านการพัฒนาแต่อยากให้ปรับแบบการก่อสร้างให้กระทบกับธรรมชาติน้อยที่สุด
2: กลัวจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเครื่องจักรใหญ่กลัวตาน้ำของเราจะกระทบกระเทือนแล้วน้ำเราจะไม่ไหลเหมือนทุกวันนี้แล้วก็พวกต้นไม้ใหญ่ข้างบนอันนั้นเราเกลือต้นไม้อายุหลายบางต้นเป็นร้อยปีอยากให้เก็บต้นไม้ไว้ให้เรา
1: ความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เชื่อมกับพื้นป่ามรดกโลกโดยเฉพาะลำตะคองซึ่งมีต้นน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองสั่งชะลอโครงการพัฒนาบ่อน้ำผุดเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะแบบก่อสร้างที่จะให้นักวิชาการด้านธรณีวิทยาสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยลงพื้นที่และร่วมออกแบบเพื่อลดผลกระทบ
3: ก็เบื้องต้นก็หารือกันต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีแนวทางที่จะใช้วัสดุที่เขาเรียกว่าไม่กระทบกับธรรมชาติหรือกระทบน้อยที่สุดนะฮะอย่างเช่นพื้นทางเดินเนี่ยเดิมเป็นคอนกรีตเราจะยกเป็นไม้ขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวกำแพงเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นพืชคลุมดินแทนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตัวอาคารที่เป็นคสล.อย่างเช่นศาลาอะไรเงี้ยเราอาจจะปรับเป็นโครงสร้างที่ไม่ใช่ใช้คอนกรีตนะฮะเป็นโครงสร้างเบาอาจจะเป็นไม
1: ้โครงการพัฒนาบ่อน้ำผุดเขาใหญ่ยังอยู่ระหว่างการปรับแบบซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยืนยันเดินหน้าโครงการต่อพร้อมระบุการปรับแบบไม่กระทบงบประมาณและกรอบระยะเวลาการก่อสร้างที่กำหนดไว้ภายใน660วันพร้อมยอมรับข้อบกพร่องในการดำเนินโครงการในพื้นที่อ่อนไหวด้านระบบนิเวศซึ่งจะต้องหารือผู้เชี่ยวชาญและนักอนุรักษ์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
4: เสียงเรียกร้องอีกจุดหนึ่งเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะเป็นความเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงค่ะวันนี้รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงผู้นำจีนนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนผ่านทางสถานกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เรียกร้องให้แก้ไขปัญหามลพิษแม่น้ำข้ามพรมแดนที่คาดว่ามาจากเหมืองแร่ในเมียนมาค่ะนี่เป็นจังหวะการเผชิญหน้านะคะเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงพยายามจะเข้าไปบริเวณด้านหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปยื่นหนังสือถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้แก้ไขปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำสายต่างๆในภาคเหนือค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามตั้งแนวกั้นไม่ให้เข้าใกล้กำแพงสถานกงสุลใหญ่ทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันมีผู้บาดเจ็บ2คนนะคะจากนั้นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เข้ามาเจรจาผู้ชุมนุมจึงอ่านแถลงการณ์บริเวณจุดที่ตำรวจเตรียมเอาไว้ให้ในแถลงการณ์ระบุข้อเรียกร้องทั้งหมด4ข้อขอให้รัฐบาลจีนตรวจสอบบริษัทหรือนักลงทุนสัญชาติจีนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงยุติการสนับสนุนให้ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของแร่ต่างๆในเมียนมาที่นำเข้าผ่านไทยไปยังจีนขอให้ตัวแทนจากจีนลงพื้นที่พบปะชาวบ้านและประกาศแผนจัดการให้ชัดเจนสุดท้ายจัดการลงพื้นที่ของผู้ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนประเทศไทยไปยังพื้นที่เหมืองแร่ในเมียนมาค่ะ
5: พวกเราได้รับผลกระทบจากความอยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาในการพัฒนาสีเขียวของท่านที่ได้ประกาศไว้พวกเราขอเรียกร้องให้ท่านว่าประชาชนชาวไทยไม่ต้องการแม่น้ำพิษจากเหมืองแร่จีนในเมียนมาอีกต่อไปและเราขอเรียกร้องให้ท่านแสดงน้ำใสใจจริงในการดื่มน้ำสายเดียวกันดังนี้ 1. ขอให้รัฐบาลจีนกำ

0: กับดูแลตรวจสอบและดำเนินการกับบริษัทหรือนักลงทุนสัญชาติจีนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งยุติการสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษข้ามพรมแดน
1: กลุ่มเครือข่ายได้ทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะที่เห็นอยู่นี้คือทำล่าปลาเป็นปลาที่มาจากแม่น้ำกกพร้อมส่งตัวอย่างน้ำปนเปื้อนสารพิษให้กับตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อไปยังสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ด้วยค่ะ
2: ทั้งประตูน้ำและโบเบนะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าส่งเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับภาพอดีตที่เคยคึกคักวันนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับประเด็นแรกก็คือเศรษฐกิจมันไม่เหมือนเดิมครับประเด็นที่สองพฤติกรรมของคนซื้อไม่เหมือนเดิมหลายคนไปเลือกซื้อเสื้อผ้าจากช่องทางออนไลน์นะครับทำใหโบเบ้ประตูน้ำที่เราเห็นในวันนี้มันต่างจากภาพเดิมแล้วก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจส่วนหนึ่งของไทยณเวลานี้นะครับติดตามจากรายงานของคุณธนนชัยกุลเสงครับ
3: ร้านขายเสื้อผ้าย่านประตูน้ำหลายร้านปิดกิจการบางร้านติดป้ายประกาศให้เช่าพื้นที่ผู้ประกอบการย่านประตูน้ำหลายรายสะท้อนว่าการปิดตัวของร้านเสื้อผ้ามาจากหลายสาเหตุทั้งภาวะเศรษฐกิจกำลังซื้อลดลงค่าเช่าที่ที่มีราคาสูงและเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหันไปซื้อของผ่านทางออนไลน์มากขึ้นทำให้ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด
4: สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นในตลาดประตูน้ำสะท้อนนะครับโดยยอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยตึงตัวแล้วก็กำลังซื้อของผู้บริโภคค่อนข้างที่จะน้อยครับส่งผลทำให้บรรยากาศการจับจ่ายยังไม่ค่อยคึกคักเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยแอนตี้ในเรื่องของตลาดออนไลน์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพวกเขาปรับตัวครับโดยการนำสินค้าเนี่ยเข้าไปในแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นยอดขายไปในตัวด้วยนี่ก็คือสิ่งที่พวกเขาทอนมาเพื่อเป็นการปรับตัวในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ครับ
3: พนักงานขายเสื้อผ้าในย่านนี้ยอมรับว่าขณะนี้บรรยากาศการค้าขายซบเซาลงอย่างมากโดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่ในซอยลึกร้านค้าหายไปมากกว่าร้อยละ50เพราะลูกค้าเข้าไปไม่ถึงส่วนร้านค้าที่อยู่ด้านหน้าค่าเช่าสูงหลักแสนบาทต่อเดือนหลายร้านทยอยปิดไปอยู่ในพื้นที่ที่ค่าเช่าถูกกว่าโดยค่าเช่าย่านประตูน้ำหากเป็นพื้นที่นอกห้างราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 150,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับทำเล
5: จากที่แบบเหลือ2ล็อกก็ปรับให้เหลือล็อกนึงเพื่อไม่ให้เราลำบากมากก็ในเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะทำงานนี้นี่คือรายได้หลักของเราใช่ไหมพี่เราต้องปรับตัวนั่นแหละ
6: ปรับลดขนาดธุรกิจถูกไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
6: แต่ก่อนเราจะเกิน 2-3 ล็อกเลยนี่คู่ค่าเข้าไหวมากๆเลย
5: ตลาดเช้าตลาดเย็นแต่ก่อนหนูก็1ล็อก2ล็อกหนูก็เหลือล็อกเดียวอย่างพี่คนนั้นแต่ก่อนก็อยู่ข้างหน้าเขาขยายมาตรงนี้ล็อก 150,000 ย้ายลงมาเหลือ 50,000 ถูก
6: แต่ก็ยังพอเดินได้ไหมตอนปัจจุบัน
5: พอได
6: ้พอไหวอยู่
5: ใช่พอไหวอยู่
3: เมื่อสำรวจตามห้างค้าปลีกค้าส่งบางแห่งพบว่าบรรยากาศไม่ต่างกันคนซื้อและนักท่องเที่ยวบางตาไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนผู้ประกอบการบางรายให้ข้อมูลว่าปัจจุบันยอดขายเสื้อผ้าลดลงไปถึงร้อยละ 35-40 แต่ค่าเช่าปรับขึ้นทุกปีเฉลี่ยร้อยละ20ต่อปีโดยหากทำเลดีติดบันไดเลื่อนค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทต่อเดือนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยเป็นเจ้าของร้านแต่จะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาเช่ากิจการเพื่อเปิดร้านจำหน่ายสินค้าโดยใช้ชื่อคนไทยเป็นเจ้าของส่วนที่ตลาดโบเบ้แหล่งค้าส่งค้าปลีกเสื้อผ้าบรรยากาศเงียบเหงาอย่างมากโดยผู้ค้ารายย่อยที่มาซื้อของในตลาดแห่งนี้บอกว่าคนเดินน้อยมากลูกค้าหายไปถึงร้อยละ95หลังจากที่ตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาทส่งผลทำให้เจ้าของร้านประกาศเซ้งกิจการหรือให้เช่าพื้นที่ต่อจำนวนมากผู้ประกอบการรายนี้ระบุว่าภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาสินค้าจีนที่เข้ามาตีตลาดและเทรนด์การค้าขายออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นกระทบต่อยอดขายหน้าร้านทำให้เจ้าของพื้นที่ลดค่าเช่าที่ให้กับผู้ประกอบการจากเดิม 40,000 บาทเหลือเพียง 8,000 บาทต่อเดือนแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ค้ากลับมาเปิดร้านค้าจำหน่ายสินค้าได้เพราะไม่มีผู้บริโภคเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเหมือนเมื่อก่อนโดยเห็นว่าภาครัฐควรกระตุ้นกำลังซื้อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
7: 2008

0: 2020และปีนี้น่ะเพราะว่ามีสงครามสงครามมันทำให้คนรู้สึกหดหู่อ่ะไม่อยากใช้จ่ายไม่อยากใช้เงินเก็บไว้ก่อนด้วยนะเอาเฉพาะที่จำเป็นเห็นไหมฮะมันก็เลยมีปัจจัยลบเยอะปีนี้
1: ก
0: ็
1: เลยดึงกำลังซื้อไปด้วยในตัว
0: ดึงแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ได้ปัจจัยบวกไม่มีใครได้เงินเดือนเพิ่มมีแต่ถูกลดเงินเดือน
2: มีมุมมองจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ประเมินว่าธุรกิจเสื้อผ้าออนไลน์แม้จะเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการในการปรับตัวแต่หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้ทุนจมไปกับสินค้าค้างสต็อกเพราะการตลาดเข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้าโดยเห็นว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการร้านเสื้อผ้าออนไลน์ควรระวังคือการขายสินค้าที่เหมือนกับเจ้าอื่นๆการแข่งขันตัดราคาและเน้นเชิงปริมาณการเข้าไม่ถึงแหล่งผลิตต้นทางและไม่ทำการตลาดดังนั้นผู้ประกอบการต้องหาข้อมูลและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงจะสามารถอยู่รอดในธุรกิจได้ถนนชัยคุณสิงห์ไทย PBS รายงาน
3: การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งนี้มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า11ล้านคนนะคะแต่จนถึงวันนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังไม่ถึง 10% สอบถามผู้ประกันตนหลายคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนไปเลือกตั้งบางคนบอกว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนที่ช่องทางไหนค่ะแม้จะติดตามข่าวเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมมาโดยตลอดแต่ว่าผู้ประกันตนมาตรา40ที่เป็นพ่อค้าขายดอกไม้คนนี้ยอมรับค่ะว่าไม่ทราบว่าต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่องทางไหนแต่ต้องการจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา33พนักงานเอกชนบอกว่าการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังขาดการสื่อสารข้อมูลขั้นตอนการเลือกตั้งที่ครบถ้วนจึงลังเลที่จะออกไปใช้สิทธิ์ค่ะ
4: เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะไปลงที่ไหนเพราะว่าเห็นเขามาแจกอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้อะไร
5: เขาต้องลงยังไง
4: ใช่ลงยังไงถ้าเขามาบอกลงอย่างนี้อย่างนี้คุณอยู่เขตไหนตำบลอะไรอำเภออะไรเนี่ยเราจะได้รู้ไง
6: แต่ยังไม่เข้าใจคือการผมว่าการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการสื่อสารหรือการให้ข้อมูลมันอาจจะไม่ครบถ้วนมากกว่าเป็นลักษณะนั้นมากกว่าว่าว่า1 2 3คุณจะทำยังไงผู้ประกันตนคุณจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ย
5: หลายคนเลยยังไม่ได้ลงทะเบียนตอนนี
6: ้มากเกิน 50% นะครับ
7: ผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ตลาดตลายซับย่านสีลมครับรณรงค์ให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับซึ่งจะปิดให้ลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมนี้ครับหลังมีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตอนนี้ไม่ถึง 10% ของผู้มีสิทธิ์กว่า11ล้านคนนะครับข้อมูลวันที่6กรกฎาคมเวลา15นาฬิกาครับมีผู้ประกันตนลงทะเบียนประมาณ 700,000 คนเท่านั้นส่วนนายจ้างครับลงทะเบียนใช้สิทธิ์กว่า 5,600 คนจากที่มีกว่า 400,000 คนครับ
8: ที่เราเห็นก็คือ1คือคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีการเลือกตั้งบอร์ดบริหารประกันสังคมนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคือการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ทั่วถึงเพราะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นการเลือกตั้งใหม่แล้วก็เป็นครั้งที่2ของประเทศเองแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือประเด็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ลงพื้นที่ไม่มากนักสำหรับสำนักงานเอง
3: ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยบอกว่าลูกจ้างโรงงานส่วนใหญ่ต้องทำงานในวันเลือกตั้งก็คือ27กันยายนจึงอาจจะไม่มีเวลาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าบทเรียนหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ห่างไกลเมื่อปี66ทำให้ลูกจ้างกังวลประเด็นนี้ด้วยค่ะ
9: คนที่อยู่นิคมไปเลือกที่จังหวัดเนี่ยไป43กิโลไปกับ80กิโลเสียสละเสียไปอีกวันนึงค่าน้ำมันต่างหากรู้ว่าเข้าไปไหมทำงานในวันหยุดด้วยเขาจะไปลงคะแนนให้หนูไหมล่ะวันนี้เขาได้ประมาณ1,000กว่าลูกจ้างไม่เคยสนใจเรื่องประกันสังคมเลยแม้แต่นิดเดียววันนี้ก็ไม่สนใจ
3: สำหรับช่องทางลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะมี3ช่องทางด้วยกันก็คือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศค่ะ
7: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักครับ
10: สวัสดีค่ะไม่ต้องตกใจนะคะนี่ไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวเด็ด 7.7 จัดให้แบ

0: จุบจุบทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสองเป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: เมื่อสังคมตั้งคำถามเราจะหาคำตอบเมื่อโลกไม่หยุดนิ่งเราต้องก้าวให้ทันมากกว่าการถกเถียงเราแสวงหาทางออกทุกเรื่องเด่นประเด็นร้อนเรายกมาคุยบนเวทีนี้เมื่อมีโจทย์ก็ต้องตอบโจทย์กับดิฉันกรุณาบัวคำศรีและอุรชัยสอนแก้วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ทางไทย PBS
2: ต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา30นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกที่คุณต้องติดตามพบกับผมพงษ์ทัศน์สุขพงษ์ในทันโลกกับไทย PBS
1: และติดตามทันโลกออนไลน์กับดิฉันณัฐชากิจโมกได้ทุกช่องทาง
2: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 20:00 ตรง
3: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้วันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภกรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่า

0: เตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนดโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูโรบอติกแอนด์รีฮาบิลิเทชันจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายไกรณฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautic andAstronautic Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกริกไกรสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเล PhD โปรแกรม in Marine Science Technology and Management ณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์MSC Robotics ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักร
1: ของประเทศไทยเนี่ยขออุณหภูมิ
0: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเวลา 13:53 นาทีวันนี้ที่วัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะดังนี้พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิสสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปลัด1พระครูวินัยทร1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา4

พระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวชระดีโลกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตนวสีสุดารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1และพระครูใบดีกา1องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนในแต่ละวันนั้นจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันซึ่งมีการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพจากนั้นเวลา11นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกดจำนวน4รูปและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปเวลา17นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา19นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพในวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพเช่นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมข้าราชการกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามูลนิธินานาชาติเพื่อคิดชนะจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดทั้งนี้ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพยังได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยจะมอบให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา11นาฬิกาวันละ 2,500 ชุดรวมถึงน้ำดื่มน้ำมะพร้าวและยาดมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

0: ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปศิววัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาและวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวชสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหุบกระทิงวัดปักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟอยจำกัดมหาชนบริษัทคอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักต์จำกัดมหาชนนางอภิรมย์สวดทรงและคณะพร้อมด้วยสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบูรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพุทธารามวัดราชบำรุงวัดบ้านแผนวัดบ้านรามวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท AIG ประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนนายสุชาติชวางกูลและคณะบริษัท PCL Holding จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงหน่วยงานและคณะบุคคลนำผู้บริหารคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และพนักงานไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้แทนจากสมาชิกในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินาชาติเพื่อคิดชนะจิตสำนึกและบริษัทฟอร์คอลซีวิลอินจิเนียริ่งจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันมชนกสังขเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกครับท่านผู้ชมครับบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับตี2ครับเดี๋ยวโปรตุเกสจะเจอกับสเปนนะครับไปลุ้นพร้อมกันกับคุณวิริยะครับ

ดีครับคริสเตียโน่โรนัลโด้กองหน้าเจ้าของรางวัลบอลลงดอ5สมัยประกาศบอลโลกคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตนะครับแล้วก็ปลุกใจก่อนนำทีมชาติโปรตุเกสเจอกับทีมชาติสเปนในช่วงดึกคืนนี้ครับฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์โปรตุเกสเบอร์7ของโลกเจอกับสเปนเบอร์3ของโลกนะครับในช่วงดึกคืนนี้หรือว่าเช้ามืดวันอังคารในเวลา 2:00 เตะกันที่ดัลลัสสเตเดียมโปรตุเกสที่เพิ่งแซงชนะโครเอเชียในช่วงทดเจ็บ 2-1 สมบูรณ์ในทุกตำแหน่งนำโดยคริสเตียโน่โรนัลโดกองหน้ากัปตันทีมในวัย41ปีที่สลัดอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับลงสนามได้แน่นอนโรนัลโดทำไปแล้ว3ประตูนะครับและทำไป146ประตูจาก232เกมในนามทีมชาติย้ำว่าบอลโลกคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายของเจ้าตัวที่สำคัญโรนัลโดยังไม่พูดถึงอนาคตการเล่นทีมชาติโปรตุเกสว่าจะเลิกเล่นหรือไปต่อหลังจากจบฟุตบอลโลกหลังจากพาทีมลงเล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว6สมัยติดนะครับและทำเสร็จ

0: ก้าไป 3-2 ในช่วงต่อเวลาพิเศษประเด็นที่น่าสนใจในเกมนี้อยู่ที่ฟีฟ่าครับดันไปลดโทษให้โฟลาลินบาลูกันกองหน้าในวัย25ปีของสหรัฐที่ซัดไปแล้ว4ประตูหลังจากโดนใบแดงในเกมนัดที่แล้วซึ่งปกติเนี่ยอย่างที่เราทราบกันครับต้องโดนแบน1นัดเปลี่ยนเป็นการฆ่าโทษ1ปีแทนครับซึ่งตามกฎข้อ27ของระเบียบคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าหากบาลูกันทำผิดซ้ำในลักษณะกรณีที่คล้ายกันโทษดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ในทันทีโดยไม่นับรวมกับบทลงโทษอื่นๆที่จะมีเพิ่มเติมสำหรับการกระทำผิดครั้งใหม่ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาชื่นชมครับแล้วก็ขอบคุณฟีฟ่าที่ได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องในการฆ่าโทษแทนที่จะลงโทษแบน1เกมครับซึ่งจากการที่ฟีฟ่าระงับโทษแบนของบาลูกันครับก็มีแอคชั่นของทางสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าแถลงการว่าถือเป็นการกระทำที่ล้ำเส้นกฎกติกาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขณะที่สมาคมฟุตบอลของเบลเยียมก็เรียกร้องถึงความเหมาะสมด้วยการตั้งข้อสังเกตกับฟีฟ่าถึงการมีส่วนช่วยลดโทษแบนของเจ้าภาพร่วมอย่างสหรัฐอเมริกาส่วนเบลเยียมคืนนี้นะครับนำทีมโดยเควินเดบรอยรวมถึงยูริเตเรมองกองกลางกัปตันทีมจากแอสตันวิลล่ายิงไปแล้ว2ประตูนะครับในเกมที่ชนะเซเนกัลและก็ยังมีลูกากูครับกองหน้าซุปเปอร์ซับเป็นตัวทีเด็ดหลังจากทำไปแล้ว2ประตูกับอีก1แอสซิสต์ใน2เกมหลังสุดเบลเยียมเบอร์9ของโลกนะครับก็มีสถิติที่ดีในการเจอสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้เป็นอันดับที่16ของโลกเจอกัน7เกมนะครับเบลเยียมชนะไป6และแพ้เพียงแค่เกมเดียวเกมที่แพ้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ56ปีที่แล้วโน่นเลยนะครับในศึกฟุตบอลโลกครั้งแรกที่อุรุกวัยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำเรื่องการจัดตั้งกระทรวงใหม่นำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้านะครับขณะที่ปัญหามวยเด็กเตรียมหาทางออกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายในเดือนนี้ครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชุมร่วมกับคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาที่เตรียมแยกออกเป็นองค์กรมหาชนนะครับตามแนวทางขององค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโรคหรือว่าวาด้าเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานควบคุมสารต้องห้ามไทยอยู่ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.โดยรัฐมนตรีกีฬายืนยันว่าเรื่องนี้สามารถทำคู่ขนานกับการแยกกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศได้ซึ่งการจัดตั้งกระทรวงกีฬาและตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในวันอังคารหน้าคาดว่าขั้นตอนต่างๆจะแล้วเสร็จเร็วสุดนะครับก็คือปลายปีนี้และช้าสุดก็คือช่วงต้นปีหน้านอกจากนี้ยังมีการอัปเดตความคืบหน้าหลังจากที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.จะทำร่างพรบ.คุ้มครองเด็กฉบับใหม่ที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นชกมวยอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันผลกระทบกระเทือนทางสมองและก็การแสวงหาผลประโยชน์นะครับซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจนเกิดกระแสคัดค้านอย่างหนักจากคนในวงการมวยโดยรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาเข้าใจถึงความเป็นห่วงของการจัดทำร่างพรบ.คุ้มครองเด็กแต่ควรทำควบคู่นะครับกับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมตั้งแต่เด็กหากต้องการแข่งขันในระดับเวทีนานาชาติหรือว่าระดับอาชีพนะครับคาดว่าจะมีการหารือร่วมกับกระทรวงพม.ภายในเดือนนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันทั้งการคุ้มครองเด็กและการพัฒนานักกีฬามวยอย่างเหมาะสมครับ
1: เราก็ยืนยันชัดเจนว่าครับว่าการควบคุมของกกท.เราในเรื่องของมวยโดยเฉพาะเยาวชนที่มาต่อยนั้นเรามีระบบป้องกันมีอุปกรณ์ที่ชัดเจนมีวางมาตรฐานไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากเด็กอย่างชัดเจนเพราะงั้นเนี่ยมาตรฐานที่เราวางไว้เราเชื่อมั่นครับว่าปกป้องเด็กได้นะครับในการที่จะฝึกฝนในการที่ใช้ออกกำลังกายในการต่อยมวยไทยมวยสากลก็ตามครับผม
0: ปัจจุบันไทยมีพรบ.กีฬามวยพ.ศ. 2542ครับ ในมาตรา29ระบุว่าผู้ที่จดทะเบียนเป็นนักมวยอาชีพจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปแต่สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีรวมถึงเด็กอายุ7ปีครับกฎหมายไม่ได้สั่งห้ามชกโดยสิ้นเชิงแต่จะได้รับการยกเว้นให้ขึ้นชกภายใต้เงื่อนไขเฉพาะนะครับเริ่มจากต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองตามกฎหมายและต้องให้คำยินยอมเป็นลายลักษณ์

0: อนนะครับต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเช่นเฮดการ์ดสนับแข้งสนับศอกหรือว่านวมที่หนาพิเศษตามที่คณะกรรมการกีฬามวยกำหนดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางสมองและก็ร่างกายครับและอัปเดตผลการแข่งขันวอลเลย์บอล U18 ชิงแชมป์เอเชียในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยเสมอกับเกาหลีใต้อยู่1-1เซตซึ่งผู้ชนะของคู่นี้นะครับจะเข้ารอบชิงไปเจอกับจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา3เซตรวดครับคุณวิศาคุณเจษดาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
2: ผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัวค่ะเปิดเผยประสบการณ์ถูกทำร้ายซ้ำจากสามีนะคะแม้ว่าพยายามจะยื่นร้องขอความช่วยเหลือหลายครั้งบางคนก็ไปแจ้งความและยื่นขอคำสั่งคุ้มครองแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองตามกฎหมายได้เครือข่ายต่อต้านความรุนแรงค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาของสภานะคะเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ช่องว่างและสามารถคุ้มครองผู้เสียหายได้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศประเทศไทยเปิดเผยประสบการณ์บอกว่าเคยแจ้งความกับตำรวจหลายครั้งแต่ว่าทุกครั้งเจ้าหน้าที่มักจะใช้วิธีการตักเตือนแล้วก็ไกล่เกลี่ยให้สามีทำข้อตกลงว่าจะไม่ทำร้ายอีกแต่พอกลับไปก็ถูกทำร้ายซ้ำอีกค่ะเคยไปยื่นคำร้องขอคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพฉุกเฉินต่อศาลเยาวชนและครอบครัวแต่ก็เจอกับอุปสรรคในการดำเนินการรวมทั้งในชั้นศาลค่ะยังมีความพยายามไกล่เกลี่ยเพราะมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวส่งผลให้ไม่สามารถยุติความรุนแรงได้และยังตกเป็นผู้ถูกกระทำซ้ำจึงหวังว่าการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้จะช่วยอุดช่องว่างของระบบคุ้มครองผู้เสียหายได้ค่ะ
3: พอสามีเขาขึ้นศาลปุ๊บก็มากราบเท้าเราว่าจะไม่ทำอีกพอเดินออกมา2-9ประมาณ24ชั่วโมงเท่านั้นก็ตบเราเหมือนเดิมอันนี้แหละค่ะทุกครั้งก็ต้องจงลุกคือความบาดเจ็บที่มันลึกมากหนีแล้วเราหนีเราพยายามจะขอความช่วยเหลือจากกฎหมายแล้วแต่กฎหมายก็ยังผลักเราออกเพื่อที่จะไก่เกี่ยในไอ้มิติที่เขาเรียกว่าครอบครัวต้องกลับมาอยู่ด้วยกันมันเป็นไปไม่ได้แล้วหรอกค่ะ
1: วันนี้ครับเธอเดินทางมาร่วมกับเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศประเทศไทยนะครับหารือร่างแก้ไขพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวปี2550ครับเขายื่นข้อเรียกร้องต่อนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับโดยมีตัวแทนมารับหนังสือนะครับทางเครือข่ายเนี่ยต้องการให้รัฐบาลเร่งเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเข้าสู่การพิจารณาของสภาครับพร้อมผลักดันให้กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบความรุนแรงทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติครับ
2: นางสาววราพรแช่มสนิทผู้ประสานงานเครือข่ายบอกว่าร่างกฎหมายฉบับภาคประชาชนเข้าสู่วาระการประชุมสภาแล้วแต่ยังต้องรอร่างของรัฐบาลค่ะพร้อมแสดงความกังวลที่ร่างรัฐบาลตัดคำว่าคู่รักออกจากนิยามบุคคลในครอบครัวประเด็นนี้อาจจะทำให้ผู้ถูกกระทำในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือคู่รักเพศเดียวกันอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนะคะเครือข่ายจึงเสนอให้คงคำว่าคู่รักเอาไว้ในกฎหมายและแก้ไขบทบัญญัติที่อาจซ้ำเติมผู้เสียหายค่ะ
4: เราคิดว่าเราคงจะปล่อยเวลาให้มันเนิ่นช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนั้นข้อเสนอของเราคือว่าให้รัฐบาลเนี่ยเร่งรัดเสนอร่างรัฐบาลแต่อาจจะมีความเห็นประกบไปว่ามันมีข้อกังวลตรงไหนยังไงโดยเฉพาะส่วนที่ภาคประชาชนเสนอเนี่ยเสนอเข้าไปสู่ครม.แล้วก็เสนอไปสู่สภาแล้วเนี่ยพอไปถึงชั้นของการตั้งกรรมธิการพิจารณากฎหมายร่วมกันของรัฐบาลของภาคประชาชนและของพรรคการเมืองนะคะเราอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็ให้การสนับสนุนข้อเสนอของภาคประชาชนโดยเพราะจริงๆถ้าสนับสนุนร่างของภาคประชาชนได้ก็จะดีที่สุดนะคะ
2: ผู้ประสานงานเครือข่ายย้ำค่ะว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่ควรจะจบด้วยการไกล่เกลี่ยแต่ต้องมีกลไกทางกฎหมายที่คุ้มครองผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ผู้กระทำผิดต้องรับผิดตามกฎหมายอย่างแท้จริงค่ะ
1: คืนนี้หลายพื้นที่เจอฝนหนักนะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ครับ

สวัสดีค่ะวันนี้ไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากยังคงเสี่ยงน้ำหลักเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนลดลงแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้

0: วันนี้ไทยฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ทางภาคเหนือภาคอีสานนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับฝนสูงสุดวันนี้นะคะที่จังหวัดน่าน65มิลลิเมตรมุกดาหาร97มิลลิเมตรกรุงเทพมหานคร12มิลลิเมตรระยอง120มิลลิเมตรประจวบคีรีขันธ์22มิลลิเมตรนครศรีธรรมราช72มิลลิเมตรคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานยังตกหนักที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีเพียงฝนฟ้าคะนองที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้มีเพียงฝนฟ้าคะนองนะคะที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นราธิวาสระนองและจังหวัดพังงาค่ะส่วนแนวโน้มฝนกรุงเทพมหานครวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้พบว่ายังคงมีฝน 40% ของพื้นที่มักตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 25-34 องศาเซลเซียสคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับชวนท่านผู้ชมเจาะงบ70นะครับหลังจากผ่านวาระแรกของสภาไปแล้วตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: การร่วมขบวนแห่ศพอดีตผู้นำสูงสุดทั่วเตหะรานมอชตาบาคาเมเนอียังไม่ปรากฏตัวอ่านความหมายทางการเมืองผ่านสายตาผู้เข้าร่วมพิธีรัสเซียถล่มเมืองหลวงยูเครนก่อนการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีทรัมป์ต่อสายคุยปูตินพร้อมช่วยหาทางออกจากสงครามการรายงานดัชนีสันติภาพโลกไทยหลุดจาก100อันดับแรกย้ำปัญหาเส้นทางผ่านของเครือข่ายค้ายาเสพติดทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
3: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีพระกรณียกิจตลอดจนพระปิชาสามารถด้านการศึกษาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เช่นงานพระนิพนธ์เรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเมื่อปีพุทธศักราช2532มีพระชนมายุ 11 พรรษากรมวิชาการศึกษากระทรวงสาธารณสุขได้จัดประกวดหนังสือสำหรับเด็กในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งเข้าร่วมด้วยจุดประสงค์การประกวดคือเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้มีความเจริญงอกงามฝึกการทำงานเป็นกลุ่มตลอดจนส่งเสริมให้มีหนังสือเสริมประสบการณ์ที่เด็กเขียนและจัดทำภาพให้เพื่อนที่อยู่วัยเดียวกันอ่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมร่วมกับนิรสาสุพรรณวณิชสัสิการอภัยวงศ์เพ็ญนิภาเพิ่มสุริยาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีการประกวดหนังสือ

ครั้งนี้ได้รับรางวัลที่2ลักษณะที่3ประเภทผู้แต่งตั้งแต่3คนขึ้นไปหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นหนังสือที่ใช้ส่งเสริมการอ่านซึ่งแนวคิดของหนังสือเล่มนี้คือเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนอายุ10ถึง12ปีกล่าวคือการรู้จักวางตัวการรู้จักยอมรับความแตกต่างตลอดจนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหนังสือแบบเรียนเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงที่ซื้อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาจากประเทศอังกฤษแล้วตั้งชื่อสิ่งนั้นว่า question mark เด็กหญิงได้พาเจ้า question mark กลับมาที่ประเทศไทยแต่เจ้า question mark เป็นสิ่งมีชีวิตเมืองหนาวจึงไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศและอาหารจากประเทศไทยเด็กหญิงจึงตัดสินใจพาไปหาสัตวแพทย์หลังจากนั้น question mark ก็เริ่มปรับตัวกินอาหารไทยได้และเข้ากับอากาศของประเทศไทยได้ขณะผู้เขียนเฉลยในตอนท้ายว่า question mark ก็คือสุนัขที่มาจากประเทศอังกฤษหนังสือเล่มนี้ได้สอนให้เด็กที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างช่วง10ถึง12ปีปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่ตนเองอยู่ดังที่คณะผู้เขียนทิ้งท้ายสุภาษิตบทหนึ่งไว้ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาทรงได้เริ่มโครงการด้านการศึกษาเพื่อเยาวชนเช่นสโมสรกีฬาบีบีจีที่ทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการบำบัดและฟื้นฟูให้กับเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่เคยกระทำความผิดให้กลับสู่สังคมอย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นต้นซึ่งเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563พระองค์ได้ประทานพระโอวาทตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้เรียนที่เป็นเยาวชนอย่างมากโดยมีความตอนหนึ่งว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นเป็นงานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถสูงมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องและมีใจตั้งมั่นในคุณธรรม

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ VR อาเซียน Plus ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ใหญ่พิเศษสองกษัตริย์สีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: รวมเพลงลูกทุ่งดังในอดีต

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: ยามมั่มเสียจริงน้องเอ๋ยไม่เคยเห็นใครจะมั่มเท่า
0: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
4: สวัสดีครับดร.จิรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: วันนี้มีเรื่องการจัดระเบียบบริเวณทางเท้าและพื้นที่สาธารณะที่แยกราชประสงค์ที่เขตประทุมวันเอาจริงเอาจังนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีรายงานเรื่องการเตรียมการเปิดกระทรวงกีฬาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านกีฬาให้เด็กเยาวชนนะคะให้เยาวชนเข้าถึงกีฬาได้มากขึ้นและนอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องของการชี้แจงกรณีการซื้อเรือฟรีเกตของกองทัพเรือของกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมยังมีประเด็นในการดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเป็นประเด็นที่มีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับว่าไทยทหารไทยคว้างระเบิดไปที่ฝั่งกัมพูชาทำให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บครับแต่มีการมาชี้แจงถึงสถานการณ์แล้วว่าจริงๆแล้วเป็นการเหยียบกับระเบิดน่าจะถูกกว่าเพราะระเบิดตำแหน่งที่ระเบิดคือที่ขานะครับไม่ใช่ระเบิดที่กระจายออกไปมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถิตินักท่องเที่ยวไทยที่มาเที่ยวไทยในครึ่งปีแรกนะครับถึง16,200,000คนแต่ก็ลดลง 3.11% นะครับปีต่อปีนะครับส่วนกรกฎาคมในสัปดาห์หน้าเนี่ยสัญญาณบวกรับอานิสงส์ของซัมเมอร์ฮอลิเดย์หรือวันหยุดปิดเทอมของหลายๆประเทศด้วยโดยเฉพาะยิ่งจีนครับทางด้านต่างประเทศมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโดนัลด์ทรัมป์ไปพูดคุยกับประธานฟีฟ่าบอกว่าให้พักใบแดงมาโลกันนักฟุตบอลอเมริกันนะครับบอกว่านี่ไม่ใช่การฟาวสามารถที่จะยืดระยะเวลาของการลงโทษแบนได้ถึง1ปีทีเดียวส่วนอินโดนีเซียครับส่งกลับชาวจีน92รายนะครับบอกว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์สั่งห้ามเข้าประเทศตลอดชีวิตครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
3: ค่ะการบูรณาการการทำงานกรณีการขนยาเสพติดข้ามชาติยังไม่จบนะคะเพราะยังพบการขนกัญชาการนำเฮโรอีนและการเดินทางจากไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศจุดหมายปลายทางโดยเฉพาะออสเตรเลียซึ่งเป็นออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นี่เป็นจุดหมายปลายทางของยาเสพติด

0: เสพติดรายใหญ่ของโลกอันดับต้นๆอันดับ1บางกระแสข่าวบอกอันดับ1ของโลกเลยนะคะพื้นที่ตรงนั้นขนไปทางเรือขนไปทางบกนะคะวันนี้ค่ะจะได้คุยกับผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบช.ปปส.นะคะพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองกับมาตรการที่เป็นวาระแห่งชาติวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นในที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ7กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 7กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2110ครับเป็นการเปิดสะพานสารสินซึ่งเชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ตทำให้สามารถเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตโดยทางรถยนต์ได้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งสะพานนี้เป็นสะพานที่ตั้งชื่อตามนามสกุลของขุนพจน์สารสินนะครับนายกรัฐมนตรีคนที่9ของประเทศไทยในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติครับเริ่มสร้างครั้งแรกตั้งแต่2494ก็เปิดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างแต่ปรากฏว่าการก่อสร้างในระยะเริ่มต้นมีปัญหาครับเพราะความไม่ชำนาญต่อมาก็มีการสร้างอย่างเป็นทางการและเปิดเมื่อปี2510ครับ
0: ค่ะไปเริ่มต้นข่าวคราวต่างๆกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากับกรณีระเบิดที่มีการชี้แจงกันมีข้อมูลที่ชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศนะครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ครับแถลงถึงกรณีข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาที่อ้างว่าทหารไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดบริเวณช่องกลางจังหวัดสุรินทร์โดยยืนยันครับว่าไทยไม่ได้ก่อเหตุและข้อกล่าวหานี้ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่พลอากาศเอกประภาสพูดถึงการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนของหน่วยทหารไทยที่รับผิดชอบพื้นที่ยืนยันว่าไม่มีการใช้อาวุธหรือการคว้างระเบิดมือจากฝ่ายไทยเข้าสู่ที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาแต่อย่างใดนะครับโดยในช่วงเกิดเหตุกำลังพลไทย7นายปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองการเสริมสร้างเส้นทางในเขตพื้นที่ฝ่ายไทยตามปกติโดยพบกำลังพลฝ่ายกัมพูชาเข้ามาสังเกตการในพื้นที่ต่อมาได้ยินเสียงระเบิดดังจากฝั่งกัมพูชาและพบการเคลื่อนไหวในการช่วยเหลือบาดเจ็บโดยมีการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยฝ่ายไทยประเมินเบื้องต้นว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นภายในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาเกี่ยวข้องกับทุ่นระเบิดตกค้างในพื้นที่รวมทั้งความไม่คุ้นเคยของกองกำลังชุดใหม่ต่อสภาพภูมิประเทศและพื้นที่เสี่ยงของกัมพูชาซึ่งไทยก็ย้ำว่าการวิเคราะห์เหตุการณ์ต้องอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้เพื่อหลีกเลี่ยงการ

0: ค่ะเดี๋ยวฉันต่อเลยนะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเวลานี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นให้ติดตามอย่างต่อเนื่องทั้งสถานการณ์ที่เราเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมเมื่อวานนี้ที่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเป็นการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะคะซึ่งเวลานี้มีการอภิปรายและมีการพูดถึงการซื้อเรือฟรีเกตของกองทัพเรือค่ะเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.พรรคประชาชนนะคะที่ชื่อนายเอกราชอุดมอำนวยค่ะที่อภิปรายว่ารัฐมนตรีอดุลหรือบางคนเรียกบิ๊กดุลเนี่ยนะคะรัฐมนตรีอดุลเนี่ยเป็นรัฐมนตรีปีศาจในการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งพลโทอดุลก็บอกว่าไม่ถือสาอะไรเป็นเรื่องของเด็กที่ไร้วุฒิภาวะแล้วก็เป็นเทรนด์หรือเป็นกระแสที่ไปเปรียบเทียบกับเรื่องราวในภาพยนตร์กระมังนะคะแล้วไปผูกโยงกับการจัดซื้อเรือฟรีเกตของกองทัพเรือทำให้ตนก็คิดว่าเรื่องนี้ก็จะพิสูจน์นะคะว่าตนเองไปเปลี่ยน TOR หรือเปล่าเพราะในการดำเนินการมีการตั้งคณะกรรมการคุณธรรมขึ้นมาในทุกขั้นตอนเพื่อพิจารณาร่าง TOR ก่อนที่จะประกาศเชิญชวนออกไปขอให้ได้บริษัทที่ชนะการประมูลการประกวดราคาเข้ามาก่อนก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง TOR เพื่อเปลี่ยนแปลงมาตรฐานอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นทำไม่ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าถ้าเราได้เรือมาแล้วมาฝึกรบกับใครก็ฝึกไม่ได้ปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพใดก็ทำไม่ได้แล้วก็เปรียบเทียบกับมาตรฐานของเดิมก็ไม่ได้มาตรฐานอีกไปถึงเวลานั้นค่อยว่ากันแล้วจะรู้ว่าผมไม่ได้ชั่วขนาดนั้นนะคะนี่คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ข้อมูลนี้มานะคะไปต่อที่เรื่องราวการเมืองค่ะกับผลการสำรวจที่คะแนนผู้นำของรัฐบาลคะแนนตกลดลงไปกว่าผู้นำฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นอีกค่ะมีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีการให้สัมภาษณ์กรณีผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพลคะแนนของคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยลดลงครับคุณอนุทินบอกว่าโพลเหมือนกระจกส่องตัวเองต้องขอบคุณผู้ทำโพลและคนที่แสดงความคิดเห็นต้องฟังเคยป๊อปปูล่าแล้วคะแนนมันน้อยลงแสดงว่าต้องมีปัญหาตรงไหนเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นเพราะสนใจโพมาตลอดและก็มีความคิดเห็นว่าเราต้องฟังจากโพ 2% ตอนนี้โชคดีเหลือ 21% ก็อย่าให้ลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิมผลโพที่ออกมาไม่ได้บอกว่าต้องไปแข่งกับใครเอาเป็นว่า 26% เหลือ 21% หายไป 5% ก็ต้องไปแก้ไขส่วนคำถามที่ว่า 5% ที่หายไปคิดว่าเป็นจุดใดคุณอนุทินบอกว่าคงหลายเรื่องบางทีสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เต็มที่คิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจจะไม่ได้เน้นตรงนั้นส่วนที่ดีไม่สื่อสารวันนี้ก็บ่นไปหลายคนแล้วเพราะ GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นตลาดหุ้นก็มีเสถียรภาพอยู่ที่ 1,600 จุดขึ้นไปเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้นการเข้าสู่ OECD หลายประเทศก็ยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่ได้พบทุกคนต่างเชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใสมีโอกาสที่ดีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระเรื่องที่ดึงให้เราถอยหลังก็พยายามสลัดมันให้ออกไปโดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และไปเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดมีคำถามว่าจะปรับกลยุทธ์สื่อสารกับประชาชนอย่างไรคุณอนุทินบอกว่าต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีก็ต้องยอมรับต้องพยายามซึ่งวันนี้ก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบจะทุกคนถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมบ้างท่านนายกถ้านายกลืมไม่จำเป็นจะต้องมีรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีก็ได้ก็ต้องมานั่งคุยกันแต่คณะรัฐมนตรีชุดนี้เพิ่งทำงานไม่ได้2 เดือนเองการตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นกับเราต้องอธิบาย

0: ายให้เขาได้ครบสมมุติว่าจะปรับคณะรัฐมนตรีจะให้ใครออกใครเข้าเนี่ยไม่ได้ผลักกันเป็นไม่ได้ผลักกันเป็นครับไม่ใช่สมบัติผลักกันชมก็ต้องอธิบายเขาด้วยว่าทำไมไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปนะครับมีคำถามเรื่องการเตือนรัฐมนตรีที่คุณอนุทินบอกว่าที่โลกลืมไปแล้วจะทำอย่างไรก็บอกว่าก็เริ่มเตือนมาตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเตือนอีกเพราะวันนี้มีเรื่องของโพลเข้ามาด้วยเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาบอกว่าเรื่องโพลก็มักจะออกมาเช่นนี้แต่ก็สนใจทุกโพลแม้เป็นโพลตามตำบลก็สนใจเพราะถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่ติดตามเราเขาคงไม่ให้คะแนนเราแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องโพลส่วนการใช้เวลาในการประเมินคณะรัฐมนตรีชุดนี้อย่างไรคุณอนุทินบอกว่าก็คงไม่นานก็จะมีหลักปฏิบัติอยู่ทั่วไปเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างที่ตั้งใจทำงานทุกคนตั้งใจทำงานอยู่แล้วไม่ขยายความไม่สื่อสารก็ยืนยันว่ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทุกคนไม่มีใครอยู่เฉยอย่างแน่นอนแต่ต้องสื่อสารด้วยต้องเป็นหลวงรอบรู้ไม่ใช่ทำงานเก่งแต่ไม่พูดไม่จาไม่สื่อสารทำคนเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้พรรคอื่นก็เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นผลสำรวจแล้วก็มีการตอบรับจากนายกรัฐมนตรีนะคะไปดูสถิติที่ต่างชาติเที่ยวไทยในเวลานี้นะคะหดตัวลงค่ะเป้าลดลงแน่นอนนะคะในสถานการณ์เช่นนี้เพราะมีประเด็นปัจจัยหลายเรื่องค่ะมีตัวเลขที่ชัดเจนอย่างไรสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยคะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับมีการเปิดเผยสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่4กรกฎาคมนะครับประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสะสมที่ 16,218,190 คนครับหรือลดลง 3.1% เมื่อเปรียบเทียบกันช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วเนี่ย 782,569 ล้านบาทโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมสูงสุด5อันดับแรกก็มีจีนครับ 2,654,728 คนมาเลเซีย 2,109,956 คนอินเดีย 1,239,023 คนรัสเซีย 1,022,483 คนและเกาหลีใต้ครับ 596,673 คนครับสัปดาห์ที่ผ่านมาไปถึง28มิถุนายนถึง4กรกฎาคมนะครับภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของหลายประเทศทั้งกลุ่มตลาดระยะใกล้เช่นจีนฮ่องกงนะครับส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา 533,697 คนครับโดย5อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีจีน 83,492 คนมาเลเซีย 78,306 คนอินเดีย 32,657 คนไต้หวัน 20,625 คนและออสเตรียครับ 2,498 คนขณะที่ในสัปดาห์นี้ครับ 5-11 กรกฎาคมคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงสนับสนุนจากช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของประเทศจีนและในภูมิภาคยุโรปด้วยครับ
1: ค่ะพูดถึงกระทรวงการท่องเที่ยวก็กำลังมีแนวทางที่จะแยกออกจากกีฬานะคะซึ่งเดิมอยู่ด้วยกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็พูดถึงเรื่องของการกีฬาด้วยค่ะโดยให้ข้อมูลหลังการประชุมเพื่อที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการยกระดับพัฒนาการกีฬาของไทยโดยบอกว่าการจัดกระทรวงกีฬาให้มีขึ้นมาเป็นกระทรวงกีฬาของประเทศไทยถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการผลักดันให้กีฬาไทยเติบโตในฐานะอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนได้นะคะควบคู่กับการพัฒนาการกีฬาไทยวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็การสร้างนักกีฬาให้เข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะการพัฒนาคนให้เข้าสู่ระบบกีฬาก็จะทำให้นักกีฬาไทยมีมาตรฐานส่งเสริมการที่ทำให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงกีฬาโดยเฉพาะเยาวชนเข้าถึงกีฬาได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของประชาชนคนไทยให้เติบโตไปพร้อมกับประเทศนะคะมีรายงานว่าในด้านของการกำกับดูแลมวยนะคะกำกับดูแลมาตรฐานกีฬาโดยเฉพาะที่ประชุมได้พิจารณาการผลักดันใ

0: การยกระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็พูดถึงมวยไทยด้วยว่าในการดูแลมวยไทยนั้นต้องพิจารณาควบคู่กับการพัฒนากีฬาและการคุ้มครองเด็กเพราะการดูแลเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาสังคมกำลังให้ความสนใจเพราะฉะนั้นจะต้องมีมาตรฐานที่สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นใน2เรื่องนี้และตอนนี้ก็พยายามที่จะสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาที่จะทำให้เยาวชนเข้าถึงมวยไทยโดยปลอดภัยให้ค่ายมวยซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากเนี่ยได้มีอุปกรณ์ที่บรรเทาปัญหาเพื่อความปลอดภัยและพัฒนามาตรฐานกีฬาโดยเฉพาะมวยไทยที่เยาวชนสนใจนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่ององค์กรด้านการกีฬาจะผลักดันให้เป็นองค์การมหาชนค่ะเพื่อความเป็นอิสระเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และแยกขาดจากการที่จะมีการแทรกแซงเหล่านี้เป็นต้นนะคะรวมถึงการที่จะทำให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานตรวจสารต้องห้ามในด้านกีฬาให้เป็นองค์การมหาชนเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่มาตรฐานสากลเป็นมาตรฐานที่สังคมโลกยอมรับแต่หน่วยงานด้านการตรวจสารต้องห้ามของไทยยังคงต้องพัฒนาให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดรูปแบบองค์กรนะคะเพื่อที่จะทำให้ผู้จัดการแข่งขันกับผู้ที่ตรวจโดปตรวจสารต้องห้ามเหล่านี้แยกขาดจากกันได้เพื่อความโปร่งใสและก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินะคะนี่คือเรื่องของการกีฬาค่ะเราไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับเป็นเรื่องการศึกษาครับโดยสถาบันการสร้างชาติมีการแถลงผลดัชนีมหาวิทยาลัยสร้างชาติปีที่5ครับฮาร์วาร์ดก็ครองแชมป์5ปีซ้อนนะครับสถาบันการสร้างชาติมีการแถลงผลดัชนีมหาวิทยาลัยสร้างชาติปีที่5นะครับเมื่อวานนี้ดร.ศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาตินานาชาติดร.สุทธนีบินทสันผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือ IFD นะครับก็มีการพูดถึงเกณฑ์ในการสร้างในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยไม่ได้วัดเพียงด้านวิชาการเท่านั้นครับแต่เป็นการประเมินว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างชาติได้จริงหรือไม่ทั้งในเชิงระบบกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมโดยแนวคิดดัชนีตั้งอยู่บนหลักการร่วมกันว่ามหาวิทยาลัยสร้างชาติได้จริงต้องสามารถพัฒนาบัณฑิตให้มี3คุณสมบัติหลักก็มีภาวะผู้นำ leadership ครับความสามารถในการบริหารจัดการหรือ management และคุณธรรม morality เป็นพื้นฐานของการยึดประโยชน์ส่วนรวมการมีทัศนคติเชิงบวกและการยึดหลักเป็นหลักการนะครับซึ่งดัชนีการสร้างชาติก็มี3เสาหลักรวม17ตัวชี้วัดก็มีเรื่องของ potential for academic excellence ที่วัดศักยภาพพื้นฐานของมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นคุณภาพอาจารย์นักศึกษาและการได้รับรางวัลนานาชาติระดับชาติและนานาชาติด้วยนะครับซึ่งปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยก็รวมอยู่ด้วยนะครับส่วนประเด็นอื่นๆก็จะมีเรื่องบทบาทเป็น positive impacts for society เป็นการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเช่นการผลิตบัณฑิตที่ได้ตรงตามสาขานะครับซึ่งปีนี้การจัดอันดับครั้งที่5ครอบคลุมมหาวิทยาลัย 2,000 แห่งมากกว่า100ประเทศทั่วโลกครับพบว่าฮาร์วาร์ดครับยังครองอันดับ1ต่อเนื่องเป็นปีที่5ด้วยคะแนนรวม 95.4 และได้รับคะแนนเต็มในทุกเสาหลักของดัชนีรองลงมาคือมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดนะครับซึ่งขึ้นสู่อันดับที่2ของโลกในปีนี้ด้วยคะแนน 92.6 เท่ากับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับซึ่งอยู่อันดับ2ด้วยเช่นเดียวกัน 92.6 เช่นเดียวกันนะครับในขณะที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอยู่ในอันดับที่4ด้วยคะแนน 91.4 MIT อันดับ5ครับด้วยคะแนน 91.1 โดยมีจุดเด่นในด้านการปลูกฝังอุดมการณ์ส่วนอันดับที่6ถึง10มีมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์คลีย์นะครับมหาวิทยาลัยชิคาโกนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเยลนะครับมหาวิทยาลัยโคลอมเบียและ Imperial College London นะครับสำหรับประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงเป็นอันดับ1ของประเทศและอยู่ที่อันดับที่169ของโลกครับด้วยคะแนน 64.9 รองลงมาคือมหาวิทยาลัยมหิดลอันดับที่298ของโลกและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับที่449ของโลกครับถัดมาก็มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอันดับที่516ของโลกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์600ของโลกครับและมหาวิทยาลัยไทยที่อยู่อันดับถัดไปอีก10แห่งก็มีเรียงลำดับเลยนะครับมีขอนแก่นสงขลา

0: นครินทร์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวลัยลักษณ์นเรศวรเทคโนโลยีสุรนารีนะครับศิลปากรศรีนครินทร์วิโรธแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาสารคามสุดท้ายคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับซึ่งผลการจัดอันดับในปีนี้สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของศักยภาพและผลลัพธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในมิติของผลกระทบต่อสังคมและความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การใช้งานจริงครับ
1: ค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะโดยเฉพาะในเขตปทุมวันค่ะคุณนรเทพชูพูลนะคะผู้อำนวยการเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครก็ได้พูดถึงความคืบหน้าในการลงพื้นที่ไปตรวจการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่แยกราชประสงค์นะคะโดยบอกว่าสำนักงานเขตปทุมวันได้เฝ้าระวังและ

0: ซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยไม่อนุญาตให้สามารถจำหน่ายสินค้าอาหารหรือของบนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะได้นะคะพร้อมทั้งได้ให้เจ้าพนักงานฝ่ายเทศกิจดูแลติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงมีการตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะคะในบริเวณโดยรอบเพื่อให้สามารถดูแลความสะอาดและความสงบเรียบร้อยในบริเวณดังกล่าวได้หากพบเห็นการกระทำผิดก็จะดำเนินการปรับทันทีนะคะมีรายงานว่าหากมีผู้ฝ่าฝืนสำนักงานเขตปทุมวันก็จะใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535นี่เป็นชื่อพระราชบัญญัติเลยนะคะที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยเนี่ยในมาตรา20นะคะห้ามไม่ให้ผู้ใดทั้งการปรุงอาหารขายอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าหรือพื้นที่สาธารณะแล้วก็ผู้ใดที่ใช้รถยนต์ที่มีล้อเลื่อนนะคะเป็นที่ปรุงอาหารและขายอาหารให้แก่ประชาชนรวมถึงห้ามมิให้มีการขายสินค้าบนรถที่บรรทุกของมาหรือรถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนถนนนี่ต้องไปดูหลายเส้นทางนะคะในชุมชนทั้งหลายเนี่ยมีรถเข็นมาวางบนถนนแล้วคนก็มายืนซื้อทำให้รถติดขัดเหลือช่องทางเดียวหรือ2ช่องทางบ้างเนี่ยในเส้นทางต่างๆเนี่ยต้องสังเกตและช่วยกันแจ้งผิดกฎหมายนะคะและเอาผิดได้ปรับไม่เกิน 2,000 บาทต้องทำให้ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นแยกราชประสงค์หรือที่ไหนนะคะนี่ฉันเห็นเวลาขับรถไปทำงานเวลาที่เห็นสองข้างทางมีรถเข็นขายอาหารและคนก็ซื้อแล้วรถก็ต้องหลบนะคะเจ้าหน้าที่ไม่มาตรวจสอบเลยไม่ว่าจะเป็นเขตในกรุงเทพหรือปริมณฑลอันนี้ก็ฝากด้วยเห็นเขตปทุมวันเข้มแข็งแบบนี้นะคะเอาละค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและงานวิจัยกันต่อได้เลยค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับกล่าวปกป้องการที่โทรศัพท์ถึงจันนี่อินฟันติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าครับทำให้ฟีฟ่ากลับคำตัดสินที่มีต่อโพลารินบโลกันนะครับกองหน้าทีมชาติสหรัฐโดยได้ระงับการลงโทษแบนเป็นเวลา1ปีครับซึ่งบโลกันได้รับใบแดงจากการเข้าสกัดในเกมที่สหรัฐเอาชนะบอสเนีย3ประตูต่อ0ในรอบ32ทีมสุดท้ายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผมขอให้มีการทบทวนการตัดสินใจเพราะผมไม่คิดว่าการเป็นการฟาวผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าใบแดงคืออะไรซึ่งทรัมป์พูดกับผู้สื่อข่าวนะครับฟีฟ่าประกาศเมื่อวานนี้ครับให้ระงับการบังคับใช้โทษแบนนี้เป็นเวลา1ปีทำให้บาโลกันสามารถลงสนามในเกมรอบน็อกเอาท์สหรัฐพบกับเบลเยียมได้ที่เซลโตนะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าต้องทำอะไรสั่งเขาไม่ได้และผมก็ไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้โดนัลด์ทรัมป์พูดถึงการโทรศัพท์พูดคุยกับอินฟานติโนและเสริมว่าหากโทษแบนของมาโลกันยังคงมีผลสำหรับเกมสหรัฐพบกับเบลเยียมเกมนี้ก็จะมีข้อกังขาติดตัวแม้ว่าเราจะแพ้หรือชนะก็ตามแต่ถ้าพวกเขาชนะเราพวกเขาก็สามารถภูมิใจได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าออกแถลงการเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับโดยได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อการตัดสินใจของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าที่มีการระงับการลงโทษแบนแบบอัตโนมัติต่อโพลารินบาโลกันการตัดสินใจนี้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยสมาคมฟุตบอลเบลเยียมก็ระบุว่าทางสมาคมรู้สึกประหลาดใจต่อการตัดสินใจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขณะที่รายงานว่าฟีฟ่าดำเนินการนี้หลังได้รับโทรศัพท์ถึง3ครั้งจากโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับไปที่อินโดนีเซียครับอินโดนีเซียมีการส่งตัวชาวจีน92คนซึ่งต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลอกลวงทางออนไลน์กลับประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับพร้อมกับสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศตลอดชีวิตนับเป็นหนึ่งในการส่งกลับชาวต่างชาติครั้งใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจาการ์ตาโกลฟรายงานว่าผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจากปฏิบัติการหลายเครือข่ายที่ต้องสงสัยว่าหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และการลงทุนโดยใช้แพลตหนึ่งบนเกาะบาตั้มเป็นฐานปฏิบัติการนอกจากนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยชาวเวียดนามและเมียนมาถูกจับกุมด้วยครับกาลิกาติก้าเปอร์ดาน่าหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาเปิดเผยว่าการส่งตัวชาวจีนทั้ง92คนกลับประเทศเป็นการดำเนินการตามคำร้องขออย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนรายงานระบุว่ารัฐบาลจีนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการส่งตัวผู้ต้องสงสัยกลับประเทศพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษมาควบคุมการเดินทางโดยผู้ถูกส่งกลับเดินทาง

0: ด้วยเที่ยวบินจากสายการบินไชน่า Southern Airlines นะครับซึ่งมีรายงานจากกวางโจวซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดกระบวนการตรวจสอบคนเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่การยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลชีวมิตินะครับไปจนถึงการนำผู้ถูกส่งกลับขึ้นเครื่องบินเพื่อให้การส่งตัวเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่กระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารทั่วไปด้วยนะครับมีงานวิจัยเกิดขึ้นว่าโทรศัพท์ครับหรือสมาร์ทโฟนอาจจะเป็นอีกตัวการหนึ่งในการตอกย้ำวิกฤตเด็กเกิดน้อยก็ได้นะครับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยของสหรัฐนะครับโดยแคทรีนไมเยอร์สและก็เอซิเกียฮูเปอร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐนะครับเปิดตัวกรณีที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ของ Apple นะครับหรือiPhone รุ่นแรกของนักวิจัยมีการสังเกตว่าการแพร่หลายของสมาร์ทโฟนอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับอัตราการเกิดที่ลดลงเรื่อยๆนะครับโดยมีการกล่าวถึงiPhone ได้ก่อนหน้านี้ว่ามีอัตราการเกิดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญสัดส่วนสูงถึง 50% ของอัตราการเกิดที่ลดลงทั้งหมดในสหรัฐในช่วง2007ถึง2011ที่ผ่านมาและส่งผลกระทบมากที่สุดในกลุ่มอายุ15ถึง24ปีครับงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งของสหรัฐนะครับที่มหาวิทยาลัยซินซินนาติพูดในทำนองเดียวกันว่ามีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก World Bank ครอบคลุม128ประเทศคนพบว่าอัตราการเจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่นลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสมาร์ทโฟนกลายเป็นสิ่งแพร่หลายซึ่งไม่เกี่ยงว่าประเทศนั้นจะมีเศรษฐกิจระบบการเมืองและวัฒนธรรมอย่างไรในสหรัฐพื้นที่ที่มีโครงข่ายบรอดแบนด์และก็ 4G เร็วกว่าก็มีอัตราการเกิดของวัยรุ่นลดลงมากด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่พอจะเดาได้ว่าทำไมต้องสมาร์ทโฟนเพราะสมาร์ทโฟนทำให้คนมีความสัมพันธ์ต่อหน้ากันน้อยลงเข้าถึงสื่อ18บวกได้มากขึ้นและง่ายขึ้นไปจนถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลการคุมกำเนิดที่ถูกต้องได้มากขึ้นด้วยครับการวิจัยนี้มีจุดที่น่าจะถกเถียงกันต่อไปได้อีกยาวๆครับเพราะนักเศรษฐศาสตร์ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าอัตราการเกิดของกลุ่มวัยรุ่นนั้นเริ่มลดลงมาก่อนปี2007อยู่แล้วจริงๆอยู่สมาร์ทโฟนเนี่ยดูมีความเป็นไปได้ที่จะกระทบแต่ก็ยังต้องพิสูจน์อีกมากมายไม่สามารถฟันธงได้อย่างเบ็ดเสร็จครับ
1: ค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อนะคะวันนี้เป็นคุณพันธิพาลีนาลาดค่ะคุณพันธิพาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะภาพรวมฝนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะจริงๆแล้วก็คือมีทิศทางที่ลดลงนะแต่ว่าในบางพื้นที่เช่นทางด้านภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงทางด้านภาคตอนออกในบางจังหวัดก็ยังต้องติดตามเรื่องของฝนสะสมที่อาจจะทำให้น้ำในบางพื้นที่เกิดเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นมาได้ค่ะ
1: อ๋อก็ซ้ำแถวเดิมที่เคยน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากใช่ไหมคะ
2: ส่วนมากในช่วงพื้นที่นี้ส่วนมากเขาไม่ได้มีภูเขาสูงก็เช่นทางด้านบริเวณพื้นที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีประมาณนั้นนะคะจะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ริมโขง
1: ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี
2: ้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการกระจายของฝนร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
1: มาช่วงไหนนะคะ
2: ถ้ามีก็จะเป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะถือว่าช่วงนี้กรุงเทพและปริมณฑลฝนน้อยลงไหมคะ
2: น้อยลงค่ะน้อยลงไม่กี่วันนะคะน้อยลงน่าจะในช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาในช่วงเย็นและค่ำเหมือนเดิมแต่ว่าในช่วงนี้ก็อาจจะมีทิศทางที่ลดลงหรืออยู่ในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะ
1: ได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเช้าวันนี้นะคะคุณพันธิพาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: มีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะที่ตอบถูกและโชคดีด้วยเป็นผู้ฟังที่เดี๋ยวนะคะที่ฉันกำลังดูผู้โชคดีนะคะนั่นคือคุณรัชนีกรพงลาบประเสริฐนะคะคุณรัชนีกรอยู่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่าเป็นรายการที่ดีมากนะคะนำเสนอข่าวครบถ้วนทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและความรู้รอบตัวขอบคุณมากค่ะเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะเรามีคำถามรออยู่พรุ่งนี้ด้วยทุกจันทร์พุธศุกร์นะคะมีตัวเลขรายงานนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1616.88 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 5.60 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.54 บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,200

0: 250 บาทขายออกบาทละ 65,450 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,944.88 สตางค์และขายออกบาทละ 66,250 บาทค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
1: ผลฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายโปรตุเกสดวลกับสเปนนะครับที่สนาม AT&T Stadium ผู้ชนะก็จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศก็ไปรอผู้ชนะระหว่างสหรัฐอเมริกาหรือเบลเยียมนะครับที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะครับในวันที่10กรกฎาคมมิเกลเมริโน่ฮีโร่ลงมายิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกสวุดวิดครับ1ประตูต่อ0ยิงในช่วงท้ายเกมด้วยนะครับในนาทีที่90+1ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายรอพบผู้ชนะระหว่างสหรัฐหรือเบลเยียมในวันที่10กรกฎาคมนี้ครับพร้อมกับปิดฉากเวทีโวครับโดยคริสเตียโนโรนัลโดด้วยนะครับบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับส่วนคู่อื่นเมื่อวานนี้ครับบราซิลก็แพ้นอร์เวย์ไป1ประตูต่อ2นะครับส่วนเม็กซิโกกับอังกฤษชนะเม็กซิโกไป3ประตูต่อ2ด้วยเช่นเดียวกันครับก็งวดเข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีนะครับวิมเบิลดัน2026นะครับอเล็กซานดราเอียล่าดาวรุ่งพุ่งแรงของฟิลิปปินส์ก็โชว์ฟอร์มสมราคาเหรียญทอง SEA Games ครับไล่เล่นเซต2จนชนะจัสมินเปาลินีอดีตรองแชมป์ปี2024อย่างดูเดือดครับแต่ก็พ่ายจากประสบการณ์ไปอย่างน่าเสียดายนะครับยุติเส้นทางแกรนด์สแลมคอร์ตหญ้าไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายแต่ก็ชนะใจคนดูนะครับส่วนวอลเลย์บอลไทยนะครับทีมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบรองชนะเลิศทีมตบลูกยางสาวไทยอายุไม่เกิน18ปีก็แพ้เกาหลีใต้ไป1-3เซตครับในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026หล่นไปชิงอันดับ3พบกับญี่ปุ่นครับส่วนเกาหลีใต้ไปชิงดำกับจีนครับก็มีการถ่ายทอดด้วยนะครับอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจสำหรับไปชิงที่3ของทีมชาติไทยครับ
0: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้นะคะดร.นิตินันท์พรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามการจัดการปัญหาการขนยาเสพติดออกนอกประเทศนะคะขาเข้าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาขาออกขนจากไทยผ่านไปทางประเทศต่างๆนะคะวันนี้พลตำรวจโทอาชญน ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกสักครู่พบกันค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี

0: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เรายังคงติดตามอย่างใกล้ชิดกับปัญหาสังคมที่เป็นมายาวนานจากยาเสพติดนะคะทำให้มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาศักยภาพของคนในสังคมที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้สร้างปัญหาและสร้างผลกระทบผู้ค้าในบริเวณโดยรอบและภายในประเทศเองก็ยังคงต้องติดตามจับกุมกรณีการขนยาเสพติดนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องติดตามหลายหน่วยงานกำลังทำงานอย่างเข้มข้นนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านผู้บัญชาการตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะพลตำรวจโทอาชญน ไกรทองอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้บัญชาการอาชญนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
0: ค่ะเรื่องของยาเสพติดวาระของชาติแน่นอนเพราะรัฐบาลเอาจริงเอาจังมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลชุดนี้ที่จะจัดการปราบปรามยาเสพติดให้เป็นและยกระดับเป็นวาระของชาติและทำในหลายรูปแบบมาถึงวันนี้ค่ะเราได้ติดตามหลายเรื่องด้วยกันนะคะในแง่ของการจัดการกับยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกับการทำงานในเวลานี้มีข้อมูลเรื่องสถานการณ์การค้ายาเสพติดการปราบปรามจับกุมยาเสพติดและการขนยาเสพติดข้ามชาติในเวลานี้มันชุกแค่ไหนอย่างไรคะท่านผู้บัญชาการคะ
1: ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าช่วงนี้ต้องเป็นช่วงที่มีความสนใจไปอยู่ในจุดที่เป็นการลำเลียงยาเสพติดโดยการรับยิ้วของหรือว่าการแพร่กระจายยาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์หรือว่าโลจิสติกต่างๆซึ่งตอนนี้ต้องมีการบูรณาการหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจแล้วก็ปปส.การท่าหรือว่าร้านรับส่งพัสดุไปรษณีย์ต่างๆที่เป็นแบรนด์ของต่างชาติหรือเป็นแบรนด์ไทยที่จดทะเบียนถูกต้องหรือที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะต้องระดมกันเพื่อตรวจสอบเอ็กซเรย์ในเรื่องของการส่งพัสดุดังกล่าวเนี่ยไปจนถึงปลายทางไม่ว่าจะเป็นในประเทศก็ดีหรือส่งออกไปต่างประเทศก็ดีจะต้องเป็นสิ่งที่เราต้องมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะยิ่งเราอยู่ใกล้สามเหลี่ยมทองคำเราอยู่ตอนนี้เราเห็นหลายอย่างเห็นพม่าปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นรัฐฉานน่ะโดยรัฐฉานรัฐคชินเหล่านี้แต่ว่าซึ่งฝิ่นเป็นสารตั้งต้นแต่ทราบว่ายาเสพติดเริ่มมีใช้สารสังเคราะห์มากขึ้นเพราะพึ่งพาพืชพันธุ์เพราะมีบางประเทศไม่ได้ปลูกแล้วหรือบางพื้นที่ไม่ได้ปลูกแล้วกลายเป็นว่ามันไม่พอต้องมีสารสังเคราะห์การจัดการกับยาเสพติดที่มีรูปแบบแปลกๆและขนถ่ายเข้ามาโดยรอบประเทศไทยนี่มีสถานการณ์อย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องนำเรียนก่อนครับว่าฝิ่นเนี่ยเป็นการผลิตเฮโรอีนซึ่งยังไม่มีอะไรมาแทนได้นะครับแต่ในเรื่องสารสังเคราะห์เนี่ยมาแทนเนี่ยคือการผลิตเม็ดแอมเฟตามีนก็คือเป็นยาบ้ายาไอซ์ซึ่งตอนนี้ผลิตได้เยอะในลักษณะที่มีสารตั้งต้นที่ราคาไม่แพงและบางหลายส่วนเนี่ยถูกกฎหมายนะครับเพราะจุดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟินเฮโรอีนเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่าจะเป็นยาเคตามีนหรือว่าสารต่างๆเนี่ยที่ลักลอบนำเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยเราคงต้องมีเพิ่มความเข้มข้นตั้งแต่บริเวณพรมแดนการขนส่งซึ่งเป็นเส้นทางต่างๆจนมาถึงถ้าเราจับเยอะสังเกตนะครับว่าเรามีการสกัดกั้นตามแนวพรมแดนแล้วก็มีการสกัดกั้นตามท้องถนนนะครับในการขนมาเยอะเนี่ยก็จะเปลี่ยนวิธีการหรือว่าจะใช้แบ่งเบามาเป็นเรื่องของการขนพัสดุไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางบกซึ่งจะมีแม้ว่ามันจะมีจำนวนน้อยกว่าที่จะสามารถขนตามท้องถนนแต่ก็สามารถส่งได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่อันตรายกับคนส่งซึ่งไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองนะครับ
0: ค่ะการหลุดรอดเข้ามาได้แม้จะไปทางอากาศแต่ก็มีอย่างกรณีล่าสุดที่คาดว่าจะมาจากสปป.ลาวเนี่ยมาผ่านก็มาถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งจนมาถึงคนที่มาขับรถส่งของให้แอร์โฮสเตสสาวในกรุงเทพแล้วก็หนีไปอยู่อยุธยาจนจับกุมได้เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยความคืบหน้าของคดีนี้และการตรวจเส้นทางขนถ่ายเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ความคืบหน้าของคดีนี้ก็ต้องนำเรียนว่าเราบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยนะครับทั้งปศบชนแล้วก็ปปสรวมถึงข้อมูลต้นทางจากทางออสเตรเลียก็จะมีความคืบหน้าไปพอสมควรจนถึงสามารถจับกลุ่มคนที่ส่งของให้กับทางแอร์โฮสเตสได้แล้วก็ดำเนินคดีเกี่ยวเรื่องของพรบมีส่วนร่วมนะครับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ยังมีการ

0: ขยายผลไปยังกลุ่มคนต่างๆที่มาช่วยทำลายถุงแล้วก็มียาเสพติดอยู่นะครับซึ่งการขยายผลนี่คงจะต้องไปจนถึงต้นทางที่ข้ามมาก็น่าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยคงจะต้องรู้ว่ามีบริษัทหรือกลุ่มบุคคลใดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะดำเนินการขยายผลเพื่อดำเนินคดีให้หมดนะครับ
1: ค่ะคนไทยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ริมชายแดนติดกับสปป.ลาวมาจนถึงหน้าคอนโดเนี่ยเราจับได้หมดหรือยังคะ
0: ก็ตอนนี้กำลังดำเนินการสืบสวนเพื่อดำเนินคดีอยู่นะครับก็คงคิดว่าตอนนี้คดีก็ได้คืบหน้าไปพอสมควรที่คงจะได้ผลการปฏิบัติที่เพิ่มเติมเนี่ยในไม่ช้าครับ
1: ค่ะแปลว่าได้บางส่วนหรือยังไม่ได้อีกบางส่วนอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: คือตอนนี้การขยายผลเนี่ยคงต้องใช้ในเรื่องของความสารตั้งต้นก็คือคดีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก
1: ็
0: ให้การแล้วก็พยานหลักฐานที่ตรวจพบจากคนที่เราได้มีการจับกลุ่มเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยก็คงต้องอาศัยในส่วนนี้มาวิเคราะห์แล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องทำเป็นความลับนะครับคงไม่ได้เปิดเผยครับ
1: ค่ะในแง่ของความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะจะเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของโลกอันดับต้นเลยก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์เหล่านี้เรามีความสัมพันธ์มีความร่วมมือและช่วยกันจัดการปัญหานี้อย่างไรบ้างคะ
0: จริงๆเราก็ทำมาตลอดนะครับเพราะประเทศดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิภาคเขาเรียกว่าทางฝั่งขวาของประเทศไทยในน่านน้ำเปิดเนี่ยเป
1: ็
0: นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่มีการส่งยาไปมากกว่าจะไปทางด้านซ้ายคือทางมหาสมุทรอินเดียหรือว่าทางผ่านทางด้านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่อยู่ในจุดสนใจก็จะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นที่ไต้หวันญี่ปุ่นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะเป็นประเทศเหล่านี้ที่จะเป็นจุดที่ไม่ว่าจะเป็นจุดพักยาหรือจะเป็นจุดส่งยาเนี่ยก็จะออกมาทางภูมิภาคทางฝั่งของพวกเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็จะมีจากทางฝั่งพม่าท
1: ะ
0: เลอันดามันที่จะข้ามช่องแคบมะละกาออกไปเนี่ยก็จะมีประวัติในการจับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรือของสัญชาติอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพา
1: ะ
0: สัญชาติไทยเนี่ยก็เคยมีประวัติในการจับกลุ่มมาโดยตลอดนะครับ
1: หมายถึงเรือสัญชาติไทยขนไปอย่างนั้นเหรอคะ
0: คือลักษณะมันก็มีหลายอย่างจะเป็นลักษณะของเรือเล็กสัญชาติไทยขนมาส่งเรือใหญ่ที่เป็นเรือสินค้าแล้วก
1: ็
0: นำออกนอกทะเลเปิดแล้วก็ไปส่งตามที่ประเทศต่างๆก็มีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางอากาศเนี่ยหลายอย่างก็จะเป็นเรื่องของทั้งเป็นให้คนขนมาเองนะครับแล้วก็ให้บริษัทพัสดุพันส่งไปให้ก็มีโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบถ้าคนขนกับพัสดุพันเนี่ยก็จะมีการดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นสินค้าก็โหหลายรูปแบบมากก็ที่ผ่านมานะหม้อก๋วยเตี๋ยวยางอะไหล่ล้อแม็กหรืออะไรที่เป็นลักษณะของการที่มีช่องโครงอยู่ข้างในเนี่ยก็จะมีการยัดยาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดตัวไปเป็นแครี่บนเครื่องหรือการโหลดเข้าต้องเครื่องหรือจะเป็นรูปแบบของการส่งพัสดุที่เป็นกล่องใหญ่ๆจะเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการซีลมาอย่างดีว่าเป็นขนมอาหารแต่ปรากฏข้างในเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็จับได้ก็เป็นทั้งยาบ้ายาไอซ
1: ์
0: หรือไม่ก็เฮโรอีนก็เยอะครับเยอะ
1: ค่ะนี่แค่พูดส่วนนอกของร่างกายนะคะเพราะสาวฝรั่งเศสที่ไปถึงออสเตรเลียถึงขั้นต้องขับถ่ายออกมาจากตัวอีกหลายซองด้วยกันคือตามทุกวิถีทางเพื่อขนและหวังรายได้มันเงินมหาศาลรออยู่ที่ทวีปออสเตรเลียขนาดนั้นเลยเหรอคะท่านผู้บัญชาการคะ
0: ก็เป็นลักษณะของที่พอไปถึงแล้วเนี่ยคนขายได้อาจจะเป็น2เท่า3เท่าหรือบางครั้งก็เป็น10เท่าก็มีเพราะฉะนั้นมันก็มีมูลค่าสูงมากไม่ว่าเป็นแค่

0: กิโลแต่ก็ไปซอยขายทีละ5กรัม10กรัมเนี่ยก
1: ็
0: ได้จำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทาสก์ฟอร์สต่างๆที่เราร่วมกันไม่ว่าจะเป็นของออสเตรเลียนะครับหรือว่าที่อยู่ในไทยเนี่ยเขาเรียกว่า AITF เนี่ยก็เป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของต่างประเทศเพื่อสืบสวนหาข่าวเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยส่วนใหญ่การจับหน้างานเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่มีกำลังหรือเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่จะสามารถสกรีนพัสดุพันหรือสิ่งของต่างๆที่ผู้โดยสารเนี่ยนำออกไปเนี่ยได้อย่างหมดจด 100% มันก็ต้องอาศัยการข่าวด้วยว่าจะมีการส่งยามอบยาในพื้นที่ใดแล้วก็จะมีการส่งออกไปแบบในรูปไหนเนี่ยเราก็มีการข่าวแล้วก็มีการประสานงานกับทั้งการท่าศุลกากรแล้วก็ทาสก์ฟอร์สที่เป็น AITF ของเราเนี่ยก็มีตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยอยู่ที่สนามบินด้วยนะครับก็ช่วยกันก็มีการจับกุมมาโดยตลอดเลยนะครับก็มีผลการปฏิบัติแต่ว่าเราคงจะต้องทำอย่างจริงจังเข้มข้นแล้วก็เราต้องมองว่าวันนี้ยุทธวิธีเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือไปมองหาคนที่ดูแล้วคลีนที่สุดก็คือแอร์สจวดในเรื่องของการรับผิดของใสๆก็จะเยอะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าก็คงจะต้องเราก็คงต้องตามให้ทันรูปแบบของมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับต
1: ้
0: องมีการแจ้งเตือนแล้วก็ต้องมีการปราบปรามแล้วก็จับกุมให้เห็นเป็นรูปธรรม
1: เป็นตัวอย่าง
0: นะครับ
1: ค่ะในขั้นตอนในการตรวจสอบเนี่ยอย่างที่สนามบินสุวรรณภูมิก็บอกว่ามีแค่เครื่องตรวจวัตถุระเบิดและสารประกอบระเบิดทั้งหลายแล้วก็ถ้าจะทำงานก็ต้องมีการข่าวมันไม่มีการข่าวมาให้ติดตามใดๆแล้วก็ตรวจก็ผ่านมันก็หลุดรอดออกไปเวลานี้จะยกระดับร่วมกันอย่างไรเพื่อให้ขาออกไม่ขนของที่เป็นยาเสพติดออกไปขายจนประเทศไทยอยู่ลำดับต้นๆของบางประเทศอย่างไต้หวันเนี่ยเราอยู่ลำดับหนึ่งเลยนะคะในการที่ขนของที่ขนมาจากประเทศไทยเนี่ยสูงกว่าสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปทำอย่างไรตรงนี้จะเข้มข้นขึ้นคะ
0: ก็คงบุคลากรทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของเป็นการท่าคงไม่ได้ก้าวล่วงเพราะว่าเขาก็มีระดับมาตรฐานสากลของเขาของกรมศุลกากรก็มีกฎระเบียบแต่ว่าทุกคนเนี่ยผมคิดว่าทั้งนโยบายรัฐบาลท่านนายกเนี่ยท่านเป็นหัวโต๊ะเองเนี่ยท
1: ่
0: านได้สั่งการไปแล้วนะครับว่าการยกระดับในเรื่องของการบูรณาการร่วมกันเนี่ยจะต้องให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตม.เนี่ยอาจจะเห็นความผิดปกติในเรื่องของการเช็คอินแล้วก็เจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยอาจจะเห็นความผิดปกติในเรื่องของการส่งออกนำเข้าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่สนามบินที่ประจำเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยอาจจะต้องมีไหวแววในเรื่องของน้ำหนักหรือว่าพัสดุพันซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นความชำนาญเฉพาะด้านของแต่ละที่เนี่ยอาจจะต้องมีการร่วมมือกันเพื่อดำเนินการในการตรวจสอบเรื่องนี้ให้จริงจังแล้วโดยเฉพาะยิ่งในการข่าวเช่นกลุ่มประเทศต
1: ั
0: วบุคคลการเข้ามาออกไปในเรื่องความถี่ความห่างนะครับพฤติกรรมที่เป็นต้องสงสัยหรือการสุ่มตรวจที่มีคุณภาพแล้วก็การใช้วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็คงต้องบูรณาการให้ครบถ้วนทั้งหมดเลยทั้งคนของวิธีการจะต้อง3อย่างเนี้ยจะต้องมาวางแผนกันเพื่อที่จะได้มีการป้องกันที่ดีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยการลงโทษก็ต้องเด็ดขาดมีการจับกุมเสร็จเนี่ยต้องดำเนินคดีอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพสามารถทำให้ศาลได้ลงนะครับโทษคนที่ลักลอบแล้วก็เราก็ต้องมีสืบสวนต่อให้ถึงต้นตอว่ามาจากบริษัทไหนขนมาอย่างไรใครรับไว้อะไรยังไงเนี่ยก็คงต้องตัดต้นตอไปทางข้างบนอีกที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านให้มันถึงที่สุดนะครับ
1: ค่ะกรณีคดีล่าสุดที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเกิดกับลูกเรือและสายการบินแห่งชาติด้วยเนี่ยของไทยทางปปส.ทางบช.ปปส.บช.ปส.นี่นะคะทำงานร่วมกับตำรวจออสเตรเลียอย่างไรไหมคดีนี้จะไปจบอย่างไรและไทยต้องเข้าไปทำงานร่วมกันไหมคะในการดำเนินคดีดังกล่าว
0: ผมเรียนว่าเป็นทาสก์ฟอร์สเราได้รับข้อมูลนั่นแหละของการทำงานร่วมกันเป็นจอยถ
1: ้
0: าแต่ละส่วนเนี่ยเราก็มีหน้างานมีความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นในส่วนสืบสวนเนี่ยทางตำรวจบชปสปปสเนี่ยก็ร่วมกันทำงานกันอยู่ในส่วนของมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันก็จะเป็นส่วนที่ต้อง

0: ไปสู่ในส่วนของทั้งสนามบินแล้วก็ท่าเรือแล
1: ้
0: วก็ส่วนต่างๆที่เป็นการส่งพัสดุออกไปยังต่างประเทศก็คงจะต้องมีการระมัดระวังซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเป็นประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีลักษณะของการส่งผมยกตัวอย่างอาจจะเป็นเรื่องไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ก็น่าสนใจคือมีบริษัทรับพัสดุเนี่ยที่เขาส่งไปต่างประเทศไปออสเตรเลียปรากฏว่ามันเป็นกาแฟอยู่ประมาณ50ถุงแล้วก็ค่าส่งประมาณ 8,000 อย่างเงี้ยคือเขาก็สงสัยก็เลยเอ็กซเรย์แต่มันก็เห็นเป็นผงๆก็ตัดสินใจเอาไปสู่กระบวนการที่ตรวจสอบที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยก็จนพบว่ามันเป็นยาไอซ์นะครับเป็นไอซ์นะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ปศซึ่งตรงเนี้ย point contact เนี่ยจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าพบอะไรถ้าเกิดมันเกินอำนาจหน้าที่หรือว่าจะต้องสู่ไปสู่การดำเนินคดีเนี่ยเราจะมีตัวบุคคลที่เราประสานงานไว้กับส่วนต่างๆให้หมดเป็นหรือว่าตอนนี้เราคิดว่าเราอยากจะดำเนินการเอ็กซเรย์ในบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเป็นบริษัทที่มีคุณภาพมาตรฐานเช่นการรับฝากของเนี่ยที่จะส่งไม่ว่าจะในประเทศก็ดีหรือจะไปต่างประเทศก็ดีเนี่ยจะต้องมีหลายส่วนที่เราเคยวางหลักเกณฑ์ไว้เช่นในเรื่องของกล้องวงจรปิดภายในสถานประกอบการแล้วก็มีการดูเรื่องบัตรประชาชนพาสปอร์ตคนที่มาส่งให้ตรงให้ถูกต้องมีการเช็คแล้วก็ให้สอบถามในเรื่องของวัสดุที่ส่งมีการชั่งน้ำหนักดูมีการเอ็กซเรย์ในส่วนที่สามารถทำได้นะครับตรงสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยตัดต้นทางเนี่ยบางทีส่งจากเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยลงมาพื้นที่พักคอยบริเวณปริมณฑลเช่นนนทบุรีอยุธยาปทุมเป็นคลังก่อนที่จะมีการรีแพ็คมาจากต่างประเทศแล้วก็มีแล้วก็ส่งออกไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อออกไปยังประเทศต่างๆหรือไม่ก็แบ่งกระจายไปในพื้นที่ชุมชนซะเลยเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยมันก็มีอยู่หลายประเด็นที่เราคงต้องตามต่อนะครับแล้วเราคงต้องหาวิธีการป้องกันให้ได้ประสิทธิภาพตามเทรนด์ต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเนี่ยให้ได้นะครับ
1: ค่ะการขนยาเสพติดผ่านไทยไปต่างประเทศเพื่อรายได้ที่สูงและสร้างปัญหาภาพลักษณ์และปัญหาด้านการท่องเที่ยวและการยกระดับมาตรฐานของไทยที่จะไปต่อเป็นสมาชิกองค์กรนั่นนี่เนี่ยเราก็คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้แต่การขนเข้ามาให้คนไทยเสพแล้วสร้างปัญหาในสังคมตรงนี้เราจัดการอย่างไรที่ได้ผลขึ้นเพียงใดแค่ไหนคะ
0: ตอนนี้ก็มีการจับกลุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ายาเสพติดบางชนิดเนี่ยไม่ได้ผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ผลิตจากทางฝั่งทวีปอื่นๆแล้วก็นำโดยก็ผมต้องพูดตรงๆคนผิวสีเนี่ยจะเป็นการนำเข้ามามากที่สุดเช่นโคเคนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ใช้ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งยาเสพติดเนี่ยก็จะเหมือนกับการใช้เนี่ยก็จะจำแนกออกไปหลายๆกลุ่มกลุ่มโคเคนเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีสตังค์แต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยคำว่ายาเสพติดเนี่ยมันทำลายสุขภาพทำลายประสาททำลายสมองหมดนะครับทุกเรื่องเนี่ยมันก็ต้องมีความเข้มทุกชนิดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เรากังวลว่าสิ่งที่นำเข้ามาในประเทศเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นยาเสพติดแต่เขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นสารตั้งต้นทางอังกฤษก็พูดว่าเป็น precursor chemical ต่างๆเนี่ยเกือบ 100% เนี่ยเป็นการสั่งนำเข้าโดยที่จะไปใช้ในวงการอุตสาหกรรมฟอกหนังหรือว่าจะเป็นทำอะไรต่างๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้ในสิ่งที่ถูกต้องสมมติสั่งมา100ไปใช้80 20เนี่ยส่งออกข้ามพรมแดนเพื่อไปผลิตเป็นยาเสพติดเนี่ยส่งกลับมายังประเทศไทยตรงส่วนเนี้ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีมาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดไม่ให้ดำเนินการในสิ่งที่เป็นการหนักส่งออกไปเพื่อนำเข้าออกมาอีกทีนะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็ดูอยู่รวมถึงสารวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่มันปนไปอยู่กับเรื่องของยาในประเภทต่างๆที่จำเป็นจะต้องเข้มงวดตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขอย.เนี่ยในเรื่องของการสั่งนำเข้ามาแล้วก็ใช้

0: ในเรื่องของโรงพยาบาลคลินิกแพทย์ก็จะต้องระมัดระวังให้ออกมาใช้เพื่อผสมเป็นยาเสพติดชนิดต่างๆรวมถึงยาเสพติดชนิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแฮปปี้วอเตอร์ที่มีส่วนผสมของยาเสพติดหลายชนิดเลยแต่เป็นสูตรที่เสพแล้วได้รับความนิยมนะครับก็จะเป็นเรื่องของการนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านในละแวกที่เป็นชายแดนก็จะมีความหนาแน่นที่จะพบมากขึ้นหน่อยเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เข้ามาสู่ในพื้นที่ชั้นในหรือว่าเข้ามายังกรุงเทพหรือปริมณฑลเพื่อแพร่กระจายออกไป
1: ได้ค่ะ
0: และยังมีอีกชนิดหนึ่งก็คือบุหรี่ไฟฟ้าที่ผสมตัวอีโทมิเดตซึ่งจะทำลายระบบประสาทและก็สมองนะครับก็คงจะต้องเข้มงวดกับสิ่งพวกนี้อีกพอสมควร
1: ใช่ได้ค่ะเราเห็นรูปแบบของยาเสพติดที่เข้ามาทั้งมาในแบบสารตั้งต้นหรือการขนยาเสพติดผ่านประเทศไทยเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันบช.ปส.หรือกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ต้องทำงานกับหลายภาคส่วนวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะพลตำรวจโทอาชญน ไกรทองที่มาให้ข้อมูลกับรายการของเราในเช้าวันนี้ขอบคุณท่านมากมีโอกาสคงได้สนทนากันอีกสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะและวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร
4: พันธมิตรนาโต้เตรียมประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีซึ่งจะเริ่มวันนี้ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ยิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันต้องมีความชัดเจน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายใน30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรวดเร็วและโปร่งใสและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอน
6: ผลการสอบบอกแล้วว่าถ้าพลาดโดนใครมันก็เป็นไปตามกฎหมายก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะมีการจ่ายสินบนมีการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการอะไรต่างๆทำไมก็สอบคะแนนหนึ่งผลประกาศคะแนนหนึ่งอันนี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อที่เราจะต้องตั้งเขาเรียกอะไรศาลตั้งต้นในการที่จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนแล้วผมก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีมาให้ความมั่นใจว่าในฐานะรัฐบาลเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของเขาในทุกรูปแบบ
5: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วส่วนระดับอธิบดีและรองอธิบดีจะเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนการตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่า